0: าดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี้
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
4: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
5: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
0: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
1: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษ ให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อพลถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
0: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่สี่บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10 วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200 คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
0: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
1: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25 แรกใครทำได้13 แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4 สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตระนองพระรากรเตียวสกุล นักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศินที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ

0: ฝั่งครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ่มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
1: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งนึงแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำรวจต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองค่ะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุม นะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะมีเส้นทางแนะนำไหม
2: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจราจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
1: ค่ะท่านรองค่ะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
2: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับและเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
1: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
2: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
2: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับ นานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีทวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
5: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
5: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
7: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบก กองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
5: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่าง

0: กฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
3: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
2: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
3: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความปลอดภัยทั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
2: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อเล หรือดูแลสุขภาพ

0: ล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพ
1: รับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
4: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกรเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่สองของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
5: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันและเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าได้ทั้งสิ้นแล้ว
4: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโรครับ
10: อัปปมาทะ คือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปณิศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแม้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังกันบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าปกติแต่บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะพื้นที่องครักษ์แถวๆหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแถวองครักษ์รังสิตแถวนครนายกนะครับต้องไปติดตามดูในพื้นที่นี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการรื้อกระสอบทรายที่วางไว้ที่บริเวณแนวถนนชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับคอเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเน่าเสียนะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะฮะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวประจำวันฮะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ก็คือ3วันนี้ครับก็คือเรื่องของฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลให้ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวครับแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ลงสู่ภาคใต้ตอนล่างก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะทำให้ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกชุกนะฮะส่วนภาคกลางและภาคอีสานฝนจะหยุดตกและกลับมาตกอีกครั้งในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งตะวันตกดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกต่อเนื่องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมท่านนายกนะฮะก็แจ้งในที่ประชุมก่อนว่าวันนี้นะฮะท่านก็จะคุยเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยท่านได้เป็นประธานนะครับในการประชุมเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ปภ.ก็มีการสั่งการเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมท่านก็เลยบอกกับครม.ในเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าหารือกันเมื่อเช้าแล้วก็ขอสั่งการเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นมากขึ้นหน่วยงานไหนทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำให้มากขึ้นกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็น่าจะไปเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่ดูแลกระทรวงคมนาคมท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมออกมาช่วยเหลือประชาชนหน่อยเพิ่มเติมก็คือว่าบริการรถยกให้ประชาชนนะฮะพอรถน้ำท่วมรถจมน้ำเนี่ยมันก็กองอยู่แถวถนนกองอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยออกมาบริการประชาชนสำหรับรถที่จมน้ำรถยกของกระทรวงคมนาคมนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ากระทรวงคมนาคมเขามีรถยกด้วยนะฮะอันนี้ท่านนายกก็สั่งการเป็นพิเศษนะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พิเศษให้เหมือนกันก็บอกว่าให้มาช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมพูดเองฮะเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดยทางด้านของอาชีวะเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการซ่อมให้อยู่แล้ว นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซ
2: ค์
1: ส่วนรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องพิจารณาแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้ไปช่วยหน่อยซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับสั่งการไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะครับให้ไปดูแลเยียวยาประชาชนแล้วก็ให้ลดความยุ่งยากขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับส่วนการประชุม IMF World Bank 2026ในสัปดาห์หน้านะครับ 12-18 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แม้รัฐบาลจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพหยุดเฉพาะวันที่16นะครับส่วนที่เหลือเนี่ย Work From Home เนี่ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดบอกโอ้โหคนกรุงเทพหยุดทั้งสัปดาห์เหรอไม่ใช
2: ่
1: คนกรุงเทพก็จะหยุดเฉพาะวันที่13วันนวมินทร์แล้วก็วันที่16ที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการคือวันอังคารและวันศุกร
2: ์
1: ส่วนวันที่เหลือ Work From Home จันทร์พุธศุกร์นะฮะฟังดีๆนะฮะ Work From Home ทำงานที่บ้านนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับเพราะคนทั่วไปจะนึกว่าโอ้ยวันหยุดไปท่องไปเที่ยวพอนายโทรมาปุ๊บเนี่ยหงุดหงิดรบกวนวันหยุดไม่ใช
2: ่
1: work from home นะครับส่วนการประชุมครม.ละครับก็เลื่อนไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนเพราะว่าวันอังคารที่13เนี่ยเป็นวันหยุดวันนวมินทร์นะฮะวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ฮะ
2: ค่ะส่วนทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวชนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงการช่วยเหลือเดินหน้าช่วยเหลือของทางกรุงเทพมหานครฟื้นฟูพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของการเร่งการระบายน้ำนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่วิกฤตรวมไปถึงการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เยียวยาผู้ได้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของการจัดการขยะนะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนระดับน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ลดลงแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีบางจุดที่ยังท่วมขังอยู่แต่ละเขตเนี่ยประมาณ 3-4 จุดโดยระดับน้ำส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-25 เซนติเมตรนะคะส่วนบางพื้นที่ที่ท่วมขังสูงอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะอย่างที่หมู่บ้านฟอร่าวิลนะคะที่เขตหนองจอกแล้วก็เคหะชุมชนร่มเกล้านะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็จัดส่งถุงยังชีพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้พร้อมกับเพิ่มการดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตหนองจอกด้วยนะคะส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะก็ระดมเครื่องสูบจากหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งทหารกรมชลประทานแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะรวมไปถึงปภ.เองด้วยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงได้นะคะส่วนการเยียวยาก็มีการดำเนินการผ่านหลายช่องทางค่ะทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะระบบเคลม .bangkok นะคะที่มีคนยื่นคำร้องมาประมาณ 5,300 รายแล้วแล้วก็มีการยื่นคำร้องผ่านทางสำนักงานเขตด้วยนะคะโดยในขณะนี้เนี่ยยังมี3เขตที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะรวมไปถึงการนำระบบบัดดี้เขตนะคะก็คือจับคู่เขตไหนที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็เอามาช่วยในเขตที่ต้องการความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งกำลังคนรถเก็บขยะการทำความสะอาดรวมไปถึงการรับลงทะเบียนแล้วก็การจัดทำเอกสารด้วยนะคะทางกรุงเทพเองมีการเพิ่มจุดให้บริการนะคะพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนออนไลน์อีก22จุดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะตั้งเป้าเริ่มจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยคาดว่าสัปดาห์นี้นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากสำนักงานเขตแล้วส่วนการประเมินมูลค่าความเสียหายนะคะทางกทม.ก็จะประสานกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมลงพื้นที่ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยลดภาระของทางสำนักงานเขตแล้วก็เร่งรัดกระบวนการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะคะ
1: ครับโอนเงินเยียวยาตอนนี้โอนไปแล้วเท่าไหร่ฮะกรุงเทพยังไม่มีตัวเลขใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แต่มหาไทยมีตัวเลขแล้วครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะนายกก็บอกว่าเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้กำชับไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับพูดง่ายๆจี้แหละครับบอกให้ท่านปลัดอันสิทธิ์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนก็เลยได้คำตอบเมื่อวานนี้บอกว่าเริ่มทยอยโอนเงินเรื่อยๆนะครับตามรายชื่อที่ได้รับมานะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับ ก็โอนไปแล้ว600รายเริ่มโอนแล้วนะครับแล้วก็จะทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้กำชับว่าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังให้ปภ.แล้วปภ.เนี่ยก็จะได้รีบโอนทันทีแล้วก็เน้นย้ำด้วยความรอบคอบอย่าทำให้ซ้ำซ้อนและล่าช้าอย่าซ้ำซ้อนและล่าช้าเพราะงบประมาณแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยสำนักงบประมาณจัดสรรให้ปภ.แล้วปภ.ก็โอนไปยังธนาคารพร้อมจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรีบประสานงานโอนเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดอ่ะยอดเมื่อเช้าวานนี้ก็600รายนะครับสำหรับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.นะฮะเอ้าไปดูเรื่องไหนกันต่ออ
2: ้
1: อผักแพง
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนผักแพงเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องพิพาทกันเรื่องของคันกั้นน้ำที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกแก้ไขกันยังไงนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่พอใจน้ำท่วมในชุมชนชั้นแล้วก็กั้นเอาไว้เนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมถนนแต่มาชุ่มท่วมในชุมชนหรือในบางพื้นที่เนี่ยกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำออกหรือบางพื้นที่ไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านเข้ามาให้ผ่านพื้นที่ชุมชนตัวเองมันก็มีการพิพาทกันในชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับคำถามแล้วหน่วยงานราชการจะหย่าศึกนี้กันยังไงนะครับในพื้นที่เนี่ยก็โดยคุณนิรัตพงศิติถาวรอธิบดีปภ.ก็บอกว่ากรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกและรื้อคันกั้นน้ำออกเนี่ยต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต้องประเมินว่าฝั่งไหนได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นระดับไหนจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและจะช่วยเหลือเยียวยายังไงซึ่งฝั่งเหนือน้ำต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของน้ำและป้องกันพื้นที่ต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ว่าทั้งสองจังหวัดต้องทำความเข้าใจกับประชาชนคือผู้ว่าจังหวัดนครนายกผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกวิกฤตทั้งคู่โดยนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารทางน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานอื่นๆกองทัพเรือกลาโหมก็มีบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละวันยืนยันว่าใช้เต็มที่เต็มกำลังแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับส่วนในเชิงพื้นที่เนี่ยทุ่มสรรพกำลังดึงน้ำออกจากพื้นที่เพื่อที่จะผันลงในพื้นที่น้ำก็คือแม่น้ำแล้วก็ทางด้านของทางคูคลองอะไรต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้องสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วฮะ
2: อืมค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยจากกรุงเทพแล้วก็ไปที่นครนายกกับปราจีนบุรีที่ยังวิกฤตอยู่นะคะหลากหลายภาคส่วน
1: อยุธยาก็ยังหนัก
2: อืมใช่
1: แปดริ้วฉะเชิงเทราก็ยังท่วม
2: ฉะเชิงเทราก็หนัก
1: นะฮะตอนนี้ปราจีนนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราแล้วก็อยุธยา
2: ค่ะ
1: นะครับก็ยังคงวิกฤตเพชรบุรีด้วยนะฮะต้องเอาใจช่วยสมุทรสงครามสมุทรสาครนะ
2: ค่ะ
1: ไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าโอ้ท่วมจมบาดาลกันทุกอำเภอแต่ว่าในบางอำเภอเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ก็เร่งบริการบริหารทรัพยากรแหละเมื่อวานท่านนายกก็สั่งการก็บอกว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยที่สถานการณ์มันสงบมันดีขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในอำเภอมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยยกเอามาช่วยในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนหน่อยไม่ใช่ว่าอ๋อพอสถานการณ์เสร็จแล้วก็เก็บกลับเข้าโกดังนะฮะท่านก็บอกย้ำบอกว่าเอาออกมาช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยที่เขาได้รับความเดือดร้อนสมมตินครนายกได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่นั้นน่ะที่สามารถช่วยได้อำเภอไหนเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำก็เอามาช่วยไม่ใช่ว่าอ๋อของฉันมีเครื่องสูบน้ำแล้วฉันก็เก็บเอาไว้ของฉันคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการบอกว่าต้องแบ่งทรัพยากรกันมานะครับแจกแจงกันมาว่าในแต่ละพื้นที่มีเครื่องสูบน้ำมีอะไรกันเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่รับผลกระทบเป็นยังไงก็เอามาช่วยเขานะครับช่วยกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางการทำงานของมหาดไทยในยุคนี้ฮะ
2: ค่ะส่วนเรื่องของผักนะคะเรื่องของปริมาณผักนะที่ตอนนี้กำลังมีการเร่งประสานให้ เพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะก็จะมีความต้องการในการซื้อผักเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคตะวันตกนะคะอย่างที่ปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีนะคะที่พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะมีการประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางนะคะอย่างที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะตลาดไทยตลาดสุวรรณภูมินะคะรวมไปถึงแหล่งผลิตที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะให้มีการเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดค่ะทดแทนผลผลิตที่มันลดลงนะคะแล้วก็รองรับความต้องการของผู้บริโภคนะคะที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ราคาผักในตลาดกลางนะคะบางรายการก็เริ่มปรับลดลงแล้วนะคะอย่างกะหล่ำปลีเนี่ยจากตอนแรก12บาทตอนนี้ก็เหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะพริกจินดาเขียวนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงก็จากประมาณ50ถึง70บาทก็เหลือประมาณ45บาทนะคะขณะที่ผักบุ้งจีนตอนนี้ยังมีราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนผักใบแล้วก็ผักต้นอ่อนตอนนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากฝนแล้วก็น้ำท่วมนะคะก็มีการทำให้ราคาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปในแต่ละวันค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่ายังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดนะคะแล้วก็มาตรการลดค่าครองชีพด้วยพร้อมกับเชื่อมโยงการทำงานศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงประสานกับหน่วยที่มีรถขนาดใหญ่เนี่ยเอามาช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตเนี่ยที่ยังมีผลผลิตอยู่สามารถเข้าสู่ช่วงตลาดนะคะเข้าสู่ตลาดนะคะได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของแรงกดดันด้านราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้จากการที่ผักขาดแคลนนะคะในตลาดนั่นเองค่ะ
1: นะครับเพราะใกล้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วเนี่ยล้างท้องเริ่มต้นเนี่ยวันที่9ตุลาคมคือ
2: วันศุกร์
1: นะครับแล้วก็9วัน9คืนนั่นแหละฮะตั้งแต่วันที่9ยาวไปจนถึงประมาณวันที่18
2: ค่ะ
1: นะฮะ9วัน9คืนอาหารเจปกติแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้ว
2: ใช่ๆ
1: ปกติแพงกว่าอยู่แล้วไม่ต้องมีผักนะ
2: เอ
1: าทั่วๆไปเนี่ยถ้าคุณจะกินข้าวหมูทอดอ่ะราคานึงแต่ถ้าเกิดจะเอาหมูเจที่ทำเรียนแบบเป็นเนื้อหมูหน้าตาเหมือนหมูเลยรสชาติคล้ายคลึงกันเลยแพงกว่าประมาณ 10-20 บาท
2: ใช่
1: นะฮะปกติอาหารเจก็แพงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มีผักเนี่ยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมพืชผักเสียหายแล้วก็การขนส่งที่ไม่สามารถที่จะขนส่งมาได้เนี่ยม
2: ัน
1: ก็จะทำให้ผักนั้นแพงขึ้นนะก็อาจจะทำให้การกินเจปีนี้อาจจะไม่คึกคักเหมือนทุกๆปีนะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่ก็บอกคึกคักเช่นจังหวัดภู
2: เก
1: ็ตภูเก็ตก็ไม่ได้รับผลกระทบนี่พืชผักอะไรแล้วของเขาเนี่ยจัดงานใหญ่อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็บอกว่าภูเก็ตเนี่ยก็คงไม่ได้รับผลกระทบส่วนผลกระทบก็น่าจะไปอยู่แถวๆนครนายกกรุงเทพอะไรแบบนี้นั่นแหละนะครับกินเจปีนี้นะฮะแต่ยังไงกรมการค้าภายในเขาก็เต็มที
2: ่
1: นะฮะในการตรึงราคาสินค้าแล้วก็จัดงานขายของราคาถูกเห็นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเรื่องของรถขนสินค้าขนผักอะไรเนี่ยไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะขนออกมาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่พยายามที่จะดูแลประชาชนให้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยที่สุดนะฮ
2: ะ
1: ส่วนน้ำท่วมแบบนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงฮะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมบอกไม่ได้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับและยังมองว่าเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าครับบอกว่าน้ำท่วมเนี่ย16กันยาถึง4ตุลาคมมีคนได้รับผลกระทบ3ล้านคนฮะคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งท่วมบางโซนเท่านั้นจากทั้งหมด68แห่งนะครับแล้วก็มีค่ายรถหยุดผลิตชั่วคราวแต่ก็มีแผนชดเชยพนักงานไม่สามารถเดินทางออกไปได้นะครับแม้ผลกระทบตรงนี้นะครับก็มองว่า เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังคงขยายตัวได้ 2.2 ถึง 2.5 นะฮะแต่ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางทางเศรษฐกิจทั้งปีฮะ
2: okay.
1: แต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรในไตรมาส4นะฮะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องราคาผักนะแล้วก็ไม่ได้กระทบมากนะคะภาพรวมยังคงจะขยายตัวอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของปมเงินลงทุนของทางสสส.นะคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะมีการออกมาชี้แจงนะคะเรื่องของการบริหารเงินสำรองแล้วก็ความคุ้มค่าของงบประมาณนะคะเรื่องของการจัดสรรทุนให้กับภาคีเครือข่ายนะคะเรื่องนี้นะคะมีการออกมาชี้แจงโดยดร.ประกาศสิทธิ์กายสิทธิ์นะคะรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะนั่นก็บอกว่าสสส.เนี่ยคือได้รับเงินสนับสนุนปีละประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเอาไปเสริมสร้างสุขภาวะจัดทำงบประมาณสมดุล นะคะตลอดโครงการซึ่งโครงการที่สสส.สนับสนุนอยู่เนี่ยก็มีทั้งระยะเวลา1ปีแล้วก็มากกว่า1ปีนะคะโดยหลายโครงการเนี่ยใช้เงินประมาณ 40% ในปีแรกส่วนอีก 60% เนี่ยใช้ในปีที่2หรือปีที่3นะคะเงินส่วนนี้เนี่ยสสส.มีการเตรียมสำรองเอาไว้ให้ภาคีทำงานได้อย่างต่อเนื่องก็มีอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700ล้านบาทนะคะซึ่งสสส.เนี่ยไม่สามารถใช้เงินจนเหลือศูนย์นะคะแล้วก็รอเงินสนับสนุนปีถัดไปได้นะคะส่วนเงินสำรองเนี่ยก็ยืนยันว่าบริหารตามกฎหมายนะคะดำเนินการภายใต้พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการกองทุนสสส.ชุดปัจจุบันนะคะเขามีการต้องการทบทวนความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนนะคะก็ให้สสส.ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฤษฎีกานะคะประกอบกับเป็นช่วงสิ้นสุดสัญญาบริหารเงินสำรองนะคะซึ่งเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ฝากไว้ที่บัญชีธนาคารหรือว่าบริหารผ่านตราสารภาครัฐนะคะก็อันนี้เป็นเงินลงทุนนะส่วน งบประมาณนะคะในการบริหารสสส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า 40-50% นะคะสนับสนุนกลไกภาครัฐส่วนสนับสนุน NGO เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30% นะคะส่วนที่กระจายไปยังชุมชนกลุ่มประชาชนตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เหลือส่วนอื่นนะคะส่วนบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีบางส่วนที่ทางสสส.เนี่ยสนับสนุนเงินให้กับภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะเป็นภาคีเดิมๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าเพราะว่ามันต้องการความต่อเนื่องเวลาที่เราจะทำโครงการอะไรก็ตามถ้าอยากจะให้เกิดผลลัพธ์หรือว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำโครงการไปเรื่อยๆนะคะการได้รับทุนต่อก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความผิดเพียงเพราะว่าเป็นผู้รับรายเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นการออกมาชี้แจงนะคะจากทางสสส.นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็มุ่งเน้นในการสนับสนุนเรื่องของวิชาการกับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนมาตรฐานทางสังคมนะคะแล้วก็พื้นที่ปลอดบุหรี่รวมไปถึงโครงการต่างๆของสสส.ที่อาจจะมีการดำเนินการมาเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า20ปีนะคะถึงจะสะท้อนผลลัพธ์ออกมาฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการสนับสนุนภาคีรายเดิมๆนะคะ
1: ครับคือสสส.เนี่ยถามว่าผลงานเนี่ยในเชิงประจักษ์เนี่ยเอาที่เราเห็นนะฮะรณรงค์ลดสูบการงดสูบบุหรี่
2: เหล้าเข้าพรรษาง
1: ดเหล้าเข้าพรรษาคืองดสูบบุหรี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสูบบุหรี่ตามป้ายรถเมย์สูบบุหรี่อะไรกันหมดอะไรเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งแบบมีพื้นที่สูบบุหรี่ให้ด้วยนะฮะคือค่อยๆตีกรอบมาบอกเนี่ยถ้าจะสูบบุหรี่เนี่ยต้องไปตรงนั้นตรงนี
2: ้
1: แล้วก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องพอรณรงค์อย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงคือมันยังมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครสูบบุหรี่เดี๋ยวบางทีเขามองว่าน่ารังเกียจใช่ไหมฮะ
2: ดูไม่เท่แล้ว
1: คือสมัยก่อนอะสูบบุหรี่เนี่ยโก้เก๋มากเลย30-40ปีที่แล้วพระเอกหนังเปิดทีวีดูโอ้โหสูบบุหรี่กันหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเซ็นเซอร์นะฮ
2: ะ
1: ไม่ให้มีการสูบบุหรี่เนี่ยออกสื่อสูบบุหรี่ออกในหนังหรืออะไรพวกนี้คือนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไม่เรียนแบบเพราะสังเกตว่าหนังสมัยก่อนคุณไปดูนะ30-40ปีที่แล้วอะพระเอกหนังเนี่ยสูบบุหรี่กันหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีการตีกรอบพื้นที่สูบบุหรี่แล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็สสส.เวลาซื้อกระเช้าไปให้ปีใหม่ทีไรเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยมีเหล้าพ่วงไปด้วยทุกทีเหล้าไทยเหล้านอกเต็มไปหมดนะฮะในกระเช้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการจัดกระเช้าปีใหม่กระเช้าของขวัญอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่เห็นเหล้าแล้วจะไม่เห็นเหล้าไม่เห็นพวกสุราหรือว่าแอลกอฮอล์แล้วก็เพราะส่วนหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าสสส.ไหมแต่นั่นคือการรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงก็คือเหล้าบุหรี่แล้วก็อุบัติเหตุเมาแล้วขับล่ะใช่ไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งคือเขาก็มีผลงานเหมือนกันแต่ประเด็นตรงนี้เองเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงอย่างที่คุณปานิสราบอกนะครับบอกว่าเขาเอาไปลงทุนตรงนั้นเขาเอาไปลงทุนตรงนี้เป้าประสงค์มันก็คือว่า เรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายเดิ
2: ม
1: ร่างกฎหมายเดิมที่เขากำหนดว่าภาษีบาปหรือว่าภาษีบุหรี่และเหล้าเนี่ยจะต้องไปสู่4องค์กรโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติคือสสส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็ไทย PBS นะครับก็จะเข้าสู่กองทุนนี้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็มีการเสนอบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันขัดต่อวินัยการเงินการคลังขัดต่อวินัยการเงินการคลังปี2561ซึ่งเป็นกฎหมายหลังที่ออกมาทีหลังเขาก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเอาอย่างนี้ไหมเงินที่พุ่งตรงไปยังองค์กรเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบงบประมาณถ้าคุณต้องการเงินตรงนี้เนี่ยที่จะใช้เนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบรัฐสภาเหมือนกับว่าพอเอาเงินเข้าสู่กระทรวงการคลังปุ๊บหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องดีเฟนว่าคุณจะเอาเงินไปเท่าไหร่และคุณจะไปใช้อะไรเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้กรรมาธิการให้ส

0: สอที่เป็นตัวแทนประชาชนได้เห็นได้รู้แล้วก็ได้มีการติติงว่าเงินเหล่านี้เนี่ยควรจะไปใช้อะไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอันนี้คือแนวคิด
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของ IMFนะครับการประชุมในระดับโลกที่จะมาจัดในประเทศไทยจัดครั้งสุดท้ายเมื่อปี2534นะครับ35ปีแล้วนะครับครั้งนี้มาจัดที่ไทยนะครับมีประโยชน์อะไรไทยจะได้รับประโยชน์อะไรติดตามช่วงหน้าพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามการประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะจัดครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วครับปี2534นะครับไม่ได้จัดมานานฮะ35ปีกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับทำไมไทยถึงได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลกนี้สะท้อนสถานะไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างไรและที่สำคัญประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะครับพูดคุยกันครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์คะสำหรับ การที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026สะท้อนถึงสถานะของไทยเราในสายตาประชาคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย์
2: คือเวลาเขาเลือกที่จัดงานแบบนี้นะครับมันจะมี3เงื่อนไขด้วยกันคือความพร้อม
1: ค่ะ
2: ศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งประเทศไทยได้เลือกจาก3ประเด็นนี้พร้อมๆกันครับโดยเฉพาะในมิติเรื่องทางการเงินเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าดิจิทัลไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะผมคิดว่าภาพนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกแล้วเป็นโอกาสของเราในอนาคตด้วยว่าเราอยากจะขายอะไรเราจะสร้างภาพตรงไหนเราอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงขายของถ้าจะว่ากันตรงๆนะ
0: ครับแล้วถ้าพูดถึงขายของถือว่าเป็นโอกาสของเราเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยในการประชุมครั้งนี้เราสามารถขายอะไรได้บ้างฮะในฐานะที่ประเทศไทยจะเซลล์ขายของให้กับชาวโลก191ประเทศเนี่ยนะเนี่ย
2: คือจาก191ประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเรียกว่าขายตรงก่อนจากผู้ติดตามด้วยเนี่ยคงไม่ต่ำกว่า300คนนะคร
0: ับ
2: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาไม่ใช่ไก่การนะเป็นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขาสามารถมีประสบการณ์ที่ประทับใจมีโอกาสได้ซื้อของมีโอกาสได้สัมผัสกับเศรษฐกิจไทยแบบตัวต่อตัวได้เห็นภาพทั้งหมดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงผมคิดว่าเขาจะเป็นทูตทางการท่องเที่ยวที่ดีครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่จะขายได้คือการแสดงให้เห็นศักยภาพความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินหนึ่งคือเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราเป็นศูนย์กลางเสริมทางการเงินโดยเฉพาะการเงินที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากในอนาคตคือการเงินสำหรับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อย inclusive finance แล้วก็ finance สำหรับการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวครับพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถปักหมุดมาเป็นตัวที่ประเทศไทยมีศักยภาพพอจะเดินหน้าได้อยู่ครับ
0: ครับอาจารย์เมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์พูดว่าเศรษฐกิจการเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางเป็นยังไงครับ
2: คือ inclusive finance มันหมายถึงที่การมีระบบทางการเงินที่สามารถจะเข้าถึงทุกกลุ่มได
0: ้ครับ
2: ในแบบที่ทุกกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้แบกภาระจนเกินไปเพราะฉะนั้นหากเรามองข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยแล้วมองสภาพของหนี้ครัวเรือนที่สูงประมาณ 90% ของ GDP เนี่ยในกลุ่มที่เขามีรายได้สูงกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงไม่น่าห่วงครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อยเนี่ยเป็นช่วงที่เขาชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็อยากจะยกระดับชีวิตตัวเองดังนั้น inclusive finance จะเป็นเครื่องมือนึงที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงช่องทางทางการเงินผู้ช่วยเขาบริหารสภาพคล่องช่วยเขาสามารถลงทุนกับตัวเองกับกิจการเล็กๆหรือกับโอกาสต่างๆเพื่อเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ครับจะกลายเป็นคนสำคัญกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้นอกจากนั้นในการมีตัวแบบที่เป็น inclusive finance ที่ดีมันยังช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่สามารถจะเอาบทเรียนจากไทยไปใช้ต่อได้ด้วยครับ
1: อาจารย์คะการประชุมในระดับโลกครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะ
2: ผมว่าเราได้เป็นเจ้าภาพ35ปีก่อนกับวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้ววันนี้คำถามที่คนจะพบในเวทีนี้คือโฉมหน้าทางการเงินโลกในช่วง10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย35ปีก่อนเรายังจำแบงค์ไปซื้อของวันนี้แทบจะมีคนถือในกระเป๋าเลยแล้วเรากำลังมองถึงเรื่องของการที่ธนาคารจะแปลงรูปจากตึกรามบ้านช่างเป็น virtual bank อีกนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยการโอนย้ายเงินเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนกว่าเงินจะโอนบัญชีข้ามประเทศได้วันนี้โอนปุ๊บข้ามปั๊บเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วของการหมุนของเงินกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินมันจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะครับแล้วมีความท้าทายเรื่อง geopoliticsเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการที่ประเทศต่างๆรวมกลุ่มกันเพื่อจะสร้างโซนการค้าขายของตัวเองสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับโจทย์เรื่องความไม่แน่นอนที่เรียกว่า globally uncertainty ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ที่คนที่มีความชำนาญในเรื่องจะมาคุยและตกผลึกกันว่าโฉมหน้าทางการเงินหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มจะได้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างครับ
0: ครับอาจารย์ฮะพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินเรื่องของการเงินธุรกิจอะไรต่างๆแต่มีบางคำเนี่ยที่ถูกมองข้ามไปคือคำว่าสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่แล้วก็คำว่ากรีนเนี่ยที่เป็นสีเขียวตรงนี้มันมีนัยยะอะไรในการประชุมครั้งนี้ไหมฮะคือเขาประชุมแค่การเงินธุรกิจอย่างเดียวแล้วสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอะไรด้วยฮะเนี่ย
2: การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมมันต้องปรับตัวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองทิศทางการทำธุรกิจในระดับสากลทิศทางของเงินลงทุนเขาจะมองเรื่องระดับความเขียวของประเทศด้วยนะครับหมายถึงว่าประเทศไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเยอะคนมาลงทุนก็สบายใจว่าถ้าเกิดตั้งฐานผลิตในประเทศนี้ส่งออกไปที่อื่นโอกาสจะโดนกีดกันทางการค้าและใช้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้สำคัญมากแล้วเงินคือฐานทางธุรกิจถ้าเกิดธุรกิจมองหาความเป็นสีเขียวการเงินเองก็จะต้องมีวิธีการปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยส่งเสริมให้ธุรกิจสีเขียวเหล่านี้เติบโตยั่งยืนได้นะครับมันจะมีกรีนบอนด์ที่ลงทุนในด้านของธุรกิจสีเขียวมันจะมีเรื่องของกรีนไฟแนนซ์ในแง่ของการให้เงินลงทุนหรือสนับสนุนการวิจัยของธุรกิจในการผลิตสินค้าที่มีความเขียวมากขึ้นหรือแม้แต่เราพูดถึงเรื่องของการให้สินเชื่อนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันมีความเขียวมากขึ้นหรือมีความยั่งยืนมากกว่าอาจจะได้สิทธิพิเศษอย่างเงี้ยของเงื่อนไขหรืออัตราดอกเบี้ยหรือประเด็นการช่วยเหลือต่างๆของรัฐเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตได้สุดท้ายจะกลับมาสู่กลไกทางการเงินเพื่อเอื้อให้ธุรกิจสามารถทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับ
0: โอ้ครับระเบียบโลกเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะฮะอาจารย์คือถ้าใครไม่รู้ไม่ทราบนี่โอ้งงเลยเหมือนกันเพราะว่าโอ้เงื่อนไขทางภาษีเนี่ยถ้าเรามีความเป็นสีเขียวหรือว่าดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้ลดอัตราภาษีแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะถูกกีดกันทางการค้าก็ได้นี่ถือว่าเป็นระเบียบโลกใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้วก็มีขึ้นเนี่ยถ้าตามไม่ทันเนี่ยก็จะมีปัญหาจริงๆนะฮะอาจารย์ฮะในฐานะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้รับประโยชน์อะไรฮะ
2: คือประโยชน์ชัดๆที่แน่ๆเลยคือเราจะเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนและผู้กำหนดนโยบายได้มาร่วมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ PR แล
0: ้
2: วแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาคือโอกาสที่ผู้บริหารหรือตัวแทนประเทศมาอยู่ในไทยจำนวนมากขนาดนี้ไม่ได้มีง่ายๆเลยนะดังนั้นการเจรจาระดับจับคู่ระดับประเทศต่อประเทศหรือทวิภาคีในด้านการเงินการค้าการลงทุนนี่คือโอกาสของเราที่เราสามารถจะเลือกช้อปปิ้งได้ว่าเราจะจับพัดเนี่ยแบบไหนซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีวางการวางกลยุทธ์ที่ดีนะครับเราสามารถจะ mix and match คือจับคู่กับแต่ละประเทศตามความต้องการที่เขามีและเรามีแล้วหาโซลูชันทางการเงินและการค้าการลงทุนแบบวินวินต่อกันได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะในฐานะที่ไทยเรากำลังจะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนคนไทยเตรียมตัวหรือว่าปรับมุมมองอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ผมว่าของเราความเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการต้อนรับผมไม่ห่วงครับแต่ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการทำความเข้าใจประเทศเหล่านี
1: ้
2: แล้วก็มองเห็นสิ่งที่เขาต้องการจะขับเคลื่อนคู่กับเราไปด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการช่วยกันสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเขามาถ่ายฟีดเขามาใช้เครื่องมือของเขาที่บ้านแล้วเขาเห็นภาพเหล่านี้ด้วยครับดังนั้นการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันถึงต้องขยับไปในแง่ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในฐานะคนดูแลบ้านกับการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนช่วยสื่อสารและการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเราไปข้างหน้าในทิศทางที่เหมาะสมด้วยครับ
0: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบฟ้าใหม่เศรษฐกิจไทยมองอนาคตผ่านเวทีโลก IFF World Bank 2026ครับชัดๆฮะก็191ประเทศมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่มาประชุมคือคนในระดับชั้นนำนะครับธนาคารโลกนะฮะแล้วก็ธนาคารในประเทศต่างๆแล้วก็ผู้นำทางการเงินเนี่ย พูดง่ายๆเขาถือเงินในมือเยอะมาก
1: ๆ
0: 191ประเทศและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนเหล่านี้เนี่ยเดินทางมาสู่ประเทศไทยเราต้องต้อนรับในฐานะเป็นเจ้าบ้านและในขณะเดียวกันก็จะต้องนำเสนอสิ่งที่ประเทศไทยมีนะครับให้เขารู้สึกพึงพอใจว่าอ๋อประเทศนี้น่าลงทุนนะฮะเป็นการเชื้อเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยของเรานะครับด้านการเงินด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
1: ๆ
0: อย่างที่อาจารย์บอกครับคุณปณิสราครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชื่อไหมครับต่อไปนี้ธนาคารสาขาที่ตั้งอยู่บนถนนต่างๆเนี่ยจะลดจำนวนลงที่อาจารย์บอกว่าต่อไปจะมี virtual bank เดี๋ยวนี้คนใช้บริการเนี่ยในธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ตั้งบนถนนอะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าด้วยเหตุที่ว่าความพร้อมเรื่องของสถานที่มีที่จอดรถแล้วก็ระยะเวลาการเปิด11โมงถึง1ทุ่มนะฮะไม่เหมือนธนาคารที่อยู่ติดกับถนนเปิด8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตคนที่เลิกงานแล้วก็จะไปธนาคารนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าธนาคารสาขาที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยลดจำนวนลงนะฮะไปเปิดในห้างแทนแต่ต่อไปนี้ virtual bank เนี่ยจะมา
1: ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ได้นะคะก็สะดวกรวดเร็วนะ
0: กระเป๋าตังเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมัยก่อนเนี่ยแบงค์เต็มกระเป๋าเดี๋ยวนี้คนไม่พกแบงค์แต่ผมยังพกอยู่นะฮะกระเป๋าตังเนี่ยผมหนามากเลยฮะเงินมีไม่เท่าไหร่แต่บัตรเพียบ
1: ค่ะพูดถึงพกแบงค์คุณทรงพลล่าสุดไปเที่ยวมาที่มอเตอร์เวย์สาย7ค่ะ
0: เป็นไงฮะ
1: ไม่ได้ติดเงินสดไปเลยแล้วเขายังไม่ได้ทำระบบเรื่องของการใช้บัตรเนี่ยเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยนะคะพกเงินสดติดไว้บ้างเพราะว่าบางพื้นที่มันอาจจะยังปรับระบบอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นเวอร์ชวลแบบ 100%
0: เออนะคือผมอ่ะเป็นคนรุ่นเก่ายังพกเงินอยู่เนี่ย 3-4,000 อยู่ในกระเป๋าน
1: ะฮะแล้ว 3-4,000
0: แล้วก็ยังจะมีธนาคารเนี่ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยผมก็มีประมาณ 3-4 ธนาคาร
1: ใช
0: ่แต่มีไม่เยอะนะฮะคือกระจายตามธนาคารนี้ออมสินก็มีทหารไทยก็มีกรุงเทพก็มีกรุงไทยก็มีผมมี4ธนาคารอยู่ในโทรศัพท์ผ
1: ม
0: เพราะอะไรครับเพราะบางครั้งนะระบบบางแบงค์เนี่ยมันล่มระบบบางแบงค์มันล่มแล้วเวลาจะไปจ่ายตังค์กินข้าวปรากฏว่าเฮ้ยจ่ายไม่ได้
1: ถ้ามีธนาคารเดียว
0: แล้วก็ต้องมีโทรศัพท์2เครื่อง
1: ะ
0: นะฮะเผื่อไว้ว่าเครื่องนี้มัน
1: เป็นอะไร
0: เป็นอะไรก็มีเครื่องนึงนะฮะดูชีวิตมันวุ่นวายมากขึ้นมันรู้สึกว่ามันไม่ง่ายขึ้นหรือเปล่า
1: ใช่มันอาจจะยากขึ้นเนาะ
0: แต่ก็แล้วแต่บริหารจัดการชีวิตกันนะครับไปดูต่อกัน
1: ค่ะ
0: เรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงสสส
1: ใช
0: ่สสสก็คือเขาก็ออกมาชี้แจงปมเงินลงทุนเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเขาก็ลงทุนอย่างมีคุณค่าอย่างมีประโยชน์แล้วก็พูดง่ายๆก็คือแจกแจงมาก็พร้อมให้ตรวจสอบนั่นแหละคือสืบเนื่องจากเรื่องนี้มันคือภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพก็คือสุราและบุหรี่พูดง่ายๆภาษีบาปขอใช้คำนี
1: ้
0: นะฮะคือกฎหมายเดิมเนี่ยก็คือมันเป็นกฎหมายที่พุ่งเป้าก็คือว่าเงินจากกฎหมายภาษีบาปเนี่ยจะต้องมุ่งตรงไปยัง4องค์กรหลักนะครับก็คือสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็2ก็คือกองทุนผู้สูงอายุสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็3กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาแห่งประเทศแล้วก็4ฮะไทย PBS นะครับเนี่ยก็ไป4องค์กรตรงน
1: ี
0: ้คือแนวคิดของผู้ที่ผลักดันเนี่ยก็มองว่าภาษีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังตามพรบวินัยการเงินการคลังปี2561นะฮะก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่เก็บภาษีจากประชาชนมันต้องเข้าสู่คลังกองกลางแล้วหลังจากนั้นคลังเนี่ยก็เอามาสู่สภาเพื่อให้สภาเนี่ยที่ไปที่มีส.ส.ตัวแทนประชาชนมาพิจารณาว่าจะให้งบเหล่านี้เนี่ยกับหน่วยงานไหนองค์กรไหนอะไรดีนะฮะคุณอยากได้คุณต้องมาดีเฟนต
1: ์
0: นะฮะจะได้เห็นถึงความโปร่งใสและความเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะใช้เงินตรงนี
1: ้
0: ซึ่งจะครอบคลุมกับ4องค์กรนี้ด้วยนะครับถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงนะฮะถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงเพราะ4องค์กรนี้เนี่ยตอนนี้ได้รับเงินโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาดีเฟนต์ที่สภานะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือก่อนที่จะมีกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังปี61
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งในพรบวินัยการเงินการคลังปี61ก็มีบทเฉพาะการเหมือนกันบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้ก็ให้บังคับใช้ไปก่อนนะครับ4องค์กรนี้ก็คือได้รับเงินแบบเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมารัฐบาลก็ระลึกได้บอกว่าเฮ้ยเงินตรงนี้เนี่ยมันควรจะมีการ ตรวจสอบตรวจสอบก็คือเข้าสู่สภาเข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้ตัวแทนของประชาชนก็คือส.ส.เนี่ยแหละตรวจสอบว่าเงินตรงนี้เนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปใช้อะไรกันบ้างและพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยมันเกิดมากน้อยแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้คือหลักการในการแก้หลักการในการแก้ส่วนคนที่เขาเคยอยู่ในระบบเดิมเนี่ยเขาก็กังวลถึงความเป็นอิสระโดยเฉพาะสื่ออย่างไทย PBS เขาก็มองว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดได้รับเงินคือเงื่อนไขของการได้รับเงินเนี่ยถ้าจะต้องไปดีเฟนต์ในสภาถ้าจะต้องผ่านอะไรวาระพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งส.ส.เนี่ยก็คือตัวแทนประชา

0: เรื่องของเงินเนี่ยแค่เปลี่ยนแหล่งที่มานะครับให้มีการตรวจสอบผ่านรัฐสภาไม่ได้ไปเปลี่ยนระบบบริหารของไทย PBS อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มีการบอกออกมาคำถามแล้วกระทบต่อภารกิจเพื่อสังคมไห
1: ม
0: สสส.กองทุนต่างๆเนี่ยจะถูกตัดลดงบประมาณไหมอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องอนาคตที่ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่พอไปดูหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ย4หน่วยงานเน
1: ี่
0: ยผมก็อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเองกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ
1: ค
0: ือภารกิจหน่วยงานนี้คือทำอะไรให้ผู้สูงอายุกู้เงินหรือ
1: หรือว่าเอาไปใช้ในสวัสดิการ
0: คือมันมีกรมสวัสดิการมีพม.อยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยเขาทำบทบาทหน้าที่อย่างไรแล้วมันทับซ้อนกันไหมอ
1: ัน
0: นี้ต้องไปดูนะครับส่วนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาของประเทศไทยเราเรามีกระทรวงกีฬา
1: ใช่
0: ไหม
1: ใ
0: ช่และกองทุนตรงนี้เนี่ยมันสนับสนุนเนี่ยมันคล่อมกันไห
1: ม
0: หน่วยงานเรามันมีความซ้ำหรือซ้อนอะไรหรือเปล่าก็ควรที่จะปรับให้มันเหมาะส
1: ม
0: นะครับ
1: นะ
0: สสสสสสกับกระทรวงสาธารณสุขสามารถทำงานคู่กันได้ไห
1: ม
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเงินภาษีที่หน่วยงานทั้งหมดเอาไปใช
1: ้
0: ก็คือภาษีของประชาชนนะฮะอันนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่สองเรื่องก็คือว่าหนึ่งการได้รับเงินไปแล้วเนี่ยได้รับไปเท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็ตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: นะฮะถามว่าตรวจสอบได้ไหมจริงๆไทย PBS ก็มีรายงานประจำปีนะฮะที่แถลงออกมาเนี่ยก็ตรวจสอบได้สสส.ก็เริ่มออกมาแล้วอย่างที่ข่าวที่คุณปณิสราได้แจ้งออกมาบอกว่าเงินลงทุนเอาไปลงทุนอะไรนะครับตอนนี้ก็เหลือ2หน่วยงานคือกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็น่าจะมีการออกมาชี้แจงเร็วๆนี
1: ้
0: เพื่อแสดงให้เห็นของความโปร่งใสในการดำเนินงานนะฮะส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยก็คงต้องมีการชี้แจงนะฮะชี้แจงต่อไปว่าเงินที่ได้รับไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม
1: ่
0: นะครับในการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มองเห็นว่าเงินของเขาเนี่ยไปสู่ระบบตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลของเงินภาษีเนี่ยการกระจายเม็ดเงินนะฮะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามเพราะว่ามันมีการที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ซึ่งทำแล้วนะครับจะหมดอายุรู้สึกว่าวันที่14ตุลาค
1: ม
0: นะฮะมีเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกับการที่จะเปลี่ยนแปลงจากการนำเงินภาษีบาปที่จ่ายตรงให้กับ4หน่วยงานนี้โดยตรงนะครับกับการที่นำเงินภาษีบาปเนี่ยเข้าสู่กระบวนการงบประมาณแล้วก็ให้4หน่วยงานนี้ไปดีเฟน
1: ซ
0: ์ในการที่จะนำเงินมาใช้นะครับก็มี2มุมมองมุมมองหนึ่งก็บอกว่าดีแล้วจะได้ผ่านการตรวจสอบมีความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่าถ้าไปผ่านกลไกรัฐสภาเนี่ยมันจะกลายเป็นการถูกครอบงำจากฝ่ายรัฐอันนี้มันก็มองได้2มุ
1: ม
0: นะฮะดังนั้นเราก็มองได้2ด้านก็ต้องไปพิจารณากันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เชิญชวนเข้าไปทำประชาพิจารณ์ในการที่ท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับร่างพรบ.ฉบับใหม่นี้นะครับ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะในกรณีที่ทางคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการออกมาเปิดเผยนะคะข้อมูลนะคะก็พูดถึงทางด้านเรื่องของสามีนะคะของทางส.ส.ชัยภูมินะคะพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามคุณชัยชนกชิดชอบนะคะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะในกรณีนี้ท่านก็บอกว่าคือนักการเมืองทุกคนเนี่ยจะต้องพร้อมในการถูกตรวจสอบอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าทางคุณสุชาดาเองก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็รับการตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวทุกกรณีนะคะพอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะต่อทางปปช.โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วเนี่ยก็คุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้คุณสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นคุณสุชาดาเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนี้ส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการตรวจสอบประวัติหรือเปล่านะคะคุณชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะโดยช่วงแรกที่เข้ามาทำงาน

0: ก็มีการดำเนินการหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยก็เช่นกันมีการดำเนินการในหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนะคะก็มีการย้ำจากคุณชัยชนกว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยคือคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เชื่อนะคะว่าตรงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเรื่องการตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาข้อมือซึ่งไม่ได้แสดงต่อในบัญชีทรัพย์สินของปปช.เนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าก็ต้องเป็นคุณสุชาดาที่จะต้องชี้แจงด้วยตัวเองไม่สามารถชี้แจงแทนได้นะคะ
1: ชี้แจงหรือยังเนาะ
0: ก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การชี้แจงต่อภูมิใจไทยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ากับทางปปช.เองเนี่ยไม่แน่ใจ
1: คือเรื่องนาฬิกาเขายังไม่พูดเรื่องนาฬิกายังไม่พูดแต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็ยังสงวนถ้อยคำเพราะว่าเมื่อวานผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสัมภาษณ์คุณสุชาดาสังแทนทรัพย
0: ์
1: นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะชี้แจงเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าดูความเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกตีแผ่ในสภาโดยคุณรังสิมันต์โรมแล้วเนี่ยคือหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันพุ่งตรงไปยังสามีของคุณ
0: สุชาดา
1: ไม่ใช่พุ่งตรงมาที่คุณสุชาดาเพราะว่าหลักการต่างๆแล้วก็อะไรหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นหมดนะครับผู้ที่มาชี้แจงเนี่ยนอกจากคุณสุชาดาแล้วก็น่าจะเป็นสามีของท่านนะครับที่จะต้องออกมาชี้แจงโดยตรงว่าหลักฐานตรงนี้ท่านมีข้อโต้แย้งอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการ discredit ในทางการเมืองพอสมควรนะครับพอสมควรคำถามแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงยุติธรรมทำอะไรพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์ฮะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่คุณรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสามีคุณสุชาดากับพรรคภูมิใจไทยกับสแกมเมอร
0: ์
1: อ
0: ัน
1: นี้คือข้อกล่าวหานะครับระบุว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเรื่องบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นต่อปปช.ส่วนตัวเห็นด้วยกับการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะฮะที่ถูกกล่าวหาคือสแกมเมอร
0: ์
1: นะครับสแกมเมอร์เป็นยังไงนะฮะสแกมเมอร์พนันออนไลน
0: ์
1: นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีก็บอกว่าให้ DSI
0: ะ
1: นะครับตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วขณะนี้ไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษหากเป็นความผิดอยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะเร่งดำเนินการแต่หากเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต้องประสานข้อมูลพร้อมดำเนินการนะครับและยังกล่าวถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศกูราเซาในผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อประเทศเหมือนก
0: ัน
1: กูราเซาอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต
0: ้
1: อยู่นอกเขตอำนาจของประเทศไทยฮะและดำเนินการเนี่ยต้องพิจารณาตามอำนาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการทำความผิดเข้าข่ายความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายขอให้ผู้มีข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดร้องทุกข์มาร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนช่องทางที่แจ้งกับปปช.ครับ
0: อืมค่ะส่วนทางคุณพ่อนะคะของส.ส.ไอเดียนะคะคือคุณสุชาดาเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่านะคะตรงนี้ทั้งเรื่องของทรัพย์สินว่าเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ไหมนะคะก็บอกว่าคือก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็ทางตัวคุณสุชาดาเองเนี่ยก็ต้องชี้แจงนะคะทำให้ชัดเจนนะคะให้สังคมรับทราบส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าคือทราบมาก่อนไหมเรื่องนี้หรือยังไงนะคะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องของลูกสาวนะคะส่วนการพูดถึงในโซเชียลมีเดียก็มีการให้กำลังใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องเตรียมพร้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบนั่นเองนะคะติดตามเรื่องของกรณี
1: ท่านตกลงท่านบอกว่าท่านได้คุยกับลูกเขยไหมเนี่ย
0: ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ก้าวก่ายเรื่องนี
1: ้นะฮะท่านบอกว่า
0: ท่านไม่ได้ก้าวก่ายเรื่องนี้ก็คือผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตรวจสอบไหมประวัติก่อนที่จะแต่งงานกับลูกสาวอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยก้าวก่ายเรื่องนี
1: ้ก็คือแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลูกเขยเดี๋ยวรู้สึกจะพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วท่านก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษน
0: ะ
1: คือก็ต้องแยกกันนะฮะระหว่างพ่อกับลูกเขยนะฮะส่วนคดีที่จะมีการยื่นต่อปปช.นะครับไม่แน่ใจว่ายื่นไปหรือยังเรื่องของนาฬิกาข้อมือ ของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยนะฮะคือตรงเนี้ยก็ต้องไปดูบรรทัดฐาน
0: ค
1: ดีนาฬิกาลุงป้อม
0: เออ
1: คือนาฬิกาลุงป้อมแบบยื
0: ม
1: แต่อันนี้ไม่ทราบว่าเหตุผลเนี่ยคือหลงลืมหรือยืมเพื่
0: อ
1: นหรืออะไรใดๆเนี่ยคือมันก็มีเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าไทม์ไลน์คือบรรทัดฐานมันมีอยู่แล้วของปปช.นะก็ต้องติดตามดูคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น
0: อ
1: ะไรผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะครับของลุงป้อมนี่กี่ปีอ่ะนานเหมือนกันในการพิสูจน์ใช่ไหม

0: ก็ตรงนี้ก็ต้องติดตามดูคือมันอยู่ที่เจตนาเจตนาของท่านสสถ้าหลงลืมแล้วก็มันมีเหตุผลจริงๆเนี่ยปปช.เขาก็ยกประโยชน์ให้แต่ถ้าเกิดยืมเพื่อนก็ต้องมีหลักฐานว่ายังไงยังไงหรือถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะอันนี้พูดเองนะฮ
1: ะ
0: ถ้าเป็นกรณีนาฬิกาเรียนแบบก็ต้องบอกออกมาว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่
0: แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้ามองไปแล้วนะทั้งสองประเด็นทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องนาฬิกาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถูกขุดออกมาเนี่ยในทางการเมืองในทางการเมืองวันก่อนไปถามนายกเหมือนกันน
1: ะ
0: ถามว่าอันเนี้ยมันเป็นการตัดสกัดขาของคนภูมิใจไทยหรือเปล่าที่จะไม่ให้คุณสุชาดาเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยคุณอนุทินก็ไม่ตอบแล้วถามว่าจะปรับครม.เร็วๆนี้ไห
1: ม
0: คุณอนุทินก็เงียบ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้มันก็มองมาในทางการเมืองเนี่ยมันการเมืองแน่นอนนะฮะแต่เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นยตินะคะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเร็วๆนี้นะคะเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในตุลาคมนี้นะคะหรือว่าอย่างช้าเนี่ยอาจจะไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็มากกว่า2ท่านที่คนหลายคนจับตามองก็คือท่านนายกแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ขอให้ติดตามส่วนประเด็นที่จะตรวจสอบเนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินนะคะต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าจะมีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านค่ะ
0: ผมคิดว่าไม่ตื่นเต้นเพราะคำนี้ได้ยินมานานแล้วแล้วก็ฝ่ายค้านก็พูดมานานแล้วรอดูว่าเดี๋ยวการอภิปรายเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆไหมประชาชนก็ติดตามดูครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศครับ
1: แล้วปณิศราพันแก้วพร้อมที่มาลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัด

0: คำหลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
2: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
4: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนเอกพงศ์นพสกุลและก็ภูมิรัตน์มีลักษณะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและสวัสดีค่ะคุณเอค่ะ
0: วันนี้วันพุธใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: วันพุธที่เท่าไหร่
1: 7 ตุลาคม
0: 2569นะครับแดดแจ๋แต่เช้าเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าช่วงบ่ายหรือค่ำจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูจากสภาวะอากาศที่เขาแจ้งเตือนมาเนี่ยก็ยังพอมีฝนอยู่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะหาสภาวะอากาศแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ฝนในวันนี้มาเล่าให้ฟังในช่วงกลางๆของรายการก็แล้วกันแต่วันนี้เรากลับมาพบกันเราก็จะมีเรื่องราวหลากหลายข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังครับติดตามรับฟังรายการค้นหามาเล่าของเรากันได้ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายโดยตำรวจนครบาลเขาเตรียมทำไม 5,000 นายเยอะนะดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็ธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF ที่เราคุ้นเคยกันก็คือ 12-18 ตุลาคมนี้สัปดาห์หน้าแล้วนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับในระดับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมารวมกันที่ประเทศไทยประมาณ 15,000 คนคุณภูมิรัตน์ครับ
1: ค่ะทางพลตำรวจตรีทวัชเกียรติจินดาควรสนองค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายค่ะร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะคะที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศค่ะทั้งนี้นะคะทางตำรวจก็เตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองแล้วก็แผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมพร้อมกับประสานทางกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเส้นทางที่คาดว่ารถจะหนาแน่นนะคะก็จะเป็นถนนสุขุมวิทถนนพระราม4รัชดาภิเษกนะคะทั้งช่วงเช้าและเย็นก็ขอให้ผู้ที่ไม่มีภารกิจนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลค่ะได้กำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมนะคะเป็นการทำงาน work from home นะคะทำงานจากที่บ้านและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อจะช่วยลดปริมาณรถส่วนหนึ่งนอกจากนี้ค่ะก็มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินข่าวสารการจราจรสภาพอากาศแล้วก็การชุมนุมเพื่อปรับตามสถานการณ์ค่ะ
0: ครับผมไปดูรายละเอียดของการพูดคุยโดยเฉพาะเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องเนี่ยประชุมประเมินสถานการณ์แล้วก็สรุปในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยคือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีการแล้วก็การอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยคือตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมมีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงการคลังการประปาการไฟฟ้านครหลวงอะไรไปอยู่คือไปตั้งวอลลุ่มไปอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะเลยแต่ว่าพอดูอีกทีเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ประเมินหรือว่าเขาไม่ได้ดูแต่เฉพาะเรื่องของการประชุมและความปลอดภัยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์เช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจะต้องรับมือกับมันยังไงเช่นไฟดับอย่างเงี้ยทำยังไงกับคน 15,000 กว่าคนที่อยู่ในนั้นถ้ามีน้ำอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คือทุกหน่วยงานของประเทศของเราเนี่ยจะไปบูรณาการทำงานร่วมกันที่นั่นนะฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีก่อนก็คือปี2534ในประเทศไทยเราเคยจัดการประชุมในลักษณะนี้แล้วครั้งหนึ่งแต่วันนั้นกับวันนี้มันต่างกันนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเดี๋ยวผมมีรายละเอียดเรื่องของการประชุม12-18เนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมผมมีรายละเอียดว่าในภาพรวมเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วคนไทยจะได้อะไรบ้างนะครับผู้ฟังก็ติดตามกันให้ดีแล้วกันมีมาฝากกันแน่ๆครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกเลยครับ
1: ค่ะมาที่เรื่องของการเร่งบริหารจัดการน้ำท่วม

0: ประเทศนะคะเพื่อรับมือกับฝนระลอกใหม่ในช่วง 10-13 ตุลาคมนี้นะคะก็มีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะและในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แนวโน้มสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์บอกว่า 5-7 ตุลาคมก็คือวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยหลายพื้นที่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายลักษณะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะครับภาคเหนือเริ่มอากาศหนาวแล้วฝนก็เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ส่งผลให้บางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มส่วน6และ7คือเมื่อวานและวันนี้ฝนจะเคลื่อนจากภาคกลางเข้าสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะแถวๆนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับคุณผู้ฟังจะมีฝนตกชุกขึ้นส่วนภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนจะลดลงในช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงของวันที่11ถึง13ตุลาคมฝนกระจายตัวบริเวณภาคตะวันตกเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้บางส่วนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างเลยหลายพื้นที่ก็มีการสั่งการให้มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำให้เฝ้าระวังฝนในช่วง 10-13 ตุลาคม 2569 โดยเฉพาะภาคตะวันตกแถวเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามประชาชนต้องติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและการแจ้งเตือนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดนึงที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงนั้นนะครับก็คือ 11-13 หรือ14ตุลาคมเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บูรณาการให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับมือแล้วนะครับ
0: ค่ะก็สามารถติดตามการแถลงนะคะจาก JAC ได้ทุกวันนะคะจากที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะแถลงให้เรารับฟังกันในช่วงเวลาประมาณ10โมงนะคะรวมถึงก็สามารถติดตามได้จากทางเพจไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะ
1: ครับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนหน้านี้ก็มีคนมีประกาศหรือว่ามีหน่วยงานต่างๆออกมาเรื่องของให้เราเฝ้าระวังคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าอยู่นอกเขื่อนคันกั้นน้ำเนี่ยว่าน้ำเหนือจะลงมาบ้างแหละมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามากกว่าปกติบ้างแหละนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าก็สุดท้ายเขาก็มีการผันน้ำออกไปได้จนอาจจะทำให้น้ำที่มาเนี่ยไม่ได้มีมากตามที่เราคาดการไว้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาพรวมก็ดีขึ้นนะครับน้ำเหนือที่ลงนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงระบายก็เท่าที่เขาบอกมาอาจจะน้อยกว่าเดิมหรือเท่าเดิมแต่ว่าไม่ได้มากกว่านั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าน้ำไม่ได้มาเยอะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
0: ค่ะส่วนทางเขื่อนภูมิพลนะคะก็ยังสามารถรับน้ำได้แล้วก็ไม่กระทบพื้นที่ทางภาคกลางค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าคันกั้นน้ำมากกว่า1เมตรนะคะในส่วนของทางอยุธยาพื้นที่รับน้ำที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะก็มีระดับที่ส่งตัวนะคะแล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องทางฝั่งปทุมธานีกรุงเทพนะคะก็มีการเร่งระบายด้วยเครื่องสูบน้ำเพิ่มแล้วก็สถานีสูบน้ำริมคลองออกสู่ทางทะเลนะคะส่วนภาคตะวันตกนะคะเราพบว่าทางเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเขื่อนศรีนครินทร์นะคะก็มีการพร่องน้ำออกมากกว่าน้ำเข้าเพื่อที่จะรองรับฝนในช่วงสัปดาห์หน้านะคะแม่น้ำแม่กลองก็ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะไม่กระทบกับจังหวัดกาญจนบุรีทางจังหวัดเพชรบุรีนะคะเขื่อนแก่งกระจายเนี่ยมีความจุเต็มก็เริ่มมีการระบายน้ำนะคะพื้นที่ที่จะเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษก็คือตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอหนองยาปล้องค่ะส่วนทางภาคตะวันออกนะคะที่จะต้องจับตากันก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนะคะนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำนะคะแล้วก็ตั้งแต่ภาคใต้ลงไปจนถึงชุมพรนะคะก็ตั้งแต่ชุมพรลงไปเนี่ยถึงภาคใต้ก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ครับอย่างที่แก้วได้ย้ำท่านผู้ฟังไปนะครับว่าทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เกาะติดแล้วก็เราพร้อมที่จะ

0: สถานการณ์นะครับเพื่อนำเสนอข่าวสารได้ซึ่งตอนนี้เราก็นำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วก็สิ่งที่จะส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนเราก็เตือนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง NBT 2 HD หรือที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่แก้วบอกว่าเมื่อสักครู่ที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าการแถลงเนี่ยจะมีทุกวันนะฮะก็อยู่ในช่วงห่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาหรือก่อนหน้านิดหน่อยหรืออาจจะเลยไปถึง11นาฬิกาก็ถ้ามีมาเมื่อไหร่เราก็จะตัดสัญญาณเสียงมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อเนื่องทุกๆวันด้วยนะครับ
1: ค่ะมาถึงเรื่องของมาตรการดูแลประชาชนนะคะในการจัดธงฟ้าหรือค่าครองชีพ
0: คือเวลามีสถานการณ์แบบนี
1: ้
0: มันก็ยากลำบากอยู่แล้วแหละใครจะเดินออกไปหาซื้อก็ยากลำบากนะโดยเฉพาะเวลาเราขาดพวกสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันของใช้ในครัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยจะไปซื้อในเมืองก็ไปลำบากบางทีถนนก็อาจจะเฉอะแฉะหรือน้ำอาจจะยังไม่ลดอะไรพวกนี้ครับธงฟ้าเขามีภารกิจนี้อยู่ทุกวิกฤตเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะได้สะดวกมากขึ้นรวมถึงราคาก็ประหยัดด้วยนะครับ
1: ค่ะในส่วนของกรมการค้าภายในค่ะเร่งดูแลปริมาณและก็ราคาผักแล้วก็ไข่ไก่นะคะให้ประชาชนเชื่อมโยงในเรื่องของสินค้าตลาดสดตลาดกลางแล้วก็ตลาดค้าส่งค้าปลีกนะคะเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพนะคะเพื่อกระจายต่อไปอย่างร้านค้าห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ได้ขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอการส่งออกจนถึงธันวาคมนี้นะคะขณะที่ผู้ผลิตฟาร์มขนาดใหญ่นะคะก็มีการตึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มไว้ที่4บาทต่อฟองค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าโดยปรับรูปแบบนะคะให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยใช้รถโมบายแล้วก็มีการตั้งเต็นท์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่น้ำลดนะคะก็จะสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายโดยจะเริ่มในช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงเดือนธันวาคมนี
0: ้ก็นอกจากสินค้าแล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆก็ต้องดูแลด้วยนะครับอย่างกระทรวงสาธารณสุขก็เร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการให้บริการทางการแพทย์การดูแลสถานพยาบาลการป้องกันโรคแล้วก็ภัยสุขภาพต่างๆโดยสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็ได้จัดระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมบูรณาการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่จัดทำบัญชีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็วางระบบตัวรับส่งผู้ป่วยเป็นลำดับแรกนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ถือว่าเราป่วยอยู่แล้วเราติดบ้านติดเตียงอยู่แล้วมันเวลาไปเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลอะไรมันก็ยากเพราะฉะนั้นการที่มีข้อมูลอยู่ว่าใครป่วยที่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้ก็ถือว่าสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยมากขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะในส่วนของการตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะคะก็มีการเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็มีการผลึกกำลังระดมรถยกรถสไลด์นะคะช่วยยกรถกว่า153คันเพื่อเคลียร์เส้นทางจราจร
0: ที่ผ่านมาเนี่ยรถก็จอดเสียอยู่เยอะแล้วเวลารถเนี่ยมันก็เคลื่อนย้ายยากไม่ได้ว่าเข็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีพวกเนี่ยมาช่วยกันยกเพื่อที่จะเอาไปเข้าอู่เอาไปซ่อมให้ใช้ต่อไปพอถนนแห้งแล้วนะครับคือน้ำท่วมสร้างผลกระทบมากเดือดร้อนทุกๆฝ่ายนะครับในหลายพื้นที่เลยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดขออภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านเล็งเห็นถึงความยากลำบากในการสัญจรแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับกระทรวงคมนาคมต่างๆก็มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเร่งระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะได้บอกว่ากรมการขนส่งทางบกนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าปฏิบัติงานทันทีแล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือค่ะกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเพื่อให้

0: การช่วยเหลือนะคะมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนยานพาหนะเฉพาะทางประกอบด้วยรถยกรถสไลด์เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่เครื่องยนต์ขัดข้องถูกน้ำท่วมหรือว่าติดตกค้างอยู่ตามถนนนะคะนอกจากนี้ก็เร่งยกสิ่งกีดขวางทางจราจรเปิดทางให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างปกตินะคะซึ่งก็มีการได้รับการสนับสนุนการประสานจาก Fat Express 6คันก็ทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนโดยการนำรถสไลด์รถยกนะคะทำการเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จอดกีดขวางทางจราจรได้แล้วทั้งสิ้น153คันนะคะก็ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนอกจากนี้ค่ะก็เตรียมแผนรองรับยานพาหนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยบูรณาการความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อใช้พื้นที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังนะคะเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการซ่อมแซมพร้อมกันนี้ค่ะก็มีการระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศซ่อมแซมรถที่ถูกน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของกระทรวงคมนาคมกันต่อนะครับเขาช่วยรถน้ำท่วมนะครับรถที่เนี่ยประสบความเสียหายที่ผ่านมาเวลารถมันน้ำเข้าหรืออะไรพวกนี้บางทีก่อนที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยเพื่อความมั่นใจก็ต้องเอาไปตรวจเช็คก่อนแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: บนดอยคำจังหวัดเชียงใหม่เสียงจักทอผ้าดังก้องทุกยามเช้าเป็นเสียงแห่งชีวิตที่ผลิบานจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านบนพื้นที่สูงทอดพระเนตรถึงความยากลำบากของสตรีชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านแต่ขาดโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฝึกหัตถกรรมและอาชีพสำหรับสตรีชนเผ่าดอยคำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่นี่สตรีชนเผ่าได้ฝึกทอผ้าปักผ้าทำเครื่องประดับและงานหัตถกรรมอื่นๆพระองค์ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีความมั่นใจในฝีมือและศักยภาพของตนเองทำให้สามารถดูแลครอบครัวและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งรักษาและสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เปลี่ยนชีวิตสตรีบนพื้นที่สูงได้มีอาชีพมีศักดิ์ศรีและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร

0: 1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถึงช่วงที่2ของรายการนะครับ 9:34 นกับรายการค้นหามาเล่าคุณฟังครับใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับบางพื้นที่ฝนตกถนนอาจจะยังไม่แห้งเมื่อคืนนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับขับช้าๆด้วยความถึงที่หมายช้าแต่ก็ปลอดภัยถ้าคนที่ไปทำงานตอนนี้ก็น่าจะถึงกันหมดแล้วนะครับคุณฟังครับมาต่อด้วยเรื่องของกระทรวงคมนาคมอีกเรื่องนึงนะครับเขาก็เป็นห่วงเรื่องของนี่แหละการใช้รถเนี่ยบางทีรถโดนน้ำอะไรนานๆจอดไว้นานๆจนแห้งแล้วมั่นใจว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันใช้ไม่ได้ต้องเอาไปตรวจเช็คก่อนนะครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะคะนำรถจักรยานยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยก่อนนำกลับมาใช้งานค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกนะคะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะคะแล้วก็อาชีวศึกษาออโต้แบ็กนะคะให้บริการฟรีมีการตรวจเช็คสภาพรถฟรีซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้ฟรีตามที่มีการกำหนดเงื่อนไขนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการบำรุงรักษาคำแนะนำการใช้รถอย่างปลอดภัยที่ศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมนะคะบริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรค่ะก็เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ค่ะทางอาชีวะอาสาจัดให้นะคะบริการซ่อมฟรีทุกบริการทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ Fix It Center 57แห่งช่วยผู้ประสบบรรเทาสาธารณภัยนะคะลดภาวะค่าใช้จ่ายแล้วก็ฟื้นหลังจากน้ำท่วมโดยได้เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ฟิกอีกเซ็นเตอร์และศูนย์บริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมแซมของแล้วก็อุปกรณ์จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องไม้เครื่องมือประกอบอาชีพนะคะระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีคุณครูนักเรียนแล้วก็นักศึกษาอาชีวศึกษาค่ะนำทักษะความรู้เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรง

0: คะก็สามารถติดตามลงทะเบียนขอรับบริการความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งแล้วก็สามารถตรวจสอบจุดให้บริการในพื้นที่นะคะได้จากทางเว็บไซต์ของอาชีวศึกษาค่ะ
1: ครับน้องๆเขาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นี่แหละมาเรียกว่าปฏิบัติจริงเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ฟรีนะฮะมาถึงภารกิจของพม.หรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ดูแลคนทุกวัยนะครับร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะเขาไปดูแลเรื่องของกลุ่มเปราะบางเรื่องเนี่ยแหละเด็กเวลาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับทุกฟังครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็คณะผู้บริหารของกระทรวงพม.นำทีมในส่วนของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะครับของกาญจนบุรีแล้วก็กรมกิจการต่างๆเนี่ยนะครับผู้สูงอายุด้วยอะไรด้วยเนี่ยของปทุมธานีไปลงพื้นที่ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มาตรฐานการดูแลเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีคุณแก้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประเมินสวัสดิภาพของความปลอดภัยของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้รับบริการเป็นรายบุคคลด้วยสบส.หรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็มีมาร่วมกับทางพม.ด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางเนี่ยก็ท่านได้กล่าวว่าจากกรณีมีการนำเสนอข่าวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ของกาญจนบุรีปรากฏภาพการติดตั้งรั้วเหล็กและลวดหนามบริเวณโดยรอบแล้วก็อุปกรณ์ในลักษณะของคล้ายกับเป็น
0: กรงเหล็ก
1: เนาะใช่ไหมฮะ
0: บริเวณเตียงของผู้สูงอายุ
1: มันก็เลยทำให้ท่านรู้สึก
0: สะเทือนใจ
1: สะเทือนใจใช่ไหม
0: ต่อภาพที่ปรากฏนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยสวัสดิภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุผู้รับบริการในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุถ้าก็มีภารกิจหลักในการคุ้มครองดูแลสิทธิของผู้สูงอายุในเรื่องของการจัดสวัสดิการทางสังคมการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12แห่งทั่วประเทศขณะเดียวกันนะคะก็ในเรื่องของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการร่วมมือกันในเรื่องของการกำกับควบคุมมาตรฐานการให้ใบอนุญาตนะคะจากข้อมูลที่พบเบื้องต้นก็คือศูนย์ดังกล่าวเนี่ยที่ท่านได้ลงพื้นที่เนี่ยดำเนินกิจการในนามบริษัทเอกชนในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีชื่อปรากฏในรายชื่อของกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยได้รับใบอนุญาตนะคะ28ตุลาคม2564ซึ่งก็อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลมาตรฐานแล้วก็อนุญาตโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขณะที่กระทรวงพม.นะคะมีภารกิจหลักในการคุ้มครองดูแลสิทธิผู้สูงอายุด้วยการจัดสวัสดิการทางสังคมแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้หมายความว่าการกำกับดูแลจะสิ้นสุดลงนะคะผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ที่จะต้องรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยการเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและรูปแบบของการดูแลให้เหมาะสมกับภาวะของผู้รับบริการแต่ละรายท่านได้บอกว่ากรณีนี้นะคะจะไม่ได้จบเพียงแค่เรื่องของการตรวจสอบสถานประกอบการแห่งเดียวแต่จะนำไปสู่การทบทวนระบบการกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุทั้งประเทศเพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมั่นใจว่าไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลของภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนก็จะได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานปลอดภัยสำหรับมาตรการระยะ

0: ้นนะคะก็จะมีการคุ้มครองในทันทีทบทวนระบบกำกับดูแลแล้วก็ทางกระทรวงพม.ค่ะได้นำกรณีนี้มาเป็นมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยเพื่อที่จะมีการทำระบบกำกับติดตามตรวจสอบสถานะผู้สถานดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะ
1: ครับท่านรัฐมนตรีนิกรก็ท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทางกระทรวงเองพม.เนี่ยพร้อมประสานนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมสหวิชาชีพเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ดูแลสวัสดิภาพของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังถ้าพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิการทอดทิ้งการใช้ความรุนแรงหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่เหมาะสมสามารถที่จะแจ้งศูนย์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็คือชื่อศูนย์ก็คือศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะครับผ่านสายด่วนพม.1330นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ
0: สายด่วนพม1300ค่ะ
1: 1300ถ้า1330นี่เป็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคล้ายอยู่นะแต่ว่าแจ้งได้นะครับเพราะว่าสายด่วนนี้ถ้าเราโทรไปปุ๊บมันจะไม่ได้มาติดที่ส่วนกลางเมื่อก่อนเนี่ยจะมีที่ส่วนกลางอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเหมือนมีคนรับโทรศัพท์อยู่ในจังหวัดต่างๆด้วยนะก็สามารถที่จะโทรกันไปได้นะครับเราพักกันอีกสักครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงมีเรื่องอื่นๆมานำเสนอกันต่อไปกับรายการค้นหามาเล่าของเราครับ

สวัสดีค่ะ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคนไทยทำผิดแล้วหนีไปต่างประเทศนั้นสามารถหนีคดีได้จริงหรือไม่หลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าคนไทยนั้นถ้าทำผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปต่างประเทศจะสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าคนที่หนีไปจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะการหลบหนีออกนอกประเทศนั้นไม่ได้ทำให้เป็นการลบล้างความผิดของผู้กระทำความผิดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอำนาจที่จะดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นได้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าเพราะอะไร1ก็คือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยนะคะยังสามารถถูกดำเนินคดีได้และแม้กระทั่งคนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้วนั้นเนี่ยถึงหนีคดีออกไปแล้วเนี่ยก็ยังถูกจับมาดำเนินคดีได้เนื่องจากว่ากฎหมายไทยนั้นให้อำนาจหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหรือออกหมายจับให้คนเหล่านั้นเนี่ยยังกลับถูกมาดำเนินคดีได้เหมือนเดิมแม้ผู้กระทำความผิดจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็ตามรวมไปถึงในกรณีที่คนเหล่านั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษาลงโทษและระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษานั้นเนี่ยระหว่างนั้นก็ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยออกไปก็ยังสามารถที่จะดำเนินการจับคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ประการที่2ก็คือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคุณได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลนะคะของชื่ ใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือและข้อมูลต่างๆของผู้กระทำความผิดเนี่ยไปยังสารบบเชื่อมส่งข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานความร่วมมือทั่วโลกซึ่งเมื่อท่านเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปที่สนามบินปุ๊บ ก็อาจจะถูกตรวจจับและถูกส่งกลับมาประเทศไทยได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ท่านสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการที่จะถูกตามจับได้ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่ะมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นความร่วมมือในประเทศในหมู่ประเทศอาเซียนรวมถึงความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะประการที่3ประเทศไทยนั้นมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรามีพระราชบัญ

หยัดส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ที่ให้อำนาจอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางในการประสานงานส่งตัวคนไทยที่หนีไปต่างประเทศนั้นกลับมาดำเนินในคดีประเทศไทยได้หากคนไทยได้หนีไปต่าง

ประเทศแล้วเนี่ยเดินทางออกไปนอกประเทศและถูกจับกุมในต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็จะมีการแจ้งกลับมาอย่างประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะดำเนินการในการที่จะไปรับตัวคนผู้กระทำความผิดกลับมาเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะก็คือว่าพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ซึ่งให้อำนาจของอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางเป็นผู้ดำเนินการที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่อัยการแผ่นดิน1157สวัสดีค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: าถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเมื่อช่วงแรกเราย้ำถึงเรื่องของการประชุมนะฮะ IMF ถ้าเรียกกันตัวย่อง่ายๆสัปดาห์หน้า 12-18 ตุลาคมแล้วก็ 12-14-15 เป็นการทำงานจากบ้านนะครับหน่วยงานราชการเนาะนะครับแล้วก็13เนี่ยไปเป็นวันหยุดอยู่ละนวมินทรมหาราชนะครับวันที่16ก็เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในกรุงเทพมหานครอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ขออภัยครับมาถึงช่วงสุดท้ายนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็มารู้จักกับกาฬโรคนะคะว่าติดเชื้อได้อย่างไร
0: ครับ
1: กาฬโรคค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไม่ใช่โรคใหม่เรารู้จักโรคนี้กันมายาวนานหลายร้อยปีปัจจุบันมีวิธีตรวจวินิจฉัยแล้วก็มียาปฏิชีวนะสำหรับรักษาค่ะและถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะกาฬโรคมี3รูปแบบสำคัญก็คือเป็นเชื้อที่เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองนะคะจะทำให้มีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองบวมโตแล้วก็เจ็บเชื้อแบบที่2ก็คือรูปแบบที่2เนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดทำให้มีไข้สูงช็อกเลือดออกใต้ผิวหนังแล้วก็

0: เนื้อเยื่อบางส่วนขาดเลือดส่วนรูปแบบที่3ค่ะเป็นเชื้อที่เข้าสู่ปอดทำให้มีอาการมีไข้ไอเจ็บหน้าอกหายใจลำบากเป็นชนิดที่สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองทางเดินหายใจได้สำหรับการติดกาฬโรคนะคะส่วนใหญ่ติดต่อจากการที่มีหมัดที่มีเชื้อกัดหรือว่าการสัมผัสกับสัตว์เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อค่ะส่วนกาฬโรคปอดนะคะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยังมีกาฬโรคอยู่หรือไม่ในปัจจุบันนะคะเขาบอกว่ายังพบได้ตามธรรมชาติโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กโดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะและหมัดนะคะเป็นแหล่งรังโรคสำคัญการพบผู้ป่วยในปัจจุบันจึงไม่ได้หมายความว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่นะคะสำหรับการป้องกันทั่วไปหากว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือว่าไม่ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะความเสี่ยงทั่วไปถือว่าต่ำมากแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่พบว่ามีกาฬโรคในสัตว์นะคะควรหลีกเลี่ยงการจับสัตว์ป่าหรือว่าซากสัตว์ด้วยมือเปล่าป้องกันไม่ให้ถูกหมัดกัดควบคุมสัตว์ฟันแทะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดเนื้อเยื่อหรือว่าสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ป่วยหรือตายค่ะหากต้องการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นกาฬโรคปอดนะคะก็จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันคำแนะนำของบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะก็ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นโรคที่รุนแรงนะคะแต่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะถ้าเกิดว่าได้รับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาที่รวดเร็วค่ะ
1: ครับรักษาได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาเนี่ยอย่างเรื่องของระบบการหายใจล้มเหลวหายใจเร็วผิดปกติหอบเหนื่อยหายใจลำบากจนหน้าอกหรือซี่โครงมันบุ๋มริมฝีปากใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำอันเนี้ยถ้าเจออาการแบบเนี้ยอย่าปล่อยไว้นะครับภาวะขาดน้ำรุนแรงไม่ปัสสาวะเลยเป็นเวลา8ชั่วโมงติดต่อกันปากแห้งจัดพอร้องไห้เนี่ยไม่มีน้ำตาอันเนี้ยก็เป็นอาการอีกอาการหนึ่งที่เราเจอได้นะครับ
0: สัญญาณที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องรู้ถ้าเกิดว่าลูกเขามีอาการป่วยนะคะก็อย่างที่คุณเอกได้บอกไปว่า1ก็คือเรื่องของระบบการหายใจล้มเหลวนะคะ2ภาวะขาดน้ำรุนแรงค่ะแล้วก็เรื่องของระบบประสาทผิดปกตินะคะก็เรียกไม่ตื่นหรือว่าเด็กไม่ยอมเล่นมีอาการกระสับกระส่ายผิดปกติหรือมีอาการชักนะคะเป็นสัญญาณที่จะต้องห้ามรอดูอาการที่บ้านเด็ดขาดแต่จะต้องรีบพาไปแผนกฉุกเฉินไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะหรือว่าอาการไข้วิกฤตไข้สูงมีไข้สูงเกิน40องศาเซลเซียส

0: คะสำหรับอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ครับมาทิ้งท้ายเรื่องนี้กันหน่อยฝากย้ำเลยเพราะว่าเราเคยคุยไปแล้วหลายครั้งนะครับสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยแต่เมื่อเกิดขึ้นเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยเริ่มต้นจากการชาร์จมือถือก่อนแล้วก็ power bank ให้เต็มไว้เวลาติดต่อฉุกเฉินใครบางทีเราลงมาไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมข้างล่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลงจากคอนโดลงจากตึกชั้นสูงๆไม่ได้เพราะข้างล่างน้ำท่วมเนี่ยนะครับเติมน้ำมันรถเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายอยู่เสมอบางทีน้ำมันเนี่ยให้เต็มเอาไว้ก่อนหรือมีให้เยอะเอาไว้ก่อนเวลาจะไปไหนจะได้ไม่ต้องไปกังวลนะครับยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยยกขึ้นที่สูงเลยเพราะพวกนี้มันอันตรายมากนะครับเดี๋ยวมันเสียหายหมดต้องซื้อใหม่ไม่คุ้มนะแล้วก็เก็บเอกสารสำคัญใส่ซองกันน้ำเอาไว้

0: ับขอบคุณกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประชาสัมพันธ์จิตอาสาครับที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้เรานะครับและรายการค้นหามาเล่าเวลาหมดแล้วครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปพ.ค่ะโดยเราจะมาสรุปสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามีจุดไหนที่เริ่มดีขึ้นและจุดไหนยังเสี่ยงอยู่โดยฝนข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะโดยจะมาอัปเดตข้อมูลของวันนี้นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะและหากในระหว่างวันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมาอัปเดตในเพจไทยคู่ฟ้าให้ได้ทราบค่ะจุดที่น้ำเริ่มลดลงนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะคะในส่วนของชลบุรีค่ะอำเภอพนัสนิคมนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ภาคตะวันตกของประเทศค่ะราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมในระหว่างวันที่10ถึง12นี้นะคะปทุมธานีค่ะการระบายน้ำออกค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งมีน้ำมาจากทางองครักษ์ด้วยค่ะและในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่งนะคะได้แก่บริเวณฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของน้ำเหนือค่ะวันนี้วัดปริมาณน้ำจากนครสวรรค์นะคะได้ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและจะลดระดับการระบายอยู่ที่2400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะทยอยลดระดับการระบายชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะยังต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีสมุทรสงครามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะ

ื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมและการระบายน้ำของเขื่อนค่ะในส่วนลุ่มแม่น้ำบางปะกงค่ะช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำออกไปได้อย่างล่าช้านะคะยังต้องเฝ้าระวังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ได้แจ้งว่ามีน้ำท่วมขังเหลือถนนแค่หนึ่งสายเท่านั้นที่ยังท่วมขังอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกหนักเมื่อวานทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนรวมกัน3สายด้วยกันนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ค่ะในส่วนฝนที่ตกในวันนี้นะคะฝนจะตกมากในช่วงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่9นะคะฝนจะตกในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ค่ะฝนจะตกทั่วทุกภาคค่ะแต่จะตกหนักในตอนล่างค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกและริมทะเลจังหวัดระยองค่ะวันที่11นะคะฝนตกภาคตะวันตกค่ะส่วนวันที่12ฝนจะตกช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่13นะคะจำนวนฝนจะเริ่มน้อยลงค่ะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาค่ะวันนี้มีตัวเลขที่ได้รับยอดเยียวยาที่จะได้รับยอดเยียวยาในวันศุกร์นี้นะคะอยู่ที่ 1,453 ครัวเรือนค่ะและในวันนี้ปภ.จะมาแถลงไขข้อข้องใจด้วยค่ะในเรื่องของการไม่มีรหัสบ้านต้องทำอย่างไรบ้านเช่าที่มีการซอยหลายห้องต้อง

0: นี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงนะครับเริ่มลงมาแล้วนะครับก็จะขยับนะครับฝนจะขยับนะครับจากที่ขยับจากตะวันออกของประเทศไปตะวันตกของประเทศนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแนวตะวันตกของประเทศนะครับวันนี้พรุ่งนี้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนนะครับจะมีฝนอยู่นะครับส่วนในซึ่งเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งลูกเห็บตกด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะมีผลกระทบตามวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับประมาณตรงนั้นนะครับรวมถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนวันที่10เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันและภาคใต้ก็คือในส่วนของประเทศไทยตอนล่างลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่างแนวทางตากเนี่ยแหละครับแล้วก็ภาคกลางทางแถวกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับและทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับในวันที่11นะครับส่วนวันที่12เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคกลางตอนล่างแล้วก็จะค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีไม่เยอะมากก็จะเป็นแค่ฝนหนักไม่มีหนักมากนะครับก็จะมีทางภาคใต้นะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆวันที่13ก็จะไม่ค่อยเยอะจะเป็นภาคใต้ตอนล่างแล้วครับแถวปัตตานีนราธิวาสนะครับโซนทางด้านนั้นครับขอบคุณครับ
1: ค่ะจะขอเชิญคุณธวัชชัยนะคะในอธิบายในรายละเอียดของการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับสำหรับในส่วนของกรมชลประทานนะครับจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ในส่วนของส่วนนี้เองเนี่ยทางเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิติ์เราก็สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับก็อุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชายนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ 10-25 เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรงนะครับในส่วนของภาคตะวันตกนะครับทางฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยซึ่งทางกรมอุตุก็นำเรียนแล้วว่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งให้ผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่า รอบที่แล้วนะครับ

0: ในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำอยู่วันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบนะครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางพวงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะครับออกตามระบบชลประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณปริญญาค่ะตัวแทนจากกทม.ให้รายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังในกทม.การจัดการรวมถึงการลงทะเบียนเยียวยาเรื่องเอกสารโฉนดที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังมีปริมาณฝนกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถนนสายหลักที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงและคุณหลีกเลี่ยงก็ได้แก่ถนนฉลองกรุงนะครับช่วงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแยกเมืองมีนครับและถนนลาดกระบังบริเวณแยกจระเข้น้อยครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คาดการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เวลา 17:15 นาทีนะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 1.88 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำโดยเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เมตรกว่าๆครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจครับผมสำหรับต่อไปเป็นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่แขวงลมเกล้าลาดกระบังนะครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับผมนั้นยังทำให้ในซอยย่อยบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเร่งระบายน้ำจากที่ลุ่มที่ขังเนี่ยให้ออกโดยเร็วครับผมสำหรับต่อไปในสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมนะครับผมโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีฝนตกในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งสูบระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเนี่ยไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงครับผมในบริเวณพื้นที่สายไหมอ่อเงินนะครับก็ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำโดยรับน้ำจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อให้ระบายออกได้โดยเร็วด้วยครับผมในขณะที่การจัดการขยะชิ้นใหญ่นะครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เร่งจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหากประชาชนในพื้นที่นะครับพบเห็นว่ายังมีขยะตกค้างเนี่ยสามารถแจ้งสำนักเขตในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางระบบทัฟฟี่ฟองดูได้ครับเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้เข้าจัดการเคลียร์ขยะดังกล่าวครับผมครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเพจเคลมแบงคอก แล้วนะครับ 56,611 รายนะครับผมโดยพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะ3ระดับแรกก็มีพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับพื้นที่บางกะปิแล้วก็พื้นที่เขตสายไหมนะครับโดยในส่วนของหลักสิทธิ์ที่ขอเนี่ยก็จะเป็น3ระดับแรกก็จะเป็นค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ค่าเครื่องมือและทุนประกอบอาชีพนะครับโดยในส่วนเนี้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เพิ่มจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยจากเดิมที่เปิดที่สำนักเขต50เขตนะครับเพิ่มอีก22แห่งรวมเป็น72แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์นักธนาการของกรุงเทพมหานคร7แห่งนะครับศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร7แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งนะครับโดยสามารถศูนย์ในจุดที่เปิดเพิ่มเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับสำหรับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามามากในเรื่องเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับผมก็ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการคัดสำเนาให้นะครับผมในส่วนของเอกสารที่ไม่สามารถหามายืนยันได้เนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจะได้ดำเนินการให้สอบปากคำหรือปค.14นะครับเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นลงทะเบียนขอเข็มสิทธิ์ต่อไปครับ
1: ขอเชิญทางดร.สิริธรค่ะอัปเดตเรื่องการเยียวยานะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องการไม่มีรหัสบ้านนะคะรวมถึงการที่เป็นบ้านเช่าและซอยหลายห้องด้วยค่ะ
3: จากการที่เราได้ประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะในเมื่อเวลาช่วงเช้ายอดตัดณเวลา 7:50 นาทีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลเรื่องของจังหวัดที่มีการโอนเข้ามาขออภัยค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและปภ.ได้ทำการส่งให้กับธนาคารออมสินนะคะเพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะคะเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมกับจังหวัดที่ส่งมาในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะได้รวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 14,053 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 94,077,000 บาทโดยได้ทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องของระบบลงทะเบียนที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ข้อมูลณ 7:30 นาทีรวมข้อมูลทั้งสิ้นมีการรายงานเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 552,709 ครัวเรือนสมุทรปราการ 188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,102 ครัวเรือนค่ะซึ่งในจำนวนเหล่านี้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานทางจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครให้เร่งดำเนินการจะส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.เพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลให้ทางออมสินเหมือนดังเช่นข้อมูลกลุ่มแรกที่จะทำการโอนเงินได้ภายในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่2ค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 และ 7,000 บาทนะคะในวงเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วภายใต้วงเงิน 4,700 กว่าล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางนะคะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีก1 พื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีทางปภ.ก็ได้ประสานไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะส่วนสำหรับ

0: ับข้อคำถามที่พี่น้องประชาชนมีความสงสัยกันเข้ามาเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากรณีของบ้านเช่าที่จำเป็นต้องใส่กรอกรหัสบ้านซึ่งจะเป็นรหัสตามทะเบียนบ้านที่อยู่นะคะในกรณีนี้สำหรับผู้เช่าบ้านที่ไม่ทราบรหัสบ้านผู้เช่าสามารถกรอกเป็นเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ได้นะคะซึ่งในระบบจะมีการให้กรอกเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมาเข้ากับที่ระบบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีในบ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านเลขที่นะคะเป็น1บ้านเลขที่แต่มีการซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่านะคะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วหรือสภาพความเป็นจริงประจักษ์อย่างแท้จริงว่าเป็นการแบ่งให้เช่าเป็นห้องเช่าแล้วมีผู้อยู่อาศัยจริงนะคะผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวงเงิน 9,000 และ 7,000 นะคะลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปสำรวจตรวจสอบและเพื่อเป็นการยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะของบ้านเลขที่เดียวแต่มีการแบ่งซอยเป็นการเช่าอยู่อาศัยจริงก็จะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยงานได้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้รายละเอียดนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะน้ำลดส่วนบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรหากถ้ามีการเดินทางนะคะอยากให้ประชาชนทุกคนเช็คเส้นทางก่อนเดินทางค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรอบต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 10:22 น.ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
3: สวัสดี
2: ทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันกับชั่วโมงสุขภาพค่ะอาจจะเลทมานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเรารับสัญญาณแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเรื่องของอุทกภัยนะคะน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่มีมาตรการเยียวยายังไงดูแลกันยังไงแล้วก็ช่วงนี้เข้าสู่การฟื้นฟูในบางพื้นที่แล้วค่ะแต่ว่าน้ำยังไม่ไปนะบางพื้นที่ก็ยังท่วมขังแล้วก็ยังมีมาตรการที่จะรองรับน้ำฝนที่จะมาในช่วงนี้นะคะแล้วไหนจะน้ำเหนือด้วยนะคะก็อ่ะสู้กันไปนะคะ
3: ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันอยู่
2: ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยค่
3: ะ
2: สำหรับในช่วงนี้ค่ะชั่วโมงสุขภาพเรามาพบกันนะคะก็เข้าสู่ในช่วงของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะทุกวันพุธเนี่ยเราก็จะนำเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของมาตรการโครงการที่ยกระดับเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมติครม.ข้อออกมาแล้วนะว่านโยบายนี้เนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็หลายๆภาคส่วนด้วยกันค่ะคุณไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการเนาะ
3: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยนะในภาคของจังหวัดนะ
2: ใช่ค่ะก็เข้ามาดูแลกันด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะจะเป็นยังไงเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนี่แหละค่ะซึ่งเราได้ไปสัมภาษณ์นะคะคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะซึ่งเราก็จะนำเรื่องนั้นมาส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะท่านเป็นผู้จัดการมูลนิธิ เกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะ
3: นิทานเด็ก
2: นิทานเด็ก
3: ร้องเพลง
2: ใช่ค่ะ
3: หนังสือเพื่อเด็ก
2: หนังสือเพื่อเด็กหนังสือเพื่อเด็กมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันเลยค่ะกับคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันค่ะนั่นก็คือเรื่องที่เราจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยค่ะนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กในวัยที่ต้องเจริญเติบโตแบบนี้นะคะพัฒนาการสมองได้ดีแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญเนี่ยคืออนาคตของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาเท้าความถึง เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญแบบนี้นะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติตามที่คณะกรรมการของสภาศึกษานะคะกระทรวงศึกษาธิการนั้นเสนอเข้าไปค่ะก็ได้มีการรับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะแล้วก็เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ยังมีกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เราก็ร่วมมีบทบาทก็คือกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐเอกชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วยก็เข้ามาร่วมมาพัฒนานะคะที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็รับผิดชอบหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยก็จะช่วยกันขับเคลื่อนนำนโยบายที่เรียกว่า3เร่ง3ลด3เพิ่มนี้นะคะมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นผลเป็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งรายการชั่วโมงสุขภาพของเรานะคะทุกวันพุธเนี่ยก็จะเป็นอีก1ชั่วโมงค่ะที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มคือถ้าฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านก็เอ๊ะทำไมต้องพูดเป็นเชิงวิชาการจริงๆแล้วเนี่ยไอ้3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือการนำหลักการต่างๆมาผนวกกันแล้วก็มาผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยก็คือเด็กตั้งแต่แรกเกิดเนาะเข้ามาโตขึ้นมาเนี่ยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับ การเจริญเติบโตของเขาอย่างธรรมชาติไม่ใช่ไปพึ่งพาทางด้านโซเชียลมีเดียหรือปัญหาต่างๆคือเขาจะเข้าไปดูทุกอย่างสำหรับเด็กนะคะเด็กหนึ่งคนโตขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ครอบครัวนะคะเขาก็จะเข้าไปดูเลยว่าครอบครัวมีปัญหาไหมเด็กคนนี้เป็นยังไงนะคะเจริญเติบโตถูกต้องไหมมีปัญหาเรื่องของการเรียนหรือเปล่าพัฒนาการเป็นยังไงนี่แหละค่ะเข้าไปดูแลทั้งหมดเลยซึ่งทุกๆวันพุธเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากหลายๆภาคส่วนค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็วันนี้เช่นกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปท่านเป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะก็จะมาพูดคุยกันกับประเด็นเรื่องของคืนแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านด้วยการอ่านร้องท่องร้องเล่าแล้วก็เล่นค่ะฟังดูแล้วโอ้โหมันน่าสนใจนะมันเป็นประโยคที่คล้องจองแล้วก็น่าสนใจโดยเฉพาะกับครอบครัวแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับคุณเรืองศักดิ์กันค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้จัดรายการและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีนะคะก็ชั่วโมงนี้นะคะก็จะต่อยอดกันนะคะสำหรับการที่เราจะช่วยกันนะคะที่จะขับเคลื่อนเรื่องของคุณก็เรียกว่าพัฒนาการเด็กนะคะซึ่งเราจะคืนแม่ให้กับลูกแล้วก็คืนสุขให้กับบ้านนะคะอันดับแรกเลยเท้าความนิดหนึ่งค่ะว่าทำไมต้องใช้คำว่าอ่านท่องร้องเล่นและเล่าซึ่งเป็นเครื่องมือที่มันไปสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกใช่ไหมคะ
4: เบื้องต้นก่อนขอแก้หัวข้อก่อน
2: ค
4: ือแม่อย่างเดียวไม่ได
2: ้
4: การเลี้ยงลูกถ้าจะให้ดีและเป็นคนที่มีคุณภาพของชาติเนี่ยต้องทั้งแม่และพ
2: ่
4: อการเลี้ยงลูกไม่ใช่ภาระหน้าที่ของแม่อย่างเดียวแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ท้องนั่นคือรับผิดชอบแรกของแม่คือ9เดือนที่ลูกต้องใช้ลมหายใจเดียวกับแม่อ
2: ัน
4: นั้นคือแม่ต้องดูแลทั้งตัวเองและลูกเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยการเลี้ยงลูกไม่ใช่หน้าที่แต่การเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่ต้องทำและต้องทำทั้งคู่บ้านเราเนี่ยยังติดกับดักความคิดเนาะยิ่งเฉพาะยุคใหม่เนี่ยก็จะกลายเป็นเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นเรื่องของแม
2: ่ซึ่
4: งมันทำให้ภาพจำของพ่อที่ลูกจะมีด้วยในช่วงเล็กๆเนี่ยมันหายไปฉะนั้นเอาใหม่เรื่องของการเลี้ยงลูกนะจะทำอย่างไรให้ลูกได้ดีและมีความสุขเนี่ยต้องคืนพ่อแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านด้วยการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นนั่นคือเป็นคำสำคัญ

0: ที่พี่ปองใช้ทำงานมาตลอด
1: ค่ะ
0: ยี่เท่าไหร่ตั้งแต่ปี2526อ่ะ
1: โอ้
0: 43ปีของการทำงานด้านเด็กที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำแบบรับผิดชอบเรื่องความเรื่องการพัฒนาเด็กเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดนี้มาโดยตลอดเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งเนี่ยให้ไปสู่จุดหมายให้ได้เนี่ยต้องเข้าใจโครงสร้างของมนุษย์ก่อนมนุษย์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วสมองของลูกเนี่ยเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่7-8สัปดาห์ที่ท้องได้ซ้ำไปนั่นหมายความว่าพ่อแม่ต้องใส่ใจคำว่าพ่อแม่พี่ปองจะใช้คำว่าพ่อแม่นะครับไม่ใช่แม่อย่างเดียวนั่นหมายความว่าพ่อก็ต้องดูแลใจแม่ด้วยเพราะขณะที่แม่ท้องเนี่ยแม่มีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่หายใจใช้ลมหายใจเดียวกับแม่อยู่ที่รับผิดชอบพ่อก็ต้องดูแลใจแม่ดูแลกายแม่เพื่อที่จะได้ให้ลูกได้ผลต่อการทำดีของพ่อต่อแม่และแม่ต่อลูกที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเด็กในบ้านเราจริงๆไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวโทษทีทั้งโลกขนาดนี
1: ้ทั่วโลกค่ะ
0: เด็กเนี่ยเกิดมาพร้อมกับของร้อนเด็กเกิดมาคู่กับหน้าจ
1: อ
0: ย้อนหลังไป10ปีแล้วกันอ่ะไม่ต้องไกลกว่านี้น
1: ะ
0: ย้อนหลังไป10ปีเนี่ยลองหลับตานึกนะพี่ว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะที่แม่ท้องอยู่เนี่ยคือลูกปฏิสนธิในร่างกายของแม่แล้วเนี่ยแม่ก็ยังไถจออยู่แม่ก็ยังทำงานหน้าจออยู
1: ่
0: แม่ก็ยังดูทีวีอยู่แม่ก็ยังไถโทรศัพท์อยู่นั่นหมายถึงว่าลูกเนี่ยเติบโตในท้องเนี่ยมากับการเคลื่อนไหวที่เร็วๆรัวๆแล้วก็ได้ลำใจประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงขวบปีแรกเนี่ยไม่ควรดูจอเลยแต่ถามว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันบ้านเราเนี่ยกี่คนเนี่ยที่ไม่ดูอ
1: ่
0: ะ
1: มันน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากแทบจะไม่มีเลย
0: ขอบใจนะที่หนูบอกว่าน้อยมากพี่เนี่ยคิดว่าเอ๊ะไม่มีมั้ง
1: น้อยมาก
0: เพราะพี่เชื่อว่าพ่อแม่เองก็ดูทีวี
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เหรอใช่ไหมเพราะทีวีเนี่ยมันเร้าใจเราให้ร้อน
1: ค่ะ
0: แล้วถามว่าทีวีขณะนี้มีเรื่องอะไรดีๆบ้างในบ้านเราเมืองเราละครมีอะไรบ้างที่สุภาพอ่อนโยน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประกาศข่าวหรือข่าวมีข่าวอะไรดีๆบ้างน้อยมาก
1: และโซเชียลก็เยอะคือช่องข่าวที่มันเป็นอิสระค่อนข้างเยอะ
0: นี่ไงมันไหลลงต่ำด้วยไหมมันจูงใจให้สลดหัวทัวเวลาดูโอ้ตายแล้วไม่น่าอย่างนี้เลยเนาะโอ้อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมซึ่งมันมีผลต่อความรู้สึกและการเติบโตของลูกอ้าวอย่างนี้นะเมื่อรู้ตัวท้องขอให้ทำ5อย่าง
1: อ่
0: านท่องร้องเล่าและเล่นซึ่งต้องทำทั้งแม่และพ
1: ่อค่ะเริ่มจากท้องเลยนะคะ
0: คือแม่จากลูกใช่ตั้งแต่รู้ตัวปฏิสนธิเนี่ยร
1: ู
0: ้ตัวท้องเนี่ยเริ่มทำเลยอ่านท่องร้องเล่าและเล่นอันที่หนึ่งก่อนนะทำความเข้าใจก่อนว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาเนี่ยชีวิตหนึ่งเกิดมาอย่าเพ่งไปที่การเจริญเติบโตของร่างกายอย่างเดียวพ่อแม่หลายคนก็จะดูเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายแต่ลืมเรื่องอื่นๆอันนี้ก่อนนะที่พี่ปองได้ทำงานกับสภาการศึกษาและองค์การยูนิเซฟประเทศไทยพี่ปองเชื่อในเรื่องนี้ต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตกับลูกพี่ไม่ได้บอกเรื่องการเลี้ยงดูนะใช้ชีวิตกับลูกที่จะนำลูกไปสู่การสร้างสมรรถนะและทักษะชีวิตการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายสังคมอารมณ์การคิดสติปัญญาภาษาจริยธรรมและการสร้างสรรค์มันต้องครบซึ่งอ่านท่องร้องเล่าและเล่นเนี่ยตอบคำถามหมดเลยเพราะชีวิตของคนเราชีวิตมนุษย์เนี่ยเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6ก็คือผ่านซิกเซนส์ของเรา
1: ค่ะ
0: มีอะไรบ้างลูกซิกเซนส์ตาดู
1: หูฟัง
0: จมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจสัมผัสตามองเห็นและทุกอย่างนะทุกเซนส์นะลูกประสาทสัมผัสที่ได้สัมผัสปุ๊บเนี่ยจะกระทบความรู้สึกและการเรียนรู้ของเราสมมติตาที่เด็กมองเห็นเนี่ยมองเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเออมืดสว่างเอ๊ะสีนี่สีอะไรเอ๊ะแม่มีหน้าอย่างเงี้ยทำสีหน้าอย่างเงี้ยแม่รู้สึกยังไงเอ๊ะพ่ออย่างเงี้ยยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นจะกระทบความรู้สึกของเขาหูได้ยินก็กระทบความรู้สึก ได้ยินมาเสียงหนักเสียงเบาเสียงอย่างนี้เกี้ยวกราดเสียงอย่างนี้อ่อนโยนเสียงอย่างนี้ใยดีมีความรักเด็กจะกระทบความรู้สึกจากเสียงที่ได้ยินทุกเสียง
1: จ
0: มูกได้กลิ่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกของกลิ่นที่ได้รับสะอาดไหมสกปรกไหมหอมไหมเหม็นไหมดีไหมไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มาจบที่ว่าชอบหรือไม่ชอบ
1: ค่ะ
0: ลิ้นลิ้มรสผัสสะที่ได้จากการนำสิ่งนอกเข้าร่างกายของเราพอลิ้นสัมผัสปุ๊บร้อนเย็นเอ๊ะหวานเปรี้ยวไม่ชอบชอบอร่อยไม่อร่อยกายสัมผัสเวลาที่กายเราสัมผัสอ้าวใกล้ๆนะน้องลองสัมผัสนะลูกดีเจทั้งสองคนลองสัมผัสกันนะแล้วเราจะสัมผัสรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเอ๊ะผิวเนี่ยร้อนเนาะเอ๊ะอยู่ในห้องแอร์เย็นเนาะแล้วมันจะกระทบความรู้สึกของเราว่าโอ๊ยตัวเย็นเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่านึกออกใช่ไหมครับเราก็จะห่วงใยคนนั่งหน้าสุดท้ายทุกอย่างที่พี่บองพูดมาเนี่ยมันไปกระทบใจสัมผัสทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบและการตัดสินใจนี่คือต้นทางที่จะนำไปสู่ทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กมีประสาทสัมผัสได้ดีอ่านท่องร้องเล่าและเล่นอ่านอันที่หนึ่งอ่านก่อนนะอ
1: ่
0: านให้ตีความนะลูกการอ่านนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายการตีความการอ่านอย่าเพ่งไปที่การอ่านเนี่ยคืออ่านหนังสืออย่างเดียวการอ่านหนังสือคือชีวิตหนังสือคือชีวิตการอ่านต้องสอนให้เด็กมีทักษะของการอ่านเห็นไหมครับการอ่านสีหน้าเราเคยใช้คำนี้ไหมอ่านสีหน้าว่าเอ๊ะสีหน้านี้รู้สึกยังไง
1: เอ
0: ๊ะอะไรอย่างเงี้ย
1: มัน
0: จะน
1: ี่
0: คือทักษะชีวิตได้แล้วก็โยงมาถึงการอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาดีๆภาพประกอบดีๆภาษาดีๆสนุกสนานเร้าให้เด็กไม่น่าเบื่อเนี่ยหนึ่งเด็กได้ภาษาสองเด็กได้ภาษาต่อไปถึงคลังคลำในสมองที่มากขึ้นมากขึ้นกับทุกเรื่องที่เราอ่านให้เด็กฟังที่สำคัญที่สุดเด็กได้อะไรลูกความรักเพราะถ้าไม่รักแม่ไม่มาอ่านให้ฟังหรอกเด็กได้ภาพจำที่ดีของแม่กับพ่อที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังเด็กจะมีภาพจำที่ดีเป็นเวลาที่อบอุ่นของพ่อแม่ลูกและจะติดใจลูกไปตลอดชีวิตเลย
1: เหมือนกับเวลาค่ะเหมือนกับเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เล่านิทานให้น้องฟังแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ภาพนั้นจะเป็นการดึงใจลูกให้สูงขึ้นเพราะเขาอยู่ในสายตาเราเขาเป็นคนสำคัญของเราเราจึงให้เวลาในการอ่านท่องร้องเล่นกับเขาแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือมีเรื่องราวมีตัวละครที่ทำให้เรื่องยากๆที่เราจะสอนเนี่ยง่ายสำหรับความเข้าใจของเด็กเพราะมันมีความเป็นรูปธรรมจากภาพประกอบจากเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กเชื่อมโยงมาถึงชีวิตจริงได้คนโบราณเขาถึงว่าจริงๆแล้วนะเขาใช้วิธีการสอนคนโบราณนะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวละครในนิทานเนี่ยเป็นตัวสอนให้ทำอย่างนี้ให้ละเลิกอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนิทานนะอันนี้คือการอ่านเรามีหนังสือนะครับอ่านหนังสือเล่มนอกก็คือหนังสือเป็นเล่มๆที่เราอ่านเนี่ยมันนำไปสู่การอ่านหนังสือเล่มในคือใจลูกนิสัยของลูกแล้วเราจะรู้เลยว่านิสัยของลูกเราเนี่ยพื้นฐานนิสัยเป็นยังไงแล้วเราจะปรับเปลี่ยนนิสัยของลูกเรายังไงก็ใช้ตัวละครเนี่ยเป็นรูปธรรมในการสอนลูก
1: ค่ะ
0: ท่องท่องจริงๆแล้วการท่องเนี่ยมันทำให้เด็กมีสมาธิทำให้เด็กนิ่งเป็นเย็นได้ลองถามนะดีเจและท่านผู้ฟังนะครับป
1: ิ๊
0: งปิ๊งแวบขึ้นมาบทท่องร้องเล่นสมัยโบราณที่เราเคยท่องสมัยเด็กๆมีอะไรบ้างเช่น
1: โยกเยกเ
0: ออนี่เห็นไหม
1: นี่เห็นไหม
0: ตัวเมฆใช่ไหม
1: แค่กระต่ายแล้วอันนี้เราจะจำแม่นเลย
0: ใช่และระหว่างท่องระหว่างเราท่องนะหนูลองตอบคำถามนะระหว่างท่องหนูจะคิดถึงเรื่องอื่นไหม
1: ไม่อะ
0: หนูจะคิดถึงเนื้อหา
1: คิดถึง
0: เนื้อหาคือใช
1: ่
0: เพื่อที่จะไม่ให้มันผิดแล้วที่สำคัญคือเราจะคิดถึงภาพพ่อหรือแม่หรือปู่ย่าตายายที่ท่องและเล่นกับเราภาพนั้นมันจะมาอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่การท่องเนี่ยก็เหมือนกับการสวดมนต์แต่ว่าง่ายแล้วเด็กเข้าใจไม่เหมือนกับสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยอาจจะยากและภาษาที่เด็กไม่ได้แปลความและเด็กจะไม่เข้าใจแต่การท่องร้องเล่นเนี่ยมันมี
1: เรื่องราว
0: ความเข้าใจในภาษา ในเรื่องราวนั้นและที่สำคัญ

0: บทท่องร้องเล่นล้วนมีคติชนล้วนมีคติชนที่จะสอนเด็กนี่หรอใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินอดกินไข่เน้อนั่นหมายถึงสอนให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะมีคติชนที่แฝงอยู
1: ่
0: ไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่พาเลียไปคุ้ยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยนี่คือโยนเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญูตาใส่ไว้ในใจของลูกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูลูกนะหาอาหารให้ลูกกินนะอย่างนี
1: ้ค่ะทำให้เกิดภาพจำขึ้นมา
0: ใช่อ่านท่องร้องเพลงสำหรับเด็กนะ5ปีแรกขอให้เป็นเพลง1เพลงกล่อมเด็ก2เพลงร้องเล่นสนุกสนานที่ไม่หยาบคาย3เพลงเด็ก4เพลงนิทานเพราะการร้องเนี่ยก็จะเหมือนกับการท่องแต่มันมีจังหวะเราเคยได้ยินไหมดนตรีบำบัด
1: ค่ะ
0: เนี่ยจังหวะทำให้เด็กนิ่งเป็นเย็นได้ทำให้เด็กสนใจและทำให้เด็กมีความสุขแล้วก็เรียนรู้จากความสุขนั้นถ้าคิดถึงเพลงนะเพลงเด็กเพลงเด็กก่อนนะเพลงเด็กมีเพลงอะไรบ้างสมัยก่อน
1: จำได้เด็ก
0: จับปูดำกระยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลเห็นไหม
1: ก็เพลงช้าง
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเพลงเด็กสมัยก่อน
1: ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าใช่ไหม
0: เดี๋ยวช้างนี่นะ
1: คุ
0: ณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงท่านแต่งไว้เมื่อร้อยกว่าปีเราร้องผิดกันมาตลอด
1: ใช่กำลังสงสัยค่ะคุณปองว่าช
0: ้
1: างช้างช้างช้างช้างหรือว่าช้างช้าง
0: ช้างช้างแค่3เชือกท่านเขียน3เชือกแต่อ่าวทีนี้นะขอใช้โอกาสเวลาของรายการนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ความถูกต้องของเพลงนี้เราจะได้สืบทอดสมบัติของชาติมรดกของชาติอย่างถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันละตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวใช่เรามักจะร้องสองเขี้ยวใต้งวงซึ่งช้างพิการเป็นท่านเขียนว่าสองเขี้ยวข้างงวง
1: สองเขี้ยวข้างงวง
0: ถูกต้อง
1: แต่เราร้องแสดงว่าเราร้องผิดมาตลอดนะคุณปอง
0: ถูกต้อง
1: กบก็ร้องสองเขี้ยวใต้งวงเรียกว่าง่า
0: ใช่ข้างงวงช้างพิการไม่มีช้างคนไหนเขี้ยวอยู่ใต้งวงเขี้ยวข้างงวงลูก
1: เขี้ยวข้างงวง
0: ร้องเพลงเด็กนะร้องเพลงน่ารักเพลงกล่อมสมัยก่อนลองดูซิว่าเพลงกล่อมสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยแม่เราร้องเพลงอะไรกล่อมบ้าง
1: วัดเอ่ยวัดโบส
0: ถ์วัดเอ่ยวัดโบสถ
1: ์
0: โอ้ข้าวโบสถ
1: ์คือต้องหลับคือต้องหลับปะ
0: ใช่นี่ไงหลับแล้วที่สำคัญแม่พี่ปองชอบนะขณะที่พี่ปองยังจำได้เลยนะแม่ร้องแม่นกหน่อยนี้แน่ก้าวเอ่ยชะเอ่ยแม่นกแม่นกก้าวเอ่ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักนี่ไงม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ความเย็นและ มีความอบอุ่นใช่ไหม
1: แล้วฟังแล้วมันจะดูแบบว่ารู้ว่าเพลงแนวไหนด้วยนะ
0: ได้อ่ะเพลงเด็กไปแล้วเพลงกล่อมไปแล้วเพลงนิทานเพลงนิทานหลับตานึกปิ้งปิ้งแวบที่มีเพลงนิทานสมัยก่อนมีเพลงอะไรบ้าง
1: กระต่ายกระเต่าก
0: ระต่ายกระเต่านี่มันเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเป็นรุ่นของคุณมนตรีผลพันธินที่ดอกไม้ป่าแล้วเต
1: ่
0: าตัวลายเดินย้ายโครงเพลง
1: กระต่ายแบนเล้ง
0: เนี่ยรุ่นใหม่แล้วแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยต้องดูนะน่ารักมากเพลง
1: จะทันไหมคุณลูก
0: แต่พี่คิดว่าไม่ทันรุ่นพี่เนี่ยทัน
1: กบอาจจะทันก็ได
2: ้เพลงอะไร
1: ได้ให้คุณปองร้องคุณปองร้องมาก่อน
0: เมื่อวานฉันนอนกลางวันตัวฉันนั้นเพลินฝันไปในฝันนั้นเห็นอะไรฉันพอจำได้จะเล่าให้ฟังฝันว่ามดแดงตีจริงเจ้าลิงนั้นตีละครั้งข้างคกเคาะกาละมังขึ้นตีประดังร่วมวงบรรเลงปักตาร้องคลอสำเนียงส่งเสียงคล้ายดังเสียงเพลงฟังเสียงแล้วใจวังเวงได้ยินเสียงเพลงจิตใจเลื่อนลอยเจ้าหมูนั้นคึกขะนอง จึงร้องน้อยน้อยน้อยน้อยข้างคกนั้นเดินตัวลอยชวนหมดตะน้อยจับคู่เต้นรำน่ารักไหมล่ะ
1: น่ารักแล้วเห็นภาพเลย
0: น่าร
1: ัก
0: สุดเลย
1: เห็นภาพด้วย
0: ใช่แล้วเด็กจะมีจินตนาการว่าไอ้ตัวเจ้ามดเป็นยังไงอุ๊ยงูมดมาตีระฆังมดตะนอยชวนคู่เต้นรำเด็กจะมีจินตนาการแล้วมันจะมีความสุขมากนี่คือดึงให้เด็กอยู่กับที่แล้วจินตนาการตามคำที่แม่ร้องพ่อร้องนี่คือน้องเพลงนิทานสุดท้ายคือการเล่นเล่นกับลูกทุกวันเบื้องต้นการเล่นนะเล่นกอดกันแล้วก็บอกรักกันการเล่นเนี่ยมันทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวการเล่นเล่นอะไรก็ได้ที่เราจะเล่นกับเด็กๆ กันนะเป่ายิงฉุบ
1: ได้
0: จ้ำจี้เรามีจ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาก็หยิบมือ น้อยๆของลูกขึ้นมา
1: แล้ว
0: เอาอีกมือหนึ่งของลูกหรือมือแม่เนี่ยจี้ไปทีละนิ้วอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: จ้ำจี้มะเขือเปราะแปะแต่เด็กสมัยนี้น่าจะ
0: เดี๋ยวลูกเอาใหม่เอาใหม่ลูกไม่แปะลูกไม่มีแปะเอาใหม่ไหนจ้ำจี้มะเขือเปราะอีกทีสิลูก
1: จ้ำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นเนาะไม่มีเปราะแปะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำ
0: ลูก
1: อันไหนคะ
0: เอาใหม่นะ
1: เอาใหม่นะเอาใหม่เลยค่ะพี่ปอง
0: ผิดแล้วกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู
1: ้สนุกแต่ว่าเห็นไหมพอเวลาเปลี่ยนไปอ่ะการเวลาเปลี่ยนไปคำจะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพี่ปองเพราะว่ากระท่านต้นกลุ่มไม่เคยได้ยินเลย
0: ใช่นี่ไงเด็กเดี๋ยวนี้เราท่องกันผิดเอาใหม่น
1: ะ
0: อ่านท่องร้องเล่าต่อไปเล่าการเล่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่านิทานเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทย
1: ค่ะ
0: เฮ้ยเราสืบทอดกันมาเป็นพันๆปี
1: เยอะแยะมาก
0: มายคนโบราณ คนโบราณใช้นิทานที่เล่าขานผ่านชีวิตตนเองเนี่ยเป็นตัวสร้างพฤตินิสัยให้กับลูกให้กับหลานเรื่องเล่าจะเป็นเรื่องเล่าขานที่สืบทอดกันมาเป็นภาษาปากแล้วก็สอนให้เด็กมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี้นิทานเนี่ยมันจะมีนิทานพื้นบ้านที่จริงๆแล้วเราละเลยและหลงลืมกันไปมากเราไปเพ่งอยู่แต่หนังสือแต่นิทานที่ครูเคยเล่าให้เราฟังพ่อแม่เคยเล่าให้เราฟังปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังเอามาเล่าให้ลูกฟังเอาจะถามนะน้องดีเจสองคนปิ้งปิ้งแวบนิทานเก่าๆที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรบ้างเช่น
1: หนูน้อยหมวกแดงนี่จำแม่นเลย
0: หนูน้อยหมวกแดง
1: หนูน้อยหมวกแดง
0: หนูน้อยหมวกแดงสอนให้เราเรื่องของการระมัดระวังการเชื่อคนการ อยู่กับคนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกใช่ไหม
1: ค่ะแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยของคุณมดก็จะเป็นหมูสามตัว
0: ใช่ไหมแล้วหมูสามตัวก็จะเป็นนิทานเอกของโลกอย่างของพี่ปองนะก็ย้อนกลับไปของพี่ปองเนี่ยก็คือแก้วหน้าม้า
1: โอ้
0: แก้วหน้าม้าซึ่งแม่พี่ปองเล่าให้ฟังเนี่ยนะพี่ปองชอบมากเพราะว่าคีย์เวิร์ดของการสอนแก้วหน้าม้าเนี่ยก็คือแก้วหน้าม้าเป็นคนที่หน้าตาอุบาทูกานะหน้าตาอุปลักษณ์อัปลักษณ์อัปลักษณ์แล้วก็คนล้อกันทั้งหมดแต่ว่าทุกคนล้อแต่ไม่เกียดแต่รักแก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้าหน้าตาไม่สวยแต่จิตใจงา
1: ม
0: เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลืออย่างเงี้ยเป็นต้นมันเป็นการสอนเรื่องการเข้าสังคมหน้าตาไม่เกี่ยวแต่พฤติกรรมของเราที่เราทำต่อคนในสังคมอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่สังคมจะตัดสิน
1: แล้วก็
0: แต่ที่ประทับใจที่ปองมากที่สุดและทำให้ข้าพเจ้าสมัยก่อน

0: ือถ้าเป็นนิทานเนี่ยก็จะคิดว่าน่าจะทำให้เห็นภาพมากแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้สำหรับคนในครอบครัวได้เลย
1: ใช่สุดท้ายคือการเล่นเล่นกับลูกทุกวันในวันที่มีการเล่นกันให้เล่นลูกจะเล่นกับเราแค่ห้าหกปีแค่นั้นนะพอโตขึ้นสังคมของเขาไปอยู่โรงเรียนไปแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเล่นกับเราน้อยลงหรือบางทีเขาไม่อยากเล่นกับเราแล้วนะเพราะเราเล่นไม่สนุกเหมือนกับเพื่อน
0: ใช่
1: ฉะนั้นเล่นกับลูกในช่วง 5-6 ปีแรกที่สมองทำงานเต็มที่เนี่ยให้เล่นกับลูกเพราะการเล่นกับลูกเนี่ยคีย์เวิร์ดของพี่ปองนะแล้วพี่ปองบอกพ่อแม่และครูเนี่ยขณะที่เด็กกำลังเล่นสมองของเด็กกำลังแล่นขณะที่ลูกกำลังเล่นสมองของลูกกำลังแล่นเพราะการเล่นทำให้เด็กเนาะทั้งที่มันเป็นเรื่องเดิมเล่นแบบเดิมนะแต่เขาจะคิดว่าจะเล่นยังไงจะทำยังไงทดลองทำคิดวิเคราะห์ทดลองมาปรับใหม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ดีกว่ามันทำให้เด็กใช้สมองเยอะมากแต่การเล่นต้องนำไปสู่การสอนจริยธรรมคุณธรร
0: ม
1: คือเล่นรู้แพ้รู้ชนะไม่ใช่เอาชนะฆ่าคานแต่เล่นเพื่อให้ได้เพื่อนเล่นเพื่อสร้างมิตรไม่ใช่เล่นเพื่อตัดมิตรรู้แพ้รู้ชนะรู้กติกาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะการเล่นการเคลื่อนไหวเนี่ยสมองของเด็กเนี่ยทำงานขณะที่เด็กเล่นเด็กมีการเคลื่อนไหวเด็กมีสังคมเด็กมีอารมณ์เด็กมีการคิดสติปัญญาเด็กได้ใช้ภาษาเด็กมีจิตใจและเด็กมีการสร้างสรรค์ที่ดีในการที่จะเล่นเป็นจริตของตัวเองเป็นบุคลิกของตัวเองอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจึงมีความสำคัญมากในการที่จะสร้างชีวิตคนคนหนึ่งให้เติบใหญ่ได้ดีรอดและปลอดภัยในสังคมได้แต่เราละเลยและหลงลืมไม่ให้โอกาสเด็กได้ทำในสิ่งที่ต้องทำในช่วงของสมองมันเปิดมากที่สุดถ้าเราสอนลูกผ่านการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นเนี่ยนะมันจะทำให้เด็กเนี่ยจำทำบ่อยๆฟังบ่อยๆเล่นบ่อยๆเล่าบ่อยๆร้องบ่อยๆอ่านบ่อยๆมันจะซ้ำย้ำทวนกลายเป็นหน่วยความจำในสมองเขาก็จะกลายเป็นสิ่งที่เขาจะทำได้ในชีวิตประจำวันของเขาเพราะการทำผ่านการเล่าเรื่องการร้องการเล่นเนี่ยสมองเด็กมีความสุขก็เปิดรับทำบ่อยๆก็จะทำเป็นนิสัยได้แต่ถ้าเราบังคับให้ลูกทำเนี่ยทุกครั้งที่เราดุและบังคับเนี่ยเด็กมีความกลัวเด็กมีความทุกข์สมองเด็กปิดทำเพราะกลัวจะโดนดุแต่ทำไม่ใช่เป็นนิสัยแต่ถ้าเปิดสมองด้วยความสุขเล่นกันไปทำไปด้วยเล่นอย่างนี้นะมันทำให้เด็กเนี่ยสมองเปิดและรับไว้เป็นนิสัยของตัวเองได้เลยดังนั้นอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจึงมีความสำคัญมากของเด็กในวัย0ถึง5ปี
0: ค
1: ืนพ่อแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านผ่านการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นกับลูกทุกวันในวันที่มีกันและกันเพราะการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจะเป็นการดึงเด็กหน้าจอมาอยู่หน้าใจจะเป็นการดึงเด็กที่หลงอยู่ในโลกเสมือนจริงมาอยู่ในโลกของชีวิตจริงแล้วเรียนรู้จากของจริงก่อนที่จะไปเรียนรู้จากของปลอม
0: ค่ะก็ยังไม่สายนะคะสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่มีลูกๆมีหลานๆอยู่ที่บ้านอยากให้คุณปองฝากข้อคิดดีๆสำหรับคุณแม่คุณพ่อหรือว่าครอบครัวที่มีน้องๆเด็กๆอยู่นะคะว่าในเรื่องของการคืนแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านเนี่ยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะ
1: ฝากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะครับที่มีหลานอยู่ในบ้านดูแลใจตัวเองให้ดีรักตัวเองให้เป็นแล้วใช้หัวใจและความรักของเราไปดูแลลูกไปดูแลใจลูกถ้าเราดูแลตัวเราเองไม่ดีเราจะดูแลลูกหลานเราดีได้อย่างไรถ้าเราไม่รักตัวเราเองเราจะรักลูกรักหลานของเราได้อย่างไรเบื้องต้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจแล้วใช้หัวใจดวงเดียวกันไปดูแลเด็กที่อยู่ในชีวิตของเราสมัยก่อนผู้ใหญ่ทำอะไรกับเราที่เราไม่ชอบก็อย่าเอามาทำกับลูกทำพูดใดที่ผู้ใหญ่ทำพูดกับเราแล้วเราไม่ชอบก็อย่าไปพูดกับลูกอะไรที่ผู้ใหญ่ทำแล้วเราชอบเราประทับใจมาทำกับลูกคำพูดไหนที่ชูใจดึงใจเราให้สูงทำใจให้แช่มชื่นเอามาใช้กับลูกเอามาพูดกับลูกวิธีปฏิบัติอย่างไรที่เราชอบในทางที่ดีนะเอามาใช้กับลูกอย่าง

0: อนโยนอยู่กับลูกอย่างอ่อนโยนไม่หยาบคายอยู่กับลูกอย่างอ่อนโยนไม่รุนแรงอยู่กับลูกอย่างสุภาพไม่รุนแรง
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็มองเห็นภาพความสุขของครอบครัวที่จะเกิดขึ้นนะคะยังไม่สายนะสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่อาจจะกำลังเริ่มต้นที่จะมีลูกน้อยหรือว่ามีลูกน้อยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำทักษะหรือว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้คืนแม่อย่าบอกว่าคืนแม่อย่างเดียวคืนแม่และพ่อให้ลูกคืนสุขให้บ้านด้วยการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะคุณปองนะคะกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กค่ะขอบพระคุณมากค่ะโอกาสหน้าเราอาจจะได้คุยกันอีกนะคะ
0: ค่ะยินดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพใจตัวเองให้ดีนะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ใครที่เคยติดตามเรื่องราวของเด็กๆผ่านทางหน้าจอทีวีคงจะจำกันได้นะคะหนูทำได้ รายการนี้ คุณออมจำได้ไหมหนูทำได้นี่แหละค่ะที่มาก็คือคุณเรืองศักดิ์นี่แหละนะก็ใครที่เป็นแฟนคลับคุณเรืองศักดิ์อยู่แล้วนะคะก็สามารถติดตามได้หรือว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเราก็จะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเด็กแบบนี้เนี่ยมาให้ทางด้านของคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่คุณเรืองศักดิ์อย่างเดียวนะยังมีอีกหลายท่าน
2: หลายเลยค่ะ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยการดูแลสุขภาพก็จะเป็นพวกคุณหมอจะเป็นกลุ่มคุณหมอนะคะจาก
2: หมอนักวิชาการ
1: สาธารณสุขแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการเรียนการเรียนก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตนะคะความเป็นอยู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆกระทรวงพม.แล้วก็ยังมีในพื้นที่อีกมากมายนะคะที่ผนึกกำลังกันมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลดสักเพิ่มค่ะฟังดูแล้วมันเหมือนวิชาการเนาะเหมือนวิชาการนะคะแต่ว่าวิชาการแบบนี้แหละค่ะมีประโยชน์กับเด็กๆแล้วก็ลูกหลานของเราซึ่งโตขึ้นไปในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบถ้าอยู่ในกรอบที่เราได้ช่วยกันขับเคลื่อนแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 10:56 นะคะเราจะส่งต่อคุณผู้ฟังไปเตรียมรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็เรายังเจอกันในชั่วโมงที่2
2: นะคะ
1: โอ้ยจะบอกว่าชั่วโมงที่2เนี่ยต้องรีบเข้ามาติดตามเลยนะใครที่ติดตามทางออนไลน์นะคะเพจของ Metro Life FM 95.5 นะคะแล้วก็หน้าปัดวิทยุของเรานะคะสามารถรับฟังได้95 FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็รับฟังได้ AM 819 891 kHz นะคะรับฟังได้หลากหลายช่องทางแต่ว่าช่วงหน้าพิเศษค่ะเพราะว่าเรามีนัดกับใครคะ
2: มีนัดกับเภสัชกรพงศิวะกู่นอกค่ะผู้ช่วยเลขาธิการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และจัดการตนเองของประชาชนสภาเภสัชกรรมค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยในประเด็นเรื่องการใช้ยาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
1: ว่าต้องใช้ยาแบบไหนแล้วก็ต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะ
2: แต่ไม่ได้แค่พูดคุยค่ะคุณ
1: ค่ะอะไรคะไม่ได้แค่พูดคุย เอาไปว่านะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวไปติดตามในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
5: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
4: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
5: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอกน้ำปลาด้วย
4: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
6: จะวัยไหนรุ่นไหนก็ใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัยได
7: ้อ๋อแค่เลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่สร้างความตื่นตระหนกข่าวปลอมหรือเรื่องที่ทำให้เครียดค่ะ
8: ผมไม่แสดงความคิดเห็นที่หมิ่นประมาทครับแล้วก็ไม่เช็คอินหรือแชร์โลเคชั่นโดยไม่จำเป็นครับ
9: ก็ไม่เชื่อคนแปลกหน้าออนไลน์แล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปค่ะ
6: ออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: Metro Lifestyle. Metro.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
6: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา7นาทีค่ะคุณผู้ฟัง
3: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะชั่วโมงที่2นี้นะคะก็นำเรื่องของสุขภาพมาฝากเช่นเคยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะใครที่อาจจะต้องไปลุยน้ำเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ในหลายพื้นที่เนี่ยหลังจากน้ำลดไปแล้วบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วเตรียมตั้งรับอีกแล้วเพราะว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำบ้างนะคะหรือว่าบางจังหวัดตอนนี้น่าเห็นใจหลายๆจังหวัดที่เจอน้ำท่วมเพราะว่าไม่ต่างกับกรุงเทพมหานครเลยนะคะ อย่างปราจีนบุรีก็หนักเหมือนกันฉะเชิงเทรานะคะนครนายกไล่ไปเลยคือจริงๆแล้วหลายจังหวัดตั้งแต่ทางเหนือลงมาแล้วนะคะบางทีเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะข่าวมันออกไม่ครอบคลุมหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั่วทุกพื้นที่ของน้ำท่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนก็ตามหรือว่าจิตอาสาประชาชนทั่วไปนะคะต่างก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ผนึกกำลังกันนะคะอะไรที่ช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นเราเข้าไปช่วยก่อนนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไหนขาดเหลืออะไรนะคะยังไม่ได้รับการดูแลเยียวยาหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงเนี่ยส่งสัญญาณมาได้นะในพื้นที่ถ้าเป็นในส่วนต่างจังหวัดเนี่ยผู้นำชุมชนก่อนเลย คุณต้องมีเบอร์นะเบอร์ผู้นำชุมชนแบตเตอรี่ชาร์จแบตอะไรเนี่ยต้องส่งต่อกันไปนะคะหรือว่าในผู้นำเองก็ตามเนี่ยเขาจะสำรวจอยู่แล้วอย่างเป็นหมู่บ้านเล็กผู้นำชุมชนเนี่ยเขาจะทราบอยู่แล้วบ้านหมู่บ้านของเขาเนี่ยมีกี่หลังคาเรือนนะคะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าในซอยเข้าไปลึกแล้วแต่ละพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต่างจังหวัดเองก็ตามนะคะขาดเหลืออะไรนะก็แจ้งไว้ก่อนเลยว่ายังเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะคนไทยเหมือนกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ11นาฬิกา9นาทีชั่วโมงนี้นะคะเมื่อวานนี้เราคุยกับสตรีมเป็นช่วงสตรีมหยาดนะคะในช่วงนี้ในชั่วโมงนี้นะคะคือต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเป็นคุณหมอที่เป็นเภสัชกรคุณหมอพงศิวะกู้นอกนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และการจัดการตนเองของประชาชนสภาเภสัชกรรมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านก็ใจดีเข้ามาพูดคุยกับเราอีกค่ะประเด็นที่น่าสนใจเหมือนที่คุณมดบอกไว้คือการใช้ยาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะวันนี้เป็นสตรีมหยาดนะคะทางทีมงานประสานไปแล้วนะคะคุณมด คุณไม่ต้องตกใจอะไรคะ
4: พี่ออมค่ะ
3: เป็นสตรีมหยาดคุณออมเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะเข้าไปคุณหมอนะคะที่สแตนบายรอนะคะก็เตรียมที่จะเข้ารายการนะคะสตรีมหยาดวันนี้นะคะคุณหมอก็จะคุยเรื่องการใช้ยาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเดี๋ยวให้คุณมดออกไปคุยประสานงานรอไว้ก่อนละกันนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 80991 กิโลเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดผ่านทาง Metro Live FM 95.5 และอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามได้ช่องบ้านดำนะพูดชื่อช่องไม่ได้ช่องบ้านดำกบบบนะคะเข้ามาก็ฝากเข้าใจด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจมาได้นะคะร่วมจัดรายการกับเราใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ำกัดเท้าเนาะมีปัญหาเรื่องของพวกยาที่จะใช้ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ไปลุยน้ำมาหรือว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยการใช้ยาต้องใช้แบบไหนวันนี้เราได้รับเกียรติจากเภสัชกรพงศิวะกู้นอกค่ะท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และการจัดการตนเองของประชาชนจากสภาเภสัชกรรมนะคะท่านก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วกันนะคะตอนนี้น่าจะกำลังประสานอยู่นะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันไว้ว่าเราจะสตรีมหยาดแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะขัดข้องหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะติดต่อไปที่น้องโบ๊ทหรือยังนะคะคุณหมอเข้ามายังคะคุณหมอมาแล้วนะคะคุณหมอมาแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอได้ยินเสียงเราไหมนะคะอ่ะกำลังสตรีมอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
4: สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
3: ชัดเจนเลยค่ะคุณหมอค่ะ
4: โอเคได้เลย
3: ค่ะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามชั่วโมงสุขภาพก็อาจจะเจอกับคุณหมอบ่อยๆนะคะคุณหมอก็จะมาทั้งให้ความรู้ทั้งให้คำแนะนำนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องสุขภาพต่างๆและแม้แต่การใช้ยาโดยเฉพาะในช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังอยู่ค่ะคุณหมอแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยวันนี้คุณหมอนะคะจะมาคุยเรื่องของการใช้ยาต้องระมัดระวังยังไงหรือว่ายาอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้เชิญคุณหมอเลยค่ะ
4: ครับจริงๆแล้วต้องขอออกตัวก่อนนะครับเป็นเภสัชกรนะครับเป็นเภสัชกรไม่ใช่หมอใช่แล้วก็ของผมเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับยาครับท่านผู้ชมคือตอนนี้นะครับอันนี้รายงานสดเลยจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้เนี่ยใช่ตอนนี้อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขอาคารมหิตลาธิเบศรนะครับเรากำลังทำวอลลุ่มเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งของในการสนับสนุนด้านการแพทย์ครับเพราะว่าเรื่องนี้จะยังไม่หายไปในเร็วๆแน่ๆจะยังยืดเยื้อและกินเวลาต่อเนื่องราวๆเกือบจะ 2-3 อาทิตย์ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูจากข่าวนะครับจะเริ่มเห็นว่ามีบริเวณฉะเชิงเทราสมุทรปราการสมุทรสาครได้รับผลกระทบเนี่ยอยุธยามาก่อนเพื่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเราได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินจนไปถึงสุขภาพร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเภสัชกรเองก็จะคนเข้าไปดูแลเบื้องต้นครับตอนนี้กังวลอย่างนึงก็คือเรื่องของยุกยาครับคุณกบนะครับพอจะทราบเนาะยาสามัญประจำบ้านเนี่ยเราติดบ้านไว้ใช่อยู่แต่พอน้ำมาเปียกน้ำหมดเลยนะครับมันหาตรงไหนไม่ได
3: ้
4: อันนี้พอมันเปียกน้ำเนี่ยอันไหนที่มันพอที่จะใช้ได้ก่อนที่หน่วยทางการแพทย์จะไปถึงบริเวณที่ท่านติดอยู่ตรงนั้นนะครับ
3: ค่ะ
4: อาจจะต้องดูนิดนึงว่า1สภาพยามันยังคงเดิมไหมนะครับอันดับแรกน
3: ะ
4: ดูก่อนนะครับดูว่าสภาพยาคงเดิมไหมเช่นมันยังเป็นเม็ดเหมือนเดิ
3: ม
4: ฉลากฟอยล์นู่นนี่นั่นยังโอเคอยู่กับสีของมันเนี่ยไม่ได้เป็นสีด่างออกไปหรือเพี้ยนออกไปอันนี้ก็โอเคกับอย่างที่สองนะครับท่านผู้ชมอันนี้เจอเยอะวันหมดอายุยาครับ
3: วันหมดอายุยาค่ะ
4: อันนี้เรื่องอันนี้เพิ่งทราบข่าวมาจากหน่วยการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยที่เพิ่งท่วมไปแล้วยังกำลังจะค่อยๆลดนะครับ
3: ค่ะคุณหมอ
4: มีคนเอายาแก้ท้องเสียไปกินแต่ปรากฏว่าหมดอายุไปแล้วปีหนึ่ง
3: โอ้
4: ใช่คือท่านผู้ชมครับยาเนี่ยขึ้นชื่อว่าสารเคมีนะถ้าใช้ให้ตรงด้วย2กฎเกณฑ์นี้นะครับกฎเกณฑ์แรกคือโดสซิ่งครับโดสซิ่งคือปริมาณกับไทมิ่งครับไทมิ่งคือระยะเวลาถ้า2กฎนี้ถูกต้องคุณจะปลอดภัยครับแต่ถ้า2กฎนี้ไม่ถูกต้องคุณอันตรายแน่นอนมันจะเป็นอันตรายที่เป็นอาการข้างเคียงจากยาหรือเป็นภาวะพิษจากยาครับท่านผู้ชม
3: มันจะไม่เหมือนการแพ้ยาถูกไหมคะมันจะต่างกัน
4: ใช่ครับ
3: อันนั้น
4: จะต่างกัน
3: ค่ะมันจะต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันใช้แบบว่าใช้ไม่ถูกต้องคือเรื่องของการหมดอายุความรุนแรงเนี่ยจะแค่ไหนคะถ้าเรา
4: อย่างที่บอกเลย อย่างที่บอกเลยว่าความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนี้คือโดซิ่งคือขนาดที่เรากินเข้าไปถ้าเรากินเข้าไปในปริมาณที่มันมากจนเกินไปและระยะเวลาที่กินอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยที่ไม่ได้หยุดพักนะครับ2สิ่งนี้แหละจะทำให้ความรุนแรงมันเยอะขึ้นนะครับท่านผู้ชมอีกอันนึงเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไปแล้วว่ามันมีเรื่องของแพ้ยาแพ้ยาเนี่ยบอกตามตรงคาดเดาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแพ้ยานึกอยากจะเกิดก็เกิดแต่อาการข้างเคียงจากยาเนี่ยมันรู้ด้วยข้อมูลทางการแพทย์ครับว่ากินยาตัวนี้ไปแล้วจะเกิดอาการอะไรขึ้นประมาณนี้ครับ
3: มันจะเห็นชัดกว่า
4: ใช่ครับ
3: มันจะต่างกันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที
4: ่
3: บ้านน้ำท่วมแล้วก
4: ็
3: คือถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายแหละแต่ถ้ามันดูไปแล้วเหมือนที่คุณหมอเหมือนที่เภสัชกรแนะนำไปนะคะว่าขนาดยาเนี่ยมันเปื่อยหรือเปล่าสีเปลี่ยนไปไหมแต่ถ้ามันแช่น้ำนานๆเนี่ยเราต้องตัดสินใจทิ้งไปเลยไหมคะ
2: ก่อน
4: ถูกต้องใช่ครับเพราะว่า กินไปก็คงไม่มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมต้องบอกตามตรงแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรทำร่างกายให้อุ่นๆเข้าไว้นะครับแล้วก็อาจจะต้องถนอมเรี่ยวแรงพลังงานไว้รอให้หน่วยการแพทย์หรือกู้ภัยเข้าไปนำท่านออกมาให้เร็วที่สุดนะครับวิธีนี้จะทำให้เราปลอดภัยไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งก็ต้องบอกตามตรงนะว่าทรัพย์สินมันก็สำคัญแหละแต่ว่าชีวิตสำคัญกว่าครับท่านผู้ชมชีวิตสำคัญกว่าคราวนี้ปัญหาถัดมาอันนี้ยอดฮิตเลยด็อกซี่ไซคลินครับท่านผู้ชมรู้จักกันไหมเอ่ยเม็ดยาใช่คือเม็ดอ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเม็ดเขียวๆนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ท่านผู้ดำเนินรายการยี่ห้อมีหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อที่เป็นที่นิยมของประชาชนเนี่ยจะเป็นเม็ดเขียวๆล้วนๆนะครับ
3: อ๋อเขียวล้วน
4: ใช่เขียวล้วนเขียวฟ้านี่มีหมดเลยนะครับแต่ว่าแล้วแต่บริษัทจะผลิตด็อกซี่ไซคลินเนี่ยถ้ามีตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีกันที่ความแรง100มิลลิกรัมนะครับต้องบอกตามตรงนะ100มิลลิกรัมเนี่ยเป็นขนาด usual dose คือขนาดปกตินะครับทำไมถึงพูดยาตัวนี้ทำไมถึงชวนคุยยาตัวนี้เพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยเรามี evidence base นะครับคำว่า evidence base ก็คือมีข้อมูลทางการแพทย์ครับใช้ในการป้องกันโรคฉี่หนูหรือ leptospirosis จะบอกว่าช่วงนี้เหมือนผู้ดำเนินรายการก็จะวนเวียนกับเรื่องพวกนี้เยอะหน่อย
3: ใช
4: ่
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใ
3: ช่ค่ะเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาเรื่องโรคฉี่หนูด้วยคือยังไม่เจอบางคนยังไม่เจอเพียงแต่ว่าคือปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องลุยน้ำตลอดเวลาก็จะมีความกลัว
4: ถูกต้องความกลัวคือมันเป็นเรื่องที่ป้องกันได้นะต้องบอกตามตรงเพราะว่าบางทีเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับจากข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยพอเวลาอัตราการระบาดเนี่ยหนูที่อยู่ตามต่างจังหวัดจะพบได้มากกว่าหนูที่อยู่ในเมืองมีแบบนี้ด้วยครับอาจจะเพราะว่าสภาวะเชื้อเองก็ดีหรือเขาเรียกว่าบ่อพักเชื้อในตัวร่างกายคือโฮสต์คือตัวหนูเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่เชื้อมันจะเติบโตขึ้นมาได้ทำให้หนูเมืองเนี่ยหนูท่อหรือหนูเมืองเนี่ยเชื้อมันน้อยมากแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเลปโตสไปโรซิสเนี่ยไม่ได้พบแค่ในหนูมันพบในแมวในหมานะครับจะเห
3: ็
4: นว่าได้หมดเลยคือสัตว์ที่มีฟันแท้สัตว์ที่มีฟันเคี้ยวมันอันตรายเนาะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเห็นข่าวอยู่ช่วงนึงว่าประชาชนก็จะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนะอันนี้ก็เข้าใจเพราะตัวเองก็เป็นทาสแมวนะต้องบอกตามตรง
3: เป
4: ็นทาสแมวใช่ๆคือจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยเราสามารถเอาเขาออกมาได้แต่เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วยประมาณนี้ก็หลักการคือต้องแจ้งหน่วยการแพทย์ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นนะครับเพื่อให้เขาช่วยประเมินความรุนแรงแล้วก็อาจจะต้องให้การรักษาตามไปส่วนตัวเราเองก็ต้องประเมินตัวเราเองเหมือนกันว่ามีอาการดังต่อไปนี้ไหมหนึ่งนะครับคืออาการปอดครับโรคนี้จะแอทแทคที่ปอดโดยตรงรู้ไหมทำไมครับปอดมนุษย์เราเนี่ยมีความชื้นนะครับเชื้อตัวนี้ชอบความชื้นในปอดของเราจะมีถุงลมมีท่อลมมันจะอยู่ได้แล้วมันก็จะเติบโตได้แล้วคราวนี้พอเป็นอะไรที่ปอดเนี่ยเขาเรียกว่าอาการทางระบบทางเดินหายใจก็จะมาละมาเต็มสตรีมเลยไม่ว่าจะเป็นจมูกไอจามอะไรประมาณนี้ครับอีกอันนึงนะครับคือถ้ามันรุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะมีภาวะตัวเหลืองตาเหลืองนะ
3: อันนี้แรงนะ
4: คือใช่ๆแต่จริงๆแล้วคนไข้ที่อยู่ในขั้นรุนแรงแล้วเนี่ยอาจจะต้องรีบปรึกษาแพทย์หรือเข้าหาหน่วยการแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ละ
3: ครับ
4: ไอ้เจ้ายาด็อกซี่ไซคลินเนี่ยมันเป็นยาปฏิชีวนะนะครับท่านผู้ชมคำว่าปฏิชีวนะก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อนี่แหละครับถ
3: ้
4: าใช้ไม่ถูกนะครับมีคนแพ้ยาตัวนี้เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมพอจะจำชื่อยาที่ชอบใช้กันได้เนาะมันจะมีคำว่ายาทีซีไมซินจำได้ไหมเอ่ย
3: ใช่ค่ะจำได้
4: อันนี้เป็นยาแบบเขาเรียกว่าคลาสสิกมาก
3: คลาสสิกมาตั้งแต่เด็กแล้ว
4: คลาสสิกมากคือใช่ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมที่ฟังเราอยู่นี่จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่นะถูกไหม
3: น่าจะคุ้นชินส่วนใหญ่จะอยู่วัยนี้แหละค่ะวัยที่คุ้นชินชื่อยา
4: ครับถ้าแบบอายุเยอะหน่อยเขาก็จะรู้จักค
3: ือ
4: ถ้าท่านผู้ชมแพ้ตัวยาด็อกซี่แพ้ตัวยาทีซีไมซินเนี่ยอาจจะกินตัวนี้ไม่ได้เห็นไหมครับซึ่งมันสามารถคาดเดาได้ว่าถ้ามีอาการการแพ้ทีซีไมซินแล้วจะกินด็อกซี่ไซคลินไม่ได้นะครับ มันเป็นตัวยาที่มีโอกาสแพ้ไปมาหากันได้แล้วเวลาร่างกายเรารับสารก่อภูมิแพ้หรือตัวที่แพ้เข้ามาเป็นครั้งที่2เนี่ยปฏิกิริยาตอบโต้จะรุนแรงกว่าครั้งแรกประมาณนี้เคยเห็นไหมที่เขาออกข่าวแบบผิวลอกออกมาเป็นแผ่นๆเลย
3: ปากบวม
4: ตาบวมปากบวมจริงจริงจริงๆไม่ใช่มีปัญหาไปหมดเลยจริงๆไม่ได้มีแค่ตาหรือปากนะรูทวารก็บวมคือพวกเนื้อเยื่ออ่อนนะครับพวกเนื้อเยื่ออ่อนพวกซอฟทิชชูเนี่ยบวมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอการใช้ยาตัวนี้เขาจะมีการแบ่งseverity ครับหรือแบ่งความรุนแรงมันออกมาว่าคุณมีความรุนแรงระดับไหนคุณเสี่ยงไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินได้ด้วยนะเพราะว่าในหญิงท้องหรือหญิงให้นมบุตรก็กินไม่ได้นะครับเพราะยาตัวนี้มันมีโอกาสทำให้เกิดทารกมีปัญหาได
3: ้
4: หรือเด็กที่กำลังดูดนมมีปัญหาได้เด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบเนี่ย7ขวบ6ขวบเนี่ยก็กินยานี้ไม่ได
3: ้ค่ะ
4: อีกประเภทนึงยาตัวนี้คนแก่นะชอบกินแคลเซียมชอบกินซิงค์ชอบกินแร่ธาตุยาตัวนี้ตีกับแร่ธาตุนะครับถ้าจะกินต้องกินห่างกันข้อมูลนี้เภสัชกรจะเป็นคนคอยบอกนะไม่งั้นไปกินสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยยาตีกันไม่ไหวนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะแจ้งเตือนก็คือถ้าเป็นคนที่เขาลุยน้ำมานะครับลุยแบบโดนน้ำมาเลย24ชั่วโมงเลยเนี่ยแต่แบบไม่ได้มีแผลไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำมากต่ำมากๆแต่มีความกังวลเพราะว่าตัวเองเป็นกู้ภัยอาจจะต้องลุยน้ำต่ออีก72ชั่วโมงนะครับจะกินป้องกันก็กินได้นะครับแต่จะกินป้องกันเนี่ยเขากินครั้งเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมกินครั้งเดียวแล้วก็จบเลยใช่
3: แต่ถ้าการกินต้องกี่มิลลิกรัมคะ
4: ตอนนี้ด็อกซี่ไซคลินในท้องตลาดเนี่ยมีขายเขาเรียกว่ามีขายโดยเภสัชกรเนา
3: ะ
4: 1เม็ดของมันเนี่ยเขาจะมีแค่100มิลลิกรั
3: ม
4: แต่โดสในการกินป้องกันเนี่ยเราจะกิน200มิลลิกรัมครั้งเดียวครับท่านผู้ชมก
3: ิ
4: น2เม็ดครั้งเดียวจบเลยนะครับในการป้องกันเพราะฉะนั้นอ๋อแต่ว่าอีกอย่างนึงนะเวลากินแล้วเนี่ยห้ามนอนนะครับกินแล้วต้องนั่งตัวตรงหรือยืนตัวตรงประมาณ30นาที
3: เพราะอะไรคะคุณหมอ
4: และ
3: ท่านเภสัช
4: คือยาตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเอาใจยากนิดนึงต้องใช้คำนี
3: ้
4: มันค่อนข้างที่จะคือมันดูดซึมได้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงด้วยคือมันจะคลื่นไส้สูงมากนะครับเคยมีรายงานในทางการแพทย์นะครับว่าผู้ป่วยที่มีความเซนซิทีฟต่อยานะครับคำว่าเซนซิทีฟคือมีความอ่อนไหวต่อยาเนี่ยเขากินยาตัวนี้เขาขึ้นไส้ไม่หยุดเลยนะต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้น
3: อาการแบบนี้กบเคยเป็นลักษณะเวลาที่ตอนนั้นไม่สบายแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอจ่ายยาให้กินเป็นยาแก้อักเสบยาฆ
4: ่
3: าเชื้อนี่แหละค่ะปรากฏว่าพอกินปุ๊บมันมีอาการเหมือนมันติดอยู่ตรงคอแล้วก็ขึ้นไส้ออกมา
4: ใช่
3: แต่หลังจากนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำว่าเอ้ยเรานึกว่าเราแพ้ยาก็กลับไปหาคุณหมออีกวันนึงคุณหมอบอกว่ากินแล้วนั่งหรือว่ายืนดูก่อนซิสักเนี่ยแหละค่ะประมาณนี
4: ้
3: หลังจากนั้นหายไม่เป็นไรแสดงว่ามันเหมือนการซึมการย่อยเนี่ยมันยังไม่ได้ที่หรือเปล่าคะ
4: ถูกต้องถูกต้องคุณกบเนี่ยน่าจะเป็นประเภทที่เซนซิทีฟหรืออ่อนไหวต่อยาประมาณนี
3: ้
4: คือจะบอกว่าคนไทยเป็นแบบนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าการกินยาแล้วนอนหรือขยับลึกเลยเนี่ยอันตรายมากเพราะมีโอกาสที่จะหกล้มมันจะวูบฟุบไปเลยนะครับอันนี้อันตรายมากไม่ควรและยิ่งคุณกบอาจจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีป
3: ี
4: ละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะเพ
3: ื่
4: อเช็คภาวะไขมันในเลือดด้วยเอาเป็นกรดไหลย้อนด้วย
3: แล้วเป็นกรดไหลย้อนและไขมันในเลือด
4: วิอันนี้ก็น่าสนใจกดไหลย้อนถ้าดูแลตัวเองไม่ดีนะครับสามารถพัฒนาต่อเป็นมะเร็งได้นะ
3: เพราะว่าตอนนี้
4: ต้องระวังนะ
3: เพราะอะไรคะคุณหมอท่านเ
4: ภสัชอย่างนี้นะครับนึกภาพตามผ
3: ม
4: หลอดอาหารคนเราเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับหลอดลมนะครับหลอดอาหารกับหลอดลมอยู่ใกล้กันพวกที่เป็นกดไหลย้อนคือพวกที่กินข้าวไม่ตรงเวลา
3: อ
4: ันที่หนึ่งนะครับกับพวกที่กินแอลกอฮอล์ใกล้กับเขาเรียกว่ากินตอนท้องว่างหรือกินอาหารที่เป็นกรดเช่นกรดผลไม้ช่วงพวกที่ชอบกินยำพวกเนี้ยต้องระวังตัวเอง
3: ค่ะ
4: ใช่ไม่แน่ใจผู้หญิงอย่างคุณกบกินไหม
3: ส่วนใหญ่แล้วจะ ก็เพิ่งไปปาร์ตี้ส้มตำกันมาแต่ว่าหลังจากที่ตรวจเจอว่าเป็น ช่วงนั้นที่เป็นเนี่ยแล้วก็ดูแลตัวเองดีตอนนี้ก็คือปกติไม่เป็นแล้วเพราะว่าเลี่ยงทุกอย่างที่มันจะเป็นตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงกระตุ้นนะคะ
4: ครับคราวนี้ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงกระตุ้นก็คือทำทุกอย่างเลยอย่างที่ผมพูดมาเช่นกินเหล้ามีความเครียดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยตัวหลอดอาหารของเราเนี่ยมันจะหนาตัวขึ้นเพื่อที่ป้องกันเนื้อเยื่อที่หลอดอาหารไม่ให้ได้รับอันตรายจากกรดคราวนี้คุณกบลองนึกภาพเซลล์อะไรนะที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและไม่มีลิมิเตชัน
3: เซลล์มะ
4: เซลล์มะเร็ง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่โอ้ยเราสามารถพูดมะเร็งออกอากาศได้ไหมเนี่ย
3: ได้ค่ะ
4: ไม่ได้ใช่ไหม
3: ได้
4: ควรที่ว่าแบบ
3: ได
4: ้ได้คืออย่างนี้แหละครับจำง่ายๆครับว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ที่ไม่มีลิมิเตชันเลยในการเติบโตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่มีขีดจำกัดในการเติบโตนั่นคือมะเร็งครับแล้วจะบอกว่ามนุษย์เรามีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวเองทุกคนทุกคนนะครับผมใช้คำว่าทุกคนแต่เซลล์ของพวกเราจะไม่ตื่นหรือเอาเวกขึ้นมาถ้าเราไม่มีปัจจัยกระตุ้นนะครับอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่จัดมากเลยนะสูบวันละซองวันละซองวันละซองเนี่ยนั่นแหละคือตัวเอาเวกหรือนาฬิกาปลุกเซลล์มะเร็งให้ตื่นขึ้นมาเขาก็จะกลายเป็นมะเร็งปอดคนที่กินเหล้าเยอะมากๆเลยก็จะเป็นนาฬิกาปลุกเซลล์ตับเซลล์มะเร็งที่ตับให้ตื่นขึ้นมากลายเป็นมะเร็งตับตอนนี
3: ้
4: เมื่อกี้เราคุยถึงยาน้ำท่วม
3: เรื่องยา
4: ครับ
3: เนี่ยเราสามารถต่อยอดไปได้เยอะเรากลับมาที่ยา TC ไมซิน
4: ยาน้ำท่วม
3: ใช่ใช่ TC ไมซินค่ะ
4: คือเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นโดสของการป้องกันเนาะคือกินครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำผมนิดนึงนะว่าถ้าไม่อยากได้รับอันตรายหรืออาการข้างเคียงจากยาจำไว้อยู่สองอย่างนี้คือขนาดยาที่กินกับปริมาณกับระยะเวลาที่กินครับขนาดยาต้องกินตามที่ผมแนะนำนะครับกับปริมาณกับระยะเวลาที่กินก็ต้องกินตามที่ผมแนะนำถ้าบอกว่าครั้งเดียวก็คือครั้งเดียวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากลัวว่าอุ๊ยมันกลัวเอาไม่อยู่นี่นั่นซ้ำอีกดีกว่าเอาละเริ่มจะเกิดอันตรายละถูกไหมครับเพราะว่าระดับถัดไปมันจะเป็นความรุนแรงละคราวนี้ถ้ามีความรุนแรงปานกลางจนถึงความรุนแรงสูงเนี่ยเขาจะกินกัน 3-5 วันเลยครับหรือเคยเกิดเคสในต่างประเทศนะว่ามีกู้ภัยที่มีความเสี่ยงสูงมากคือมีบาดแผลอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจำเป็นต้องลุยน้ำเนี่ยเขาจะกินตัวนี้จนกว่าจะจบภารกิจเลยนะครับเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูใช
3: ่
4: ยาตัวนี้มันจะพิเศษอย่างนึงนะครับตรงที่มันเป็นยาอันตรายจะใช้สุ่ม4สุ่ม5เหมือนแบบยาสามัญหรือยาที่มีความอันตรายน้อยกว่าอย่างพาราเซตามอลเนี่ยไม่ได
3: ้
4: นะครับท่านผู้ชมต้องดูแลตัวเองนะช่วงนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่โรคฉี่หนูแหละครับคุณกบ
3: ม
4: ันยังมีโรคตาแดงน้ำกัดเท้ามันยังมีโอ้โหอุจจาระร่วงเยอะเต็มไปหมดเลย
3: คนเป็นเยอะด้วยช่วงนี้ค่ะถ้าน้ำกัดเท้าเราต้องดูแลตัวเองยังไงคะ
4: นี่เลยวันนี้เนี่ยที่ผมมาที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมกำลังมาบริหารจัดการสต็อกของยาน้ำกัดเท้าครับท่านผู้ชมจริ งๆแล้วรายการ
3: ใช
4: ่รายการชั่วโมงสุขภาพจะถามเหมือนกันว่ารายการชั่วโมงสุขภาพได้รับคำขอช่วยเหลือจากประชาชนไหมครับว่าอยากได้ยาน้ำกัดเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหม
3: ตอนนี้เหรอคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันถ้าเกิดว่าให้คุณพงศิวะประชาสัมพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะว่าถ้าใครต้องการ
4: ได้เลยได้เลยจริงๆก็ขออนุญาตใช้รายการชั่วโมงสุขภาพของกรมประชาสัมพันธ์เป็นที่ประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับว่าถ้าประชาชนท่านใดนะครับสงสัยเรื่องยาหรือมีอาการที่อยากจะถามเภสัชกรเนี่ยสามารถแอดไลน์นะครับ My Pharmacist เขียนติดกันนะครับ
3: ชื่อไลน์
4: นะครับแอดเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับแอดไลน์และสะกดว่า My Pharmacist เขียนติดกันเลยครับก็คือเป็น LINE Official ของสภาเภสัชกรรมครับในนั้นเนี่ยจะมีเภสัชกรคอยให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ถ้าสะดวกออนไลน์นะครับหรือถ้าอยากจะโทรมาก็โทรมาที่สภาเภสัชกรรมได้นะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าประชาชนท่านใดอยู่รอบๆกระทรวงสาธารณสุขหรืออยู่แถวๆนี้ ต้องการที่จะได้รับยาน้ำกัดเท้านะครับสามารถเข้ามารับฟรีได้เลยที่อาคารมหิตลาชั้น8นะครับมาที่สภาเภสัชกรรมนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกสามารถแจ้งมาทางผมได้เลยนะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจสภาเภสัชกรรมแล้วก็ติดต่อเภสัชกรพงศิวะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านเรามีสต็อกเรามีคณะเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็จากมอรังสิตเป็นวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ผลิตยาน้ำกัดเท้าเพื่อคอยให้สภาเภสัชช่วยแจกประชาชนครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงหรืองดการเดินลุยน้ำก่อนเพราะว่าจำได้ไหมว่าตอนนี้ฝนตกมันจะเป็น2อาทิตย์แล้วบางพื้นที่น้ำมันขังใช่น้ำมันเน่านะครับท่านผู้ชมน้ำมันเน่า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ใช่บางพื้นที่นี่สงสารประชาชนมากเพราะว่าเราไม่เป็นเขาเราไม่รู้นะต้องบอกตามตรงแต่เราต้องพยายามให้ประชาชนให้ความมีความรู้ในการดูแลตัวเองเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ให้มากที่สุดถ้าสภาเภสัชกรรมมีส่วนช่วยเหลืออะไรประสานงานอะไรก็แจ้งมาได้เลยเดี๋ยวเราเอาให้แล้วก็เรามีสต็อกยาบางส่วนนะครับก็คือเป็นยาน้ำกัดเท้านี่แหละ แล้วก็มาเอาที่เราได้เรายินดีให้บริการประชาชนนะครับแล้วก็ทางรายการชั่วโมงสุขภาพด้วยถ้าต้องการเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นเพื่อจ่ายแจกประชาชนก็บอกที่อยู่มาได้เลยเดี๋ยวจัดไปสัก200เซตไปก่อนก็ได้ครับเพื่อเอาไว้แจกแถวๆนั้นนะครับ
3: อยากให้คุณพงศิวะแจ้งเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะเผื่อว่าใครที่อยากจะโทรสอบถามเบื้องต้นนะคะเบอร์โทรศัพท์ของทางสภาเภสัชที่จะรับยาค่ะ
4: ตอนนี้เบอร์คู่สายมีปัญหานิดนึงแต่อยากจะให้ติดต่อไม่แน่ใจว่าทางรายการชั่วโมงสุขภาพจะพอเป็นสื่อกลางให้ได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะยินดีค่ะได้เลยค่ะ
4: เรามีไลน์ติดต่อกันอยู่แล้วก็อาจจะขอความอนุเคราะห์ให้รายการชั่วโมงสุขภาพเป็นสื่อกลางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าคู่สายกลับมาใช้ได้งานปกติแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไปเนาะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่าทางกระทรวงเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน คือเมื่อวันที่25เนี่ยน้ำก็ท่วมกระทรวงนะครับน้ำท่วมกระทรวงเหมือนกัน
3: โซนนั้นจะท่วมอยู่แล้วปกติเนี่ยจังหวัดนนท์จะอยู่ในที่ต่ำแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
4: ถูกต้องใช่ครับพี่กบใช่เลยแล้วก็นี่เราเพิ่งฟื้นฟูกันเสร็จแล้วเรากำลังคิดแผนต่อไปว่าพวกของสำคัญเนี่ยหรือพวกอุปกรณ์ไอทีเราต้องยกขึ้นชั้น2ชั้น3แล้วเพราะว่าชั้น1ของอาคารวิชาชีพเนี่ยอาจจะโดนผลกระทบประมาณนี้ครับ
3: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับทีมงานทุกคนเลยนะคะที่เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ว่าเรื่องที่สำคัญเนี่ยวันนี้คุณพงศิวะก็บอกว่าเรื่องยาสำคัญการใช้ยาต้องใช้ให้ถูกอย่างน้ำกัดเท้าสมมติว่าคนที่ต้องไปลุยมาแล้วกลับมาเนี่ยเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างแล้วยาที่สามารถใช้ได้มีอะไรบ้างคะ
4: ครับเบื้องต้นเลยนะท่านผู้ชมอันดับแรกเลยล้างให้สะอาดด้วยน้ำธรรมดานี่แหละล้างแล้วดูทุกซอกทุกมุมเลยนะว่ามีแผลมีอะไรไหมเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอย่าลืมนะว่าท่านเป็นเบาหวานท่านไม่รู้สึกนะว่ามือไอ้เท้าท่านไปเหยียบไปโดนอะไรท่านไม่รู้ตัวนะคราวนี้ไปรู้อีกทีนึงคือดันเป็นแผลแล้วเนี่ยครับสำคัญมากล้างก่อนล้างดูนี่นะอ้าวไม่มีแผลโอเคคราวนี้ผิวหนังเราเวลาแช่น้ำนานมันจะเหี่ยวใช่ไหมครับท่านต้องทาความชุ่มชื้นกลับคืนเข้าไปถ้าที่บ้านท่านมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยทาไปก่อนเช่นใช่ครีมทาผิวหรือพวกแว็กซ์พวกไขพวกขี้ผึ้งพวกออยล์นะครับแต่นะครับคุณกบและท่านผู้ชมต้องระวังนะครับครีมที่มีความหอมให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
3: ที่มีส่วนผสมความหอมที่เดี๋ยวนี้เขาฮิตผลิตขึ้นมา
4: ใช่ใช่
3: ต้อง
4: ไม่ใช่ว่าใช่เพราะว่าอย่างนี้เคยเจอคนไข้น้ำท่ว
3: ม
4: แล้วไปเอาครีมทาหน้านี่แหละมาทาเท้าก่อนเพราะว่าเขาเจ็บมากแต่พอทาไปแล้วเจ็บกว่าเดิมอีกรู้ไหมทำไมครับเพราะว่าครีมทาหน้าเนี่ยมันจะมีความหอมจำผมง่ายๆนะมีน้ำหอมที่ไหนมีแอลกอฮอล์ที่นั่น
3: โอเคเข้าใจ
4: แล้วท่านผู้ชมคิดดูเอาแอลกอฮอล์ไปลาดแผลเกิดอะไรขึ้นแสบสิครับคราวนี
3: ้ค่ะ
4: แสบเลยนะครับแอลกอฮอล์หลักการของการใช้แอลกอฮอล์คือใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลไม่ใช่เช็ดตรงกลางแผลนี่คือหลักการปฐมพยาบาลใช่
3: แอ
4: ล
3: กอฮอล์
4: ใช
3: ้
4: ฆ่าเชื้อรอบๆ
3: หลายคนอาจจะเข้าใจผิดเวลาที่เกิดบาดแผลปุ๊บเอาแอลกอฮอล์ลาดเลยแบบนี้ ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้เลยครับไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องระวังเรื่องนึงนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยหลังจากทาเสร็จแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์จะดึงน้ำออกจากผิวสังเกตง่ายๆนะบุญกบครีมของบุญกบอ่ะครีมของกบดูเลยใช้เจลอ่ะเวลาใช้เจลล้างมือแป๊บเดียวอ่ะเจลแห้งหมายความว่าพอเจลแห้งเสร็จปุ๊บเออมันดีเนาะเพราะแห้งเร็วเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันดึงน้ำออกจากผิวทำให้สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือตัวครีมที่มันผสมอยู่ในแอลกอฮอล์เช่นความอาจจะเป็นสารบำรุงผิวสารไวท์เชนนิ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผิวที่เท้าเนี่ยซึ่งถ้าเขามีแผลปรีแล้วเนี่ยไม่เหมาะกับแอลกอฮอล
3: ์
4: มันจะทำให้เท้าเรามันแห้งยิ่งกว่าเดิมแล้วมันก็จะปรีแตกแล้วก็แสบเพราะแอลกอฮอล์นะท่านผู้ชมต้องระวังเพราะฉะนั้นใช้เป็นขี้ผึ้งจะเหมาะกว่าหรือถ้ามันจะมีเชื้อราเกิดขึ้นควรใช้ยาฆ่าเชื้อราอย่างเดียวไม่ควรใช้ยาฆ่าเชื้อราที่ผสมสเตียรอยมันจะเป็นการไปกดภูมิคุ้มกันอันนี้เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าหมอผิวหนังรณรงค์เลยว่าให้แยกการรักษาให้ชัดเจนเพราะว่าเวลาเราไปใช้ปนกันแล้วเนี่ยมันยากต่อการวินิจฉัยแล้วมันทำให้โรคมันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมประมาณนี้ครับ
3: คุณหมอคะขออนุญาตอันนี้เราจะอ่านคำถามไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าในช่องต่อบ้านดำนะคุณเลิฟๆฝากถามว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลที่ทางการแพทย์ใช้อะที่หมอใช้เนี่ยเขาเรียกแอลกอฮอล์อะไรคะ
4: แอลกอฮอล์ที่ใช้ตรงนั้นมันเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะครับท่านผู้ชมคือทีนี้ต้องเรียนแจ้งให้ต้องเรียนแจ้งให้ทราบก่อนว่าแอลกอฮอล์มันมีเปอร์เซ็นต์ของมันแอลกอฮอล์ที่เราใช้กินดื่มก็เป็นอีกเปอร์เซ็นต์นึงแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการล้างเครื่องยนต์ก็เป็นอีกอันนึงนะมีนะหรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ในเครื่องสำอางก็เป็นอีกอันนึงแต่แอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลจะอยู่ที่ประมาณ 70% จริงๆแล้วอ่ะมีแอลกอฮอล์ที่เป็น 99% ด้วยนะครับคุณกบ
3: อันนั้นเขาใช้แบรนด์ไหนคะ
4: คือเปิดออกมาไม่ทันได้ทำอะไรฟลุปหายไปในอากาศ
3: ละใ
4: ช่ใช่หรือน้ำมันที่เราเติมรถนะก็เป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับแต่คราวนี้ในทางยาผมให้ความรู้ง่ายๆในชื่อของมันนะครับชื่อเคมีของมันนะถ้าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับคุณกบอันนี้สมัยเรียนเลยนะมีน้องๆมปลายฟังอยู่หรือเปล่ามีน้องๆมปลาย
3: เอทิลแอลกอฮอล
4: ์น้องๆมปลายถ้าเป็นเอทิลเนี่ยเอทิลเนี่ยเอทก็คืออีทครับก็คือเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้กินได
3: ้
4: เช่นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้ายาปาปิ้งอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำไม่ได้ส่งเสริมให้กินนะต้องบอกก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้เมาเหล้านะครับแต่แอลกอฮอล์ที่ชื่อว่าเมทิลเนี่ยเมทิลหรือเมทานอลเนี่ยอันนี้กินไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเคมีตอนสมัยเรียนเลยเบื่อน้องๆมปลายฟังอยู
3: ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไอแอลกอฮอล์ที่เขาแบ่งว่าทำไมต้อง 70% หรือ 80% หรือว่ามีส่วนผสมอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยใช้ให้ถูกต้องนะคะคือทางการแพทย์เขาจะใช้70แต่ว่าคุณหมอก็แนะนำว่าอะไรก็ตามที่เกิดบาดแผลเราไม่ควรที่จะใช้แอลกอฮอล์เนี่ยลาดเข้าไปในแผลอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าลุยน้ำไปปุ๊บไปเจอสิ่งของที่มันคมมันบาดแก้วขวดอะไรที่เราไม่เห็นเนี่ยบาดมาคุณหมอแนะนำเภสัชกรคุณพงศิวะแนะนำหน่อยค่ะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงดีคะ
4: คืออันดับแรกก่อนเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านประชาชนก็คือต้องประเมินความรุนแรงก่
3: อ
4: นถ้ามันรุนแรงมากเราไม่สามารถรักษาได้เองนะครับอาจจะต้องรีบเลยครับรีบไปหาหน่วยการแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการหยุดบาดแผลคือหยุดเลือดอันนั้นแต่อันนี้จะมีจุดระวังอีกอันนึงนะครับท่านผู้ชมเป็นจุดระวังที่ผมเฝ้าเตือนเลยนะว่า เลือดหรือสารคัดหลั่งเนี่ยไม่ควรสัมผัสกับมือหรือผิวหนังของเราโดยตรงเพราะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเชื้อไวรัสเช่นไวรัสตับอักเสบบีไวรัสอื่นๆที่มันอยู่ของคนคนนั้นอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราเห็นคนที่กำลังได้รับอันตรายไม่ว่าจะเป็นบาดแผลอะไรก็ตามประเมินความรุนแรงก่อนว่า1สิ่งที่ต้องมีอันแรกเลยนะครับเราต้องมีสติตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งโวยวายดูว่าจะทำยังไงต่อได้นะครับจะทำยังไงต่อได
3: ้
4: ถ้ามันเป็นบาดแผลเล็กๆน้อยๆนะครับเอาผ้าแห้งพันไว้ รีบไปโรงพยาบาลได้เลยแต่ถ้ามันเป็นแผลแบบขีดข่วนนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวมาล้างทำความสะอาดแผลด้วยตัวน้ำยาฆ่าเชื้อแปะบาดแผลให้แห้งแป๊บเดียวก็หายได้ครับประมาณนี
3: ้ทีนี้น้ำยาฆ่าเชื้อหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะน้ำยาฆ่าเชื้อของที่ทางเภสัชแนะนำคืออะไร
4: จริงๆแล้วหลักการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเรายังยืนพื้นอยู่ที่ตัวโพวิโดนไอโอดีนนะครับเป็นตัวยาฆ่าเชื้อที่หาซื้อได้แล้วก็จัดเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยก็คือใช้แบบค่อนข้างปลอดภัยนะถ้าเก็บให้ห่างจากไกลมือเด็กเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อห้ามใช้เล็กๆน้อยๆเช่นคนที่แพ้ยาตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับคือยาเนี่ยมันเป็นสารเคมีเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะแพ้มันไหมถ้าเราไม่ได้ลองใช้มันแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขามีอาการแพ้เช่นมีผื่นคันอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องรีบหยุดยาก่อนเพราะว่ามันก็มีตัวยาอย่างอื่นที่สามารถฆ่าเชื้อได้เหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นต้องประเมินก่อนว่าถ้าล้างไม่ดีนะท่านผู้ชมล้างไม่ดีมีเศษหินเศษแก้วเนี่ยติดอยู่ข้างในอันเนี้ยติดเชื้อแน่นอนติดเชื้อแน่นอนต่อให้ทายาฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้เอาเศษสกปรกพวกนั้นออกก็มีโอกาสติดเชื้อได้เป็นหนองเป็นหนองเลยใช่ครับ
3: อีก
4: อ
3: ันนึง
4: ที่ใช้ได้ตอนนี้มีประเด็นตรงที่ว่าประชาชนบางคนโดนหมากัดอันนี้ก็สำคัญคือเวลาเราโดนหมากัดเราทำยังไงรู้ไหมบางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์ราดเลยโอ้โห
3: เห็นหลายคน
4: ค่อนข้างรุนแรงนะรุนแรงซึ่ง
3: ค่ะแต่ไม่ต้องไปเอารองเท้ามันไม่ดำ
4: โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ
3: ันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
4: เดี๋ยวนี่ไม่ได้เด
3: ี๋
4: ยวเราต้องรีบมาดูแผลเราก่อนเดี๋ยวเราก็ไปตบมันทีหลังเอา
3: คือโบราณก็จะบอกว่าหมากัดใช่ไหมเอารองเท้ามาตบที่เหนือแผลหรือตบบอกว่าเดี๋ยวนะจะอักเสบ
4: ประชาจริงๆจะบอกประชาชนอย่างนึงว่าถ้าโดนสัตว์มีเขี้ยวกัดเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือสติเหมือนกันตั้งสติก่อนแล้วก็ล้างแผลด้วยน้ำสบู่เป็นด่างอ่อนๆเนี่ยล้างเพราะว่าน้ำสบู่จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วคอยเอาพวกเศษหินเศษ

0: ดินเศษหญ้าที่มันอยู่ในฟันมันอ่ะอยู่ในนั้นออกแล้วอาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อประเมินว่าควรจะต้องได้รับวัคซีนกันบาดทะยักหรือการพิษสุนัขบ้าไหมประมาณนี้ครับสำคัญมากคืออย่าเอาแอลกอฮอล์ไปราดเพราะแอลกอฮอล์อย่าลืมนะผมบอกไปแล้วว่าแอลกอฮอล์มันดึงน้ำออกจากผิวได
1: ้
0: พอมันดึงน้ำออกจากผิวปุ๊บเลือดจะไหลไม่หยุดเลยนะครับท่านผู้ชม
1: ต้องระวังให้ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะคุยกับคุณหมอนานๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะที่คุณหมอมาร่วมขออภัยเภสัชกรฝากเรามีไฮไลท์สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยเห็นทางด้านของคุณพงศิวะบอกว่าเตรียมไว้แล้วเรื่องของของที่ระลึกที่จะมาแจกแฟนรายการของเรานะคะทางให้ทางคุณพงศิวะได้แนะนำค่ะ
0: ก็อยากให้ทุกท่านเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook สภาเพศสัจกรรมนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์เพจ Facebook ของเราแล้วช่วยบอกเล่าหน่อยครับว่าเพศสัจกรที่คุณพบครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณไปประทับใจเขาด้านไหน
1: หรือง่ายเลยนะกติกาง่ายมาก
0: ใช่ๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตส่งแก้วน้ำเก็บความเย็นไปให้เป็นของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวส่งจากสภาเภสัชไปให้เลยนะครับก็ท่านใดที่ร่วมสนุกตรงนี้เนา
1: ะ
0: ลองเข้าไปที่เพจ Facebook ชื่อว่าสภาเภสัชกรรมนะครับเป
1: ็
0: นตอนนี้หน้าจอโปรไฟล์เราจะเป็นหน้าจอสีเทาๆอยู่เนาะเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีกับองค์พานะครับก
1: ็
0: จะเป็นหน้าจอสีเทาๆอยู่ก็กดแชร์เพจของเราแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเพจสภาเภสัชกรรมนะครับหรือถ้าปรึกษาเรื่องยาก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับมีเภสัชกรคอยให้คำปรึกษาอยู
1: ่
0: แล้วก็ช่วยบอกเล่าหน่อยได้ไหมว่าเภสัชกรที่คุณพบคนสุดท้ายเนี่ยคุณประทับใจอะไรกับเขาที่คุณไปรับบริการกับเขามาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เลยครับ
1: โอ้กติกาไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะแต่ว่าแค่อยากให้ทุกคนนั้นร่วมสนุกแล้วก็ติดตามเรื่องราวของทางเภสัชกรรมสภาเภสัชสัจกรรมนะคะซึ่งสามารถติดตามได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อธิบายเข้าไปในนั้นค
0: ่
1: ะ
0: โอกาสหน้าเราน่าจะเปิดโอกาสให้ได้โทรเข้ามาสอบถามผมได้เลยเนา
1: ะ
0: เพราะว่าใช่เดี๋ยวเรานัดแนะกันก็คือ
1: ได้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความรู้ที่ดีมันต้องเป็นความรู้ที่เขาสงสัยจริงๆไม่ใช่พวกเราเอามาพูดเนาะเพราะเราเขาไม่รู้ว่าเขาสงสัยแบบนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก
1: ็
0: อยากเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังรายการชั่วโมงสุขภาพอยู่เนี่ยได้โทรเข้ามาแล้วร่วมพูดคุยกับผมได้เลยแต
1: ่
0: ท่านต้องเตรียมข้อมูลมาด้วยนะว่าท
1: ่
0: านกินยาอะไรอยู่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยผมจะให้คำแนะนำได้เลยว่าต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะให้ประสานการรักษาหรือส่งต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ในนามของสภาเภสัชกรรมเนี่ยยินดีรับใช้ชั่วโมงสุขภาพและประชาชนครับ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางด้านของคุณเภสัชกรพงศิวะกู้นอกนะคะผู้ช่วยเลขาธิการด
0: ้
1: านการบริหารจัดการองค์ความรู้และการจัดการตนเองของประชาชนจากสภาเภสัชกรรมมาให้ทั้งความรู้มาให้ทั้งข้อคิดดีๆและที่สำคัญมีของที่ระลึกมาฝากด้วยนี่แหละค่ะ
0: ใช่ใช่
1: จะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
0: ชื่อผมเป็นพกนะครับไม่ใช่พย
1: พกพกใครใส่พยไป
0: พยเป็นผู้ชาย
1: ขออภัยด้วยค่ะพกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะคะใครที่ติดตามชั่วโมงสุขภาพก็อย่าลืมไปติดตามสภาเภสัชกรรมไปลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยค่ะงานนี้ได้รับฟรีๆเลยนะคะแก้วน้ำเยติมาใส่น้ำรับประทานดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่ทางด้านของเภสัชกรพงศิวะกู้นอกท่านเป็นกันเองมากๆแล้วท่านก็น่ารักด้วยนะคะมาบอกต่อเรื่องของการใช้ยาหร
2: ือ
1: แม้แต่เรื่องสุขภาพต่างๆอันนี้เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นโดยที่ก่อนที่เราจะไปหาหมอหลักๆใหญ่ๆเนี่ยก็มาดูแลกันก่อนเน
2: า
1: ะ
2: บางคนอ่ะไม่สะดวกไปหาหมออาจจะอยากโทรมาสอบถามใช้ยาอะไรอาการ
1: เตรียมข้อมูลไว้เลยเหมือนที่คุณพงศิวะแนะนำนะคะเราก็จะติดว่าเป็นคุณหมอแต่จริงๆแล้วท่านเนี่ยเป็นเภสัชกรนะคะถ้าผู้ชายเป็นเภสัชกรผู้หญิงเป็นเภสัชกรหญิงนะคะก็ใครที
2: ่ครั้งหน้าอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสก็อาจจะเชิญ ท่านมา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ปรึกษาสุขภาพต่างๆได้นะคะคุณหมอก็ใจดีด้วยนะคะคุณหมออีกแล้วท่านเป็นเภสัชกรนะคะท่านเภสัชกรเองท่านก็ใจดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามเพจเภสัชกรรมซึ่งตอนนี้นะคะ

0: ในเพจนี้หรือว่าจะฝากคำถามไว้ได้ฝากมาในช่องทางคอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือว่าใครที่จะโทรตรงไปก็ได้แอดไลน์ตัวนี้แอดไลน์ดีกว่าเนาะ Line Official นะคะ @mypharmacist นะคะ mypharmacist เป็นของสภาเภสัชกรรมท่านสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ขอรับยาน้ำกัดเท้าได้นะคะหรือว่าในชุมชนของท่านเนี่ยรวบรวมกันไปนะคะขอทีเดียวเลยนะคะ
1: ส่งให้โทรไป
0: แล้วก็ไปรับการจะรับจะส่งอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานของเภสัชกรนั้นก็จะแนะนำนะคะว่าจะสามารถรับได้ที่ไหนเพราะว่าเห็นบอกว่าใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปรับได้ที่มหิตลาชั้น8อาคารเภสัชกรรมนะคะหรือว่าการส่งต่อยาจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยก็สอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันช่วงท้ายรายการกับชั่วโมงสุขภาพค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
7: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
8: กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
7: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
9: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
9: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
10: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
9: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
10: ถูกต้องค่ะ
9: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11 นาฬิกา 54 นาทีนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะหลังจากน้ำลดไปแล้วนะคะในหลายพื้นที่จะต้องดูแลตัวเองยังไงคุณหมอก็ได้แนะนำแล้วด้วยนะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาอะไรก็ตามที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือความเครียดบางคนเนี่ยเครียดนะคะหลายอย่างมีความกังวลยิ่งพอฝนตกหนักๆโดยเฉพาะในช่วงนี้กลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: กังวล
0: ไปหมดแล้วตอนนี้นะคะ
1: จะนอนคนที่อยู่ใกล้น้ำนะบ้านใกล้น้ำ
0: ต้องเฝ้าน้ำตลอดเวลาเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะ

0: กลับมาซ้ำอันนี้คือจะบอกว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นนะคะสิ่งกระตุ้นรอบตัวเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการที่เขาเรียกว่าวิตกกังวลเครียดจนใจสั่นทำไมถึงใจสั่นเพราะว่าเราอ่ะกังวลอยู่ในเรื่องนั้นนานๆเสียงฝนน้ำขังกลิ่นโคลนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสิ่งกระตุ้นรอบตัวกลิ่นโคลนหรือแม้แต่ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยิ่งข่าวน้ำท่วมใครที่ไปติดตามข่าวน้ำท่วมแล้วก็หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าสมองคนเราเนี่ยมันอาจจะมีการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็จดจำไว้อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกตามมาก็คือความกลัวความกังวลหรือว่าตื่นตัวมากนะคะหรือแม้แต่สถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยยังไม่ได้รุนแรงมากเหมือนครั้งก่อนๆเองก็ตามมันจะมีความรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะเหมือนกับว่ามากดดันอ่ะ
1: มัน
0: มากระตุ้น
1: มันเป็นปฏิกิริยาที่บางทีก็ไม่รู้ตัว
0: ใช่ค่ะ
1: มันเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: เราให้สังเกตอาการแบบนี้ค่ะคือใครที่มีอาการแบบนี้เนี่ยนั่นคือสิ่งกระตุ้นที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือใจเต้นเร็วกระสับกระส่ายกังวลกังวลว่าน้ำมันจะมาอีกไหมอยากจะรีบยกของแล้วก็เตรียมตัวทันทีเลยแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็พอนอนไม่หลับเนี่ยใจก็จะโฟกัสหรือว่าไปติดตามเรื่องข่าวสารไม่จบไม่สิ้นฟีดไล่ดูข่าวนึกภาพสิเราทำแบบนี้ในที่สุดเนี่ยสุขภาพเราก็จะเสียเมื่อรู้สึกว่าใจสั่นลองหยุดสักนิดหนึ่งค่ะหยุดนิดหนึ่งแล้วก็เช็คตั้งหลักค่ะหยุดเรื่องของสังเกตความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องรีบ อย่าไปตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะค่อยๆมีสติเหมือนที่คุณหมอบอกว่าอันดับแรกเลยสติต้องมามีสติแต่ถ้าใครไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะไม่เข้าใจนะคะเราเข้าใจดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะมีความเครียดนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะส่งต่อความหวังดีปรารถนาดีไม่อยากให้ทุกคนนั้นเครียดจนเกินไปแล้วก็เช็คตรวจสอบสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
1: อ
0: ัน
1: นี้จำเป็น
0: ข่าวสาร
1: ข่าวปลอมเยอะ
0: โอ้โหคุณเยอะนะเกิดขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยบางทียังไม่รู้เลยข่าวตั้งแต่ปีไหนไม่รู้เอามาโพสต์แล้วทุกคนก็เข้าไปคอมเมนต์ได้มาเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงบางคนเนี่ยก่อนที่จะโพสต์หรือว่าลงคลิปอะไรก็ตามแปะข้อความไปสักหน่อยเนาะคอนเทนต์ว่าอะไรเหตุนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อเวลาเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยโฟกัสที่ว่าข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรเวลาไหนเพราะว่าบางคนอะลงภาพน้ำมาหึมาลงมาเลยแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดเมื่อปี54
1: เป็นน้ำท่วมใหญ่
0: มันก็มีเหมือนกันบางคนอยากได้ยอดการเข้าถึงเอ็นกงเอ็นเกตอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าอย่ามาใช้
1: ทำบนความทุกข์ของ
0: คนอื่นเลยเนาะแล้วก็ประชาชนคนไทยหลายๆคนหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เจอความทุกข์เรื่องน้ำท่วมพออยู่แล้วนะคะหลังจากเช็คตรวจสอบข่าวลืออะไรที่ไม่โอเคแล้วก็ไม่ต้องไปติดตามแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งหลักก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นเท่านั้นค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าฝนมาอีกรอบนึงแล้วนะคะช่วงนี้ก็มาอีกสักหลายวันเหมือนกันนะก็ต้องตั้งรับกันให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพชั่วโมงสุขภาพก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะคุณมดขา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะมดกบแล้วก็พี่ออมพร้อมด้วยทีมงาน Facebook Live นะคะ
0: คุณโบ๊ทค่ะ
1: คุณโบ๊ทค่ะ
0: ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน Thank you.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด ีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถาน

0: การน้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพสินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
2: วันนี้เนี่ยอย่าเชียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
3: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
1: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติหาลือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
4: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุด สำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัส

0: ทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่าหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการณ์พยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึง

0: ารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
1: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพื้นพี่น้องประชาชน
0: นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดปุริมปราศภาภาครายงาน
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
4: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
5: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
4: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
3: และวันนี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ one on one และพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึง

0: นักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนการภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
2: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำการกำกับดูแลปัจ

0: ใจเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบาง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือCOP31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอัน

0: ดันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันภู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศภูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นภู13ต่อ9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพ็ญนิภานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน2ต่อ0เซต25-20 25-18และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร2ต่อ0เซต25-13 25-16ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม2ต่อ0เซต25-19 25-15ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล2ต่อ0เซต25-18 25-23ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250Rลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักปิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามด้านทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น

0: พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอด้านเคนเนต ดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่า PT ประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลด์ยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือ

ด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัคร

0: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงรีบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์ 0 2

0: 2773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีช่องทางให้ได้ติดตามทาง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Page แว่วหวานตำนานเพลงรวมไปถึง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel วันนี้คุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ครั้งแรกครับที่น้องโยนะครับมาช่วยในช่วงของดนตรีสากลนะครับปกติน้องโยจะอยู่ในช่วงของดนตรีไทยนะครับ
0: วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะ
1: 1ชั่วโมงเต็มครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะพาคุณเนี่ยย้อนสู่ห้วงตั้งแต่ยุคทอง

0: ของบทเพลงจนถึงยุคปัจจุบันในรูปแบบของเพลงละคร
1: วันนี้มาในบทเพลงวันวานนะคะที่ยังคงเหนือการเวลาทั้งถ้อยคำที่วิจิตรท่วงทำนองที่อ่อนหวานแล้วก็เรื่องราวแห่งความรักรวมไปถึงความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสมอมาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงนี้ครับในฝันเพลงนี้คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลครับทำนองโดยหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์และหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ขับร้องโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสิริครับ
1: เพลงที่2นะคะเพลงจุฬาตรีคูณคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะ
0: ตามด้วยบทเพลงที่3ครับเรือนแพเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
1: เพลงที่4ค่ะชั่วฟ้าดินสลายคำร้องโดยครูมารุธทวีณบางช้างบุรพศิลปินทำนองโดยครูแมนรัตศรีกระนนศิลปินแห่งชาติและขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
0: บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมครับ
1: เชิญค่ะ

0: เดินทางกันต่อครับที่4บทเพลงต่อจากนี้ครับเราไปต่อกันที่เพลงแรกครับบทเพลงอ่อเจ้าเอ่ยเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์ครับเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสถ่ายทอดโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับน้ำตาแสงใต้คำร้องโดยครูมารุตและครูสุรัตน์ภุกเวศครับทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเขมรไซโยกนะครับและลาวดำเนินเกวียนถ่ายทอดในวันนี้นะครับโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันครับ
1: บทเพลงที่3นะคะคือเพลงขวัญเรียมคำร้องและทำนองโดยพรานบูนจิตอัศวเสนาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าขับร้องโดยคุณตีรดาสิงคานค่ะและบทเพลงที่4คือเพลงแสนแสบคำร้องโดยครูชารีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เราไปรับฟังเพลงบทเพลงเพราะๆกันเลยครับ
1: เชิญค่ะ

0: ช่วงต่อไปค่ะเป็นบทเพลงที่งดงามทั้งทางด้านถ้อยคำและท่วงทำนองถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสียงขับร้องและดนตรีได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ละเพลงก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความอ่อนหวานความสง่างามและภาพความงดงามของธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงค่ะ
1: โอ้น้องโยพูดขนาดนี้เราต้องไปฟังกันต่อดีกว่าครับ4บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่ร่มฉัตรเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติเพลงประกอบละครเรื่องร่มฉัตรครับวันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดนั่นก็คือคุณพัฒนันอรุณวิจิตสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดวงจันทร์เพลงนี้คำร้องและทำนองโดยพลตรีหลวงวิจิตวาทการเพลงประกอบละครประวัติศาสตร์เรื่องเลือดสุพรรณครับขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณณรมนสมหวังครับ
0: เพลงที่3นะคะคือเพลงบุพเพสันนิวาสคำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์เพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนบทเพลงที่4คือเพลงอีสาคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงประกอบละครอีสาขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมบทเพลง4บทเพลงพร้อมกันครับ
0: เชิญค่ะ

0: านเพลงเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มบางๆให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับทุกบทเพลงเรารังสรรค์โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบคุณคุณเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมผลิตรายการโดยคุณทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์พัฒน์รุ่งเรืองวาทยากรของเราวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: และขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะจาก NVT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ฝากช่องทางนิดนึงไหมครับน้องโยคร
0: ับ ค่ะช่องทางการติดตามนะคะแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook แว่วหวานตำนานเพลงขอบคุณ NVT 2 HD อีกครั้งค่ะ
1: และขอบคุณน้องโยด้วยนะครับวันนี้มาช่วยพี่เฟรนนะครับขอบคุณมากนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเทปต่อไปเรียนเชิญด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ส่วนรายการของเราครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
9: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว
10: ์นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอดเพ ื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ที่ต่างๆที่ตอนนี้ยังได้รับผลกระทบหน่อยค่ะ
2: คือผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับภัยธรรมชาติของเราณวันนี้มันมีวิวัฒนาการนะครับเราก็ต้องมีวิวัฒนาการ
1: ค่ะ
2: สิ่งสำคัญคือแผนรับมือนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งไปยังพี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
2: พี่น้องประชาชนก็ต้องมีการร่วมมือนะครับกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดณวันนี้เนี่ยต้องบูรณาการ
3: ครับ
2: นะครับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องสามารถจะบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยได้มหาดไทยสาธารณสุขคมนาคมก็ต้องทำงานด้วยกันได้นะครับทุกๆกระทรวงเนี่ยต้องมีการบูรณาการซึ่งตรงนี้ผมก็กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดังนั้นพี่น้องประชาชนครับผมเข้าใจดีว่าในห่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับความต้องการของท่านหรือความทุกข์ของท่านเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับแล้วก็มีความต้องการเนี่ยอาจจะหลากหลายในส่วนของงานต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับต้องขอมานะครับขอให้ท่านบอกพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปทำงานแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างแน่นอนนะครับแต่นอกเหนือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับในห่วงเวลาของการเตือนหรือว่าการขอความร่วมมือเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุแล้วอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูนะครับตอนนี้เฉพาะทางกทม.เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะประสานทางกทม.กทม.ก็ประสานกับทุกหน่วยงานนะครับพยายามจะเร่งรัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเราไม่อยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับทนอยู่กับสภาพขยะนะครับสภาพของความเสื่อมโทรมนะครับเราเข้าใจดีนะครับตรงนี้ก็พยายามจะกำชับแล้วก็ตรงไหนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยผมจะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถแน่นอนนะครับเรื่องเงินเยียวยาไม่ต้องห่วงเงินเยียวยานี้เป็นของท่านเป็นเงินภาษีของท่าน 100% น
1: ะครับ
2: แล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีก 100% นะครับที่ท่านจะต้องได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยนะครับมีความสบายใจในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเงินเยียวยา
1: ครับ
2: ทางพวกผมเนี่ยนะครับเมื่อท่านกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับตรวจสอบถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะเร่งรัดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือท่านครับผม
3: ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เอาใจช่วยนะคะ
3: เป็นกำลังใจท่านด้วยครับท่านครับเห็นท่านลุยทั้งทำอาหารทุกอย่างเลยยกพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาก็เห็นแล้วชื่นใจครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับท่านก็ทำงานก็ตั้งแต่แบกชาวบ้านอพยพคนทำหมดทุกอย่าง
1: ทำอาหารด้วย
3: เพราะว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยคนหนุ่มหมดเลยอ่ะมท.2ก็หนุ่มมท.3หนุ่มมท.4หนุ่มคนหนุ่มหมดนะ
1: ค่ะ
3: ก็มีแต่มท.1คนเดียวแหละที่ยังไม่หนุ่มแต่ก็ยังหนุ่มอยู่อ่ะ
1: ค่ะหนุ่มจุดๆๆนะก็ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ดีอยากให้มั่นใจนะคะว่าภาครัฐตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างตัวอย่างของท่านเจเศรษฐ
3: ์
1: ลงพื้นที่ทุกพื้นที่นะคะเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยเขาให้ความสำคัญมากเลยพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเนี่ยท่านยกกำชับแล้วศุกร์นี้เนี่ยเงินต้องถึง 4,700 ล้านถูกไหมคะพี่ธนา
3: ครับก็อาจจะไม่ถึงทั้งหมดแต่ว่ามันก็ใครส่งข้อมูลมาก่อน
1: first come first serve
3: ใช่ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนี่คือรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมานะครับฝากติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นสายด่วนปพ1784
1: ตลอด24ชั่วโมง
3: โทรศัพท์เข้ามาได้ล่าสุดในส่วนของทางสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีกำกับดูแลสคบท่านก็เป็นตัวเชื่อมประสานเชื่อมโยงทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะช่วยเหลือลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่จมน้ำรถที่เสียรถที่จะต้องเคลมรถที่จะต้องยกต้องลากนะครับจะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็ เรื่องของการช่วยเหลือกรณีนะครับที่จะเป็นหนี้นะครับจากการเช่าซื้อรถหรือบ้านก็แล้วแต่ภาระหนี้นี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการพักการชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันส่วนคปภ.คณะกรรมการกำกับธุรกิจประกันภัยก็เร่งรัดนะครับกับบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมก็สามารถติดต่อสายด่วน1186ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าไหลค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยส่วนมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสคบก็กำกับดูแลส่วนนี้อยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะครับหน่วยงานหน่วยประสานเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ
1: นะคะตอนนี้เราจะไปตาม
3: รับสายชาวบ้านกันบ้างนะ
1: คุณณภาจากสมุทรสาครค่ะมีคนเอาที่มาฝากขายนะคะทักทายคุณณภาก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณณภามีคนเอาที่มาฝากขายกำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนตอนมกราคมปีหน้าคือ70นะคะติดต่อคนขายฝากไม่ได้ไม่รู้อยู่ไหนเปลี่ยนเบอร์อีกดอกเบี้ยไม่ส่งอยากทราบว่าทำอย่างไรได้บ้างถ้าครบกำหนดไถ่แล้วเนี่ยจะส่งหนังสือบอกกล่าวได้ที่ไหนถูกไหมคะ
4: คือว่าเขาก็บอกเขาโทรมาแจ้งเมื่อต้นปีบางกลางปี67เขาส่งดอกมาแค่4เดือนค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ให้ส่งดอกแล้วแล้วเขาไม่เอาที่เขายกที่ให้ค่ะแล้วนี่เราต้องทำไงต่อคะต้องไปที่ดินไหมต้องทำยังไงต่อหรืออยู่เฉยได้เลยคะ
3: คุณณภาคุณรับซื้อฝากมาในราคาเท่าไหร่ครับ
4: 1,100,000ค่ะ
3: 1,100,000นะครับแล้วมูลค่าที่มันเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือเป็นที่ดินอย่างเดียว
4: เป็นที่ดินอย่างเดียวค่ะ
3: ที่ดินแล้วมันมูลค่าเท่าไหร่ครับ
4: ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: อ้าวเราก็ต้องรู้ได้เรารับซื้อฝากมาแล้วก็ต้องรู้ราคาแล้ว
1: ไม่รู้ป่ะราคาประเมินเหรอฮะเพราะว่ารับซื้อ
4: ราคาประเมินก็ประมาณนี้ค่ะประมาณ1ล้านนะคะ
3: 1ล้านอ๋อถึงว่าแล้วเขาขาดหายไปเลยดอกเขาก็ไม่ต้องส่งนะครับว่าพี่รับซื้อฝากไว้ในราคาที่แพงเท่ากับราคาซื้อขาย
1: จริงเวลารับซื้อไข่ฝากเขาจะรับต่ำกว่าราคาประเมินถูกไหมฮะ
3: ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ซื้อสูงอ่ะเพื่อที่จะคือคนขายฝากเนี่ยเขาอยากจะขายเขาก็ไม่ได้จะขายเต็มราคานะเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาการถ่ายถอนเหมือนกันเขาก็ขายไว้สักจำนวนหนึ่งสมมติราคา1ล้านนี่ขายสัก 300,000 400,000 500,000 เพื่อหวังจะมาถอนคืนแต่ถ้าคุณจะขายราคา1ล้านขายฝากราคา1ล้านเนี่ยนะ
1: ก็ต้องคืน1ล้าน
3: มันเหมือนกับเท่ากับคุณขายราคาไปเลยอ่ะทีนี้พอถามราคาเสร็จปั๊บพี่บอกว่าราคาตลาดก็เท่านี้พี่ก็ซื้อฝากมาเท่านี้นะครับเขาจึงไม่ผ่อนต่อทั้งต้นทั้งดอกเพราะฉะนั้นพอถึงครบกำหนดมันก็ต้องยึดไม่ใช่ยึดอ่ะมันก็ตกมาเป็นของพี่ผู้รับซื้อฝากตามกฎหมายขายฝาก
1: ค่ะ
3: แต่โดยหลักแล้วเนี่ยโดยหลักฟังนะฟังเนี่ยเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนแหละถ้างั้นน่ะโดยหลักแล้วเนี่ยในหนังสือสัญญาขายฝากระบุที่อยู่เขาอย่างไรพี่ก็ทำหนังสือส่งแจ้งไปตามกฎหมายขายฝากก็คือ1แจ้งให้ผู้ขายฝากได้ทราบว่าสัญญาขายฝากจะครบกำหนดวันที่เท่าไหร่นะครับขอให้ไม่ไถ่ถอนเสียให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ดังกล่าวแจ้งได้รับแจ้งทำเป็นหนังสือแล้วส่งเป็นจดหมายนะจดหมายลงทะเบียนกับไปรษณีย
1: ์
3: นะครับลงทะเบียนกับไปรษณีย์และไปรษณีย์ก็จะไปส่งเองนะครับถ้ามันไม่ติดกลับมานะครับยังไงก็เขาก็ต้องได้รับไม่ได้รับก็เรื่องของเขาเราส่งแล้วแล้วเก็บหลักฐานการส่งเอาไว้อันนี้จะต้องแจ้งเขาก่อนครบกำหนดเร็วสุด6เดือนก่อนครบกำหนดช้าสุด3เดือนอย่าให้ขาดนะช้าสุด3เดือนต้องแจ้งพร้อมกับ1หนังสือแจ้งบอกกล่าวให้มาไถ่ถอน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วยต้อง2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปสัญญาขายฝากนี้ถ้า1ถ้าไม่แจ้งเขา
1: ค่ะ
3: กับ2แจ้งแต่ว่าสัญญาเอกสารไม่ครบ
1: ค่ะ
3: นะครับสัญญาขายฝากจะขยายไปอัตโนมัติ6เดือน
1: นี่มกรา70งั้นแสดงว่าพี่ณภาต้องส่งจดหมายตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะ
3: ก็ต้องส่งแล้ว
1: พฤศจิกธันวา มกราครบแล้วถูกไหมคะ
3: ก็ต้องส่งอย่างก่อน
1: 3เดือนอย่าง
3: ภายใน3เดือนนะอย่างน้อย3เดือนนะต้องทำหนังสือบอกกล่าวแล้วส่วนเขาจะได้รับ
5: เองได้เลยที่คะ
3: อะไรนะ
5: เป็นแบบฟอร์มนะคะถือบอกกล่าวค
3: ่
5: ะ
3: ก็พี่ก็เขียนเอาเองนะก็ได้ครับ
5: อ๋อค่ะ
3: เขียนเองบอกให้เขามาไถ่ถอนวันที่เท่าไหร่อ้างตามสัญญาครับตามที่คุณเป็นคนขายฝากกับฉันเอาหนังสือสัญญาขายฝากนั่นแหละครับมาเป็นตัวเนื้อหาเขียนและบอกให้มาไถ่ถอนแล้วก็แนบสำเนาด้วยนะอย่าลืมนะ
5: ที่อยู่ก็ตามที่อยู่ที่ใน
3: ที่อยู่ก็ตามที่ในกำหนดที่สัญญาขายฝากนะครับถ้าเขาไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็ต้องตามที่สัญญาขายฝากเว้นแต่ว่าเขาแจ้งว่าเออฉันย้ายไปอยู่ที่โน่นแล้วนะไอ้นี่เราก็ต้องแจ้งไปตามที่อยู่ใหม่ที่เขาอยู่แต่ถ้าเขาไม่แจ้งมาเขาแจ้งตามที่อยู่ตามสัญญาขายฝากอันนี้เราไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าถึงครบกำหนดแล้วเขาไม่มาไถ่ถอนนะครับพี่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับนะโฉนดฉบับนี้ก็จะเป็นของพี่โดยสมบูรณ์แบบชอบโดยกฎหมายเลยครับ
5: อ๋อเราไม่ต้องไปที่ที่ดินเพื่อทำอะไรเหลือใช่ไหมคะต้องทำเอกสาร
3: มันเป็นของพี่ไปแล้วครับโฉนดเป็นชื่อพี่แล้วตอนนี้ครับ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ทีนี้ถ้าเขามาไถ่ถอนก็แค่เพียงว่าถ้ามาไถ่ถอนก็ชวนกันไปที่สำนักงานที่ดินก็ทำการไถ่ถอนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าไม่มาก็โฉนดก็เป็นชื่อของณภาอยู่แล้วครับ
5: ใช่ค่ะเขาโทรมาบอกแต่ปี67แล้วเขาว่าเขาไม่ส่งดอกแล้วยกเขาขายที่เลย
3: ก็นั่นไงพี่ไปซื้อมาแพงอ่ะพี่ไม่ใช่ซื้อฝากอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อที่เลย
1: ใช
3: ่โอเคก็ได้ที่แปลงหนึ่งนะพี่น
1: ะ
3: คุยตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
1: จริงแล้วหลักการของการซื้อขายฝากพี่ถนอมสมมุติฝนเอาไปขายพี่อะที่เนี้ยราคาประเมินสัก1ล้าน1พี่จะซื้อสักเท่าไหร
3: ่ก็แล้วแต่ว่าเขาต้องการขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ผู้ขายฝากด้วยเอ้ยพี่เอาเท่าไหร่ล่
1: ะ
3: เอ้ยผมอยากได้สัก 600,000 600,000 เยอะไปคือถ้าคนเคี่ยวอ่ะคนรับซื้อฝากเคี่ยวบอกเฮ้ย 600,000 เยอะไป 500,000 เท่านั้นแหละเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาทีนี้ที่ถามว่าทำไมต้องให้แค่นี้เผื่อหลุดไง
1: ใช่เผื่อหลุดเพราะว่ามัน
3: หลุดราคาต่ำไง
1: ถูกไหมพี่2ปีไหม
3: ไม่สัญญาขายฝากอย่างน้อย1ปี
1: 1ปีเนาะ
3: 1ปีไม่เกิน10ปีสัญญาขายฝากนะ1ปีไม่เกิน10ปีแต่ส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากปีเดียว
1: ปีเดียวให้หลุดเลย
3: แล้วก็ให้เขาลืมจะได้ไม่ต้องมาผ่อน
1: ค่ะ
3: ไม่ต้องมาไถ่จะได้หลุด
1: คุณก็ต้องกระตือรือร้นด้วยนะในการที่จะมารับซื
3: ้
1: อ
3: ก็ย้ำอยู่เสมอแล้วว่าจำเป็นยังไงก็อยากขายฝากให้ใช้วิธีการจดจำนองถ้าขายฝากหลุดแล้วหลุดเลยนะมันโอนที่ดินเป็นผู้รับซื้อฝากตั้งแต่วันแรกที่คุณไปจดขายฝากที่สำนักงานที่ดินแต่ถ้าจำนองเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินผ่อนเราไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยมันก็ขึ้นเจ้าหนี้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลฟ้องศาลเสร็จปั๊บก็ต้องให้บังคับคดีเอาที่ดินเราไปขายเสร็จปั๊บนะก
1: ็
3: ชำระหนี้ถ้าครบก็จบถ้าไม่ครบก็อาจจะไป
1: เพิ่ม
3: เอา
1: แต่ถ้าเกิดเหลือ
3: แต่ถ้าเหลือก็ต้องคืนนี่คือการจำนองแต่จำนองดีที่สุดครับอย่าไปขายฝาก
1: ใช่
3: เห็นดอกเบี้ยต่ำๆขายฝากหลุดส่วนใหญ่หลุด
1: ก็เขาเรียกว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อแบบนี้นะคะเพราะว่าเอาจะหลุดเอาง่ายๆนะก็เฝ้าเตือนนะย้ำเตือนกันไป
3: คุณกันธีราจากสมุทรสาคร
1: พร้อมแล้วนะคะ
3: มาแล้วนะ
1: สว
3: ัสดีครับ
1: คุณกันธีราคะ
3: ถามเรื่องลูกไม่ดูแลพ่อแม่เหรอ
1: ถามให้เพื่อน
6: ไม
3: ่ลูกใครอ่ะ
6: คือลูกเพื่อนค่ะลูกเพื่อนทีเนี้ยเผอิญเพื่อนเนี่ยเขาป่วยอยู่นะแล้วก็อายุ80กว่าแล้วแล้วเราเป็นเพื่อนเรามาเห็นนี้อะไรลูกไม่ดูแลพ่อเลยดูแลแต่แม่เนาะหนูก็มีความรู้สึกปรึกษาเพื่อนๆว่าจะทำยังไงดีก็เธอลองกด1157ดูสิมันเป็นรายการทนายของประชาชนเนาะหนูกดไปแล้วค่ะแต่ก็บอกให้กด1กด2ปรึกษาเรื่องกฎหมายหนูก็กด1นะผลปรากฏว่าก็เสียงเรียกแต่ไม่มี
3: ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปพูดปัญหาอื่นนะครับ
1: แ
3: ต่นั้นพี่โทรไปที่สำนักงานอัยการ
1: ค่ะงั้นเข้าประเด็นเลยที่พี่จะถามใช่ไหม
3: เอามาตรงนี้แล้วครับจะถามว่าไงครับ
6: เราเรียกร้องได้ไหมลูกไม่ดูแลบุพการีแค่นี้ค่ะอยากจะถาม
1: ลูกไม่ดูแลจะทำยังไงให้ลูกมาดูแลหรือจะเรียกร้องทางกฎหมายอะไรได้บ้างไหม
6: ค่ะอย่างยกตัวอย่างเก็บป่วยอย่างเงี้ยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลได้ไหม
3: ครับ
6: เขาขับรถไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้
3: เอาไปไว้เอาจะเอาไปไว้ที่เตียงติดลูกกรงไหม
6: ไม่เลยค่ะ
1: โดนปิดกิจการไปแล้วค่ะดูแล้วเศร้าใจมาก
3: เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนะเตียงแม่กับเตียงลูกมันโอ้ยเตียงลูกเนี่ยเป็นเปยวนแม่แกว่งไกวอย่างดี
1: เตียงลูกนี่ทะนุถนอม
3: เตียงลูกนะพอเตียงแม่ปั๊บเนี่ยเอากรงเหล็
1: กไปในแดน
3: ก็อย่างนี้ครับคุณพี่ครับนะคือพ่อแม่มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรตามกฎหมายทอดทิ้งบุตรมีความผิดมีโทษจำคุกนะครับลูกก็มีหน้าที่จะต้องดูแลพ่อแม่ตามกฎหมายทอดทิ้งพ่อแม่ในขณะที่ตัวเองสามารถที่จะดูแลได้แล้วไม่ดูแลก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันมีกฎหมายครับพี่ครับว่าเป็นหน้าที่เลยแต่ว่าก็ต้องไปดูสภาพเขาด้วยแหละว่าเขาอยู่ในภาวะที่จะสามารถดูแลพ่อแม่ได้ไหม
6: ค่ะ
3: ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงถ้าพี่ถามว่าผิดกฎหมายไหมถ้าทอดทิ้งพ่อแม่ก็ผิดครับแต่ว่าก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง
6: ดู
3: ทีนี้พี่ยังไงล่ะอย่างนี้ครับพี่ครับอย่างนี้นะให้พม.เนี่ยพม.เขาจะดูแลเรื่องนี้โดยตรง
6: พม.
3: นะครับพม.โทรไปสายด่วน1300พม.นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยพ่อแม่แก่เฒ่าไม่มีคนดูแลถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพังไหมข้อตามข้อได้จริงแล้วก็ลูกก็ไม่มาดูแลอยากให้พม.นี้ช่วยนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะตั้งแต่ประสานลูกแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยแหละ
1: เป็นตัวกลางให
3: ้ใช่นะครับใช้พม.นะพี่นะ
6: นะคะ
3: 1300ครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
6: ขอบคุณนะคะท่านถนอมหนูก็ติดตามรายการท่านถนอมตลอด
3: ครับ
6: ก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ประทับใจที่ยังมีคนที่ช่วยเหลือประชาชนนะหนูก็เป็นคนมีจิตอาสาค่ะชอบไปแจกของตามชนบทอะไรแบบนี
3: ้ดีแล้วครับพี่ครับ
6: เด็กมหาชัยค่ะ
3: ครับ
6: เด็กใช่ค่ะแล้วขอบคุณท่านถนอมมากนะแล้วหนูจะได้ไปปรึกษาพ่อมอดูว่าคุณจะทำอย่างไร
3: ครับ
6: มีลูกต้อง5คนค่ะแต่ว่าเวลาคุณพ่อเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยตาแล้วต้องอาศัยเพื่อนฝูง
3: มันไม่ถูกต้องคนเดียวไม่ได้
1: ก็เป็นห่วงแทนเพื่อนเน
3: า
1: ะ
3: ใช่เอาตามนี้นะพี่นะตามนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งเวลาคนอื่นด้วยครับสวัสดีครับ
1: คุณกันธีรา
3: อย่าลืมนะมีกฎหมายอยู่นะ
1: ค่ะ
3: นะครับทอดทิ้งบุพการีพ่อแม่ทอดทิ้งบุตรและก็อีกกรณีหนึ่ง
1: เรื่องค่ะ
3: คุณอยู่ในภาวะที่ช่วยเขาได้แล้วคนอื่นอยู่ในภาวะคับขันจะรอดไม่รอดคนตกน้ำคุณฝนไปเห็นเจอคนตกน้ำอยู่กำลังป๋อมแปมป๋อมแปมป๋อมแปม
1: ญาติด้วยไม่ใช่พ่อแม่แต่ไปเห็นถูกไหม
3: ใช่เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลบุตรไม่ดูแลผิดกฎหมายเอาลูกไปทิ้งเงี้ยน
1: ะ
3: ไม่ดูแลปล่อยหิวนมเสียชีวิตเนี่ยนะลูกก็มีหน้าที่ต่อพ่อแม่เหมือนกันต้องดูแลนะครับในขณะเดียวกันหน้าที่พลเมืองอ่ะ
1: ก็มี
3: เราเดินถนนไปเห็นคนตกถนนอ่ะตกคลองอ่ะนะว่ายน้ำป๋อมแปมมาจมมายืนลุ้นว่าจมไม่จมจมไม่จมจมไม่จมจมไม่ช่วยทั้งที่ช่วยได้ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเห็นไหมคือมันไม่ใช่โทษร้ายแรงแต่ว่ามีหน้าที่ต้องช่วยก็ต้องช่วยถ้าช่วยได้เว้นแต่ถ้าช่วยไม่ได้เขาก็ไม่เอาโทษเอาทันโดดไปด้วยตายด้วยนี้ไม่ต้อง
1: กรณีว่ายน้ำไม่เป็นช่วย
3: ไม่ได
1: ้ไปสายคุณสมพงษ์จากศรีสะเกษต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คะ
7: สวัสดีครับ
1: คุณสมพงษ์ต่อประกันสังคมมาตรา40ก่อนอายุ60ส่งไปแล้ว2ปีอยากถามว่าเอาเงินคืนได้ไหมเหรอคะ
7: ครับ
1: มาตรา40
7: ก็คิดว่าแต่ผมให้เอกสารลูกสาวไว้แล้ว
3: เอาอย่างนี้ครับพี่สมพงษ์พี่สมพงษ์ครับ
1: คุณสมพงษ์ฟังก่อนนะคะ
3: สมพงษ์กรุณาฟังนะ
7: ฟังครับ
3: ทำมาตรา40ไว้กี่ปีครับ
7: โอ้หลายปีแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่อายุผม59ตอนนี้ผม73 74ย่างเข้าไปแล้วครับ
3: 74ย่างจะเลิกส่งแล้วใช่ไหม
7: เพราะว่าผมก็เลิกส่งมาผมส่งไปได้2ปีปีละ 1,200

0: ละเหรอคะ
1: ปีละพอส่งเป็นเดือนเดือนละร้อยผมก็ส่งปีนึงผมก็ส่ง 1,200 อย่างนี้2ปีนะครับ
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตกลงว่าตอนนี้เนี่ยหยุดส่งไปแล้วหรือว่ายังส่งอยู
1: ่หยุดแล้วครับหยุดส่งไป
0: ส่งแค่
2: ผมไม่ใช่เงินฝาก
0: ค่ะ
2: เป็นเงินสวัสดิการว่าถ้าในระหว่างที่คุณทำประกันสังคมมาตรา40เนี่ยเกิดเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลเขาจ่ายวันละ300ถ้ามานอนอยู่ที่บ้านหมอบอกให้เธอนอนอยู่บ้านสัก2วันนะพักก่อนนะทำงานไม่ได้ตอนนี้ก็พัก2วันนะอยู่บ้านได้วันละ200เนี่ยมาปีหนึ่งไม่เกิน30วันนั่นคือสวัสดิการที่ได้จากมาตรา40ที่เราส่ง70ก็ดี101ก็ดีหรือ300ก็ดีน
0: ะ
2: ทีนี้พอส่งไปมากเข้านานมันก็จะมีเบี้ยชราภาพเบี้ยชราภาพนี่ทางเลือกที่1ส่ง70บาทนี่ไม่มีเบี้ยชราภาพพอส่งน้อยมากแต่ถ้าส่งทางเลือกที่2 100บาทเนี่ยอันนี้ก็จะมีเบี้ยชราภาพนะครับให้เดือนละ50บาท
0: ค
2: ่
0: ะ
2: รับไปเดือนละ50แต่ถ้าคุณส่ง300บาทอันนี้ได้รับ150บาทต่อเดือนเป็นผลตอบแทนกรณีที่เสียชีวิตก็จะมีค่าปรงศพในขณะที่เราทำอยู่แล้วเสียชีวิตนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ของพี่นี่ไม่ได้ส่งแล้วทำแค่2ปีหยุดเลย
0: ใช่
2: เพราะงั้นพี่ครับพี่สมพงษ์ผมจะได้ไม่พูดยาวของพี่นะของพี่มันไม่มีอะไรเลยพี่สงสัยพี่โทรไป1506ประกันสังคมเลยนะครับให้เขาเช็คชื่อสกุลแล้วก็เลข13หลักบัตรประชาชนแล้วก็จะตอบเลยว่าพี่มีเงินอยู่หรือไม่มีเงินในนั้นนะครับโอเคไหมครับ
1: อ๋อครับโอเค
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มาตรา40ท่านทำแล้วท่านอย่าเลิกนะอย่าคิดจะเอาเงินที่สะสมอยู่เล็กๆน้อยๆนะ
0: ไม่ใช่เงินออมทรัพย์นะ
2: เอาไว้ว่าคืนนี้ผมถึงบอกว่าคนที่ไปทำชาภนกิจสงเคราะห์แล้วบางที่ก็โกงทุจริตใช่ไหมตายแล้วไม่ได้เงินเป็นข่าวอยู่เยอะมากช่วงหลังใช่ไหม
0: ถูกค่ะ
2: แต่ถ้าประกันสังคมเนี่ยคุณทำไว้เนี่ยค่าปรงศพเนี่ย25,000-50,000แล้วแต่ว่าคุณส่งแผนไหนนะครับลูกหลานภายหลังเขาก็จะไม่ต้องเดือดร้อน
0: ใช
2: ่แต่ถ้าหากว่าไม่มีค่าจัดการศพอะไรไว้เนี่ยบอกว่าก็ทำพินัยกรรมหรือสั่งเสียลูกไว้พ่อตายแม่ตายนะไม่ต้องจัดการอะไรทั้งสิ้นพอตายปุ๊บโทรหาสภากาชาดมารับศพเลยบริจาคไว้แล้วนะอย่างนั้นก็สบายไปอย่างนึง
0: บริจาคอวัยวะ
2: ใช
0: ่
2: อย่างนั้นก็ได
0: ้เป็นเรื่องนึงที่ฝนก็สนใจเนาะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆนี่ทำแบบนี้กันเยอะนะคะ
2: คนรุ่นใหม่ก็จะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มี
0: พิธี
2: ไม่มีพิธีรีตอง
0: แล้ว
2: แล้วก็ง่ายขึ้นนะเนาะ
0: ใช่
2: ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินกับการจัดงานศพนะ
0: ใช่ค่ะไปสายคุณทวีศักดิ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณน้ำฝนครับ
0: คุณทวีศักดิ์จากฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวนะคะถามเรื่องนาข้าวเข้านาเขาเรียกว่าน้ำเข้านาเหรอคะแล้วก็ท่วมรวงข้าวหมดแล้ว
3: ครับไปแล้วนี่สิทีนี้ผมไปดูตอนวันที่3น่ะมันรวงมันเริ่มออกแล้วมันโน้มมันเตะมันแตะน้ำแล้วอ่ะทีเนี้ยแล้วผมยังไม่ได้ไปดูอีกเลยเพราะว่าน้ำมันลึกไม่ไหวลุยครับทีนี้อยากทราบว่าถ้าข้าวมันเสียหายแบบเนี้ยเขาจะชดเชยให้ยังไงครับ
2: ชดเชยให้อย่างไรก็มันจะมี2ส่วนนะการชดเชยจากรัฐบาลเนี่ยนะครับ1ก็คือน้ำท่วมบ้านครอบครัวได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ 9,000 บาท
0: ใช่
2: 9,000 บาทยืนพื้นเลยนะ
0: ค่ะค่ะ
2: นะครับกับ2นะครับก็คือทรัพย์สินเสียหายทรัพย์สินเสียหายอย่างกรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาลงทะเบียน2กรณีนะ
0: ค่ะ
2: กรณีที่1ลงผ่านแอปทางรัฐถ้าลงเป็นลงแอปทางรัฐสะดวกที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับว่าบ้านเราน้ำท่วมบ้านเราน้ำท่วมได้รับความเสียหายยังไงนะครับลงแอปทางรัฐหรือไม่ก็ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตไปลงทะเบียน
0: ค่ะ
2: นะครับเพื่อรับ 9,000 บาทจากรัฐบาล
0: ใช่
2: โอเคมั้ยนี่รับจากรัฐบาล
0: ค่ะ
2: กับ2นะเข้าไปใน LINE ของกทม.เคลมแบงคอกอ่ะคือเคลมอันนี้เขาจะดูว่าเคลมความเสียหายรถเสียเครื่องมือทำมาหากินเสียหาย
0: ค่ะ
2: ส่งเข้าไปในแอปนี้เขาก็จะเคลมความเสียหายให้ต่างหากอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังไว้ในกทม.
0: ใช่
2: ทีนี้ต่างจังหวัดของพี่เนี่ยพื้นที่การเกษตรนาเสียหายวัวจมน้ำ
0: หมูตาย
2: เป็นคอกอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาจะคำนวณให้เป็นตัวครับหมูตัวละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวไก่ตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัววัวตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวนะครับเขา

0: คำนวณให้หมดเลยมันเป็นสูตรคำนวณในการเยียวยาส
1: ่
0: วนนาข้าวนาข้าวเขาก็จะคำนวณให้ว่าไร่ละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ไร่ไม่ใช่ทำร้อยไร่ได้ร้อยไร่ไม่ใช่แต่เขาจะให้กำหนดว่าไร่ละสมมติไร่ 1,100 บาทไม่เกิน20ไร่อย่างนี้เป็นต้นมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเพราะงั้นพี่ทวีศักดิ์เดี๋ยวไปดูนาเสียให้ชัดว่ามันไม่ได้ผลผลิตแน่ๆแล้วนะ
1: ของพี่เป็นนาอะไร
0: ไปติดต่อลงทะเบียนรับความช่วยเหลือเยียวยาอันนี้ได้อยู่แล้วครับพี่ครับ
1: ก็เยียวยาด้านพืชสูงสุดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือน
0: มันจะมีหลักเกณฑ์อยู่
1: ถ้าข้าวก็ 2,240 บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน 67,200 บาทต่อครัวเรือน
0: ครับ
1: ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรได้เลยค่ะ
2: คือตอนนี้ผมทราบข่าวว่าไอ้น้ำจากแม่น้ำปราจีนนครนายกเนี่ยมันผ่านแม่น้ำบางปะกงมาเนี่ย
0: ครับ
2: ทีนี้ประตูผมอยู่เค้าเรียกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแต่มันเป็นคลอง19ตำบลหมอนทองเนี่ยทีนี้ประตูน้ำมันยังปิดอยู่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวประตูน้ำตรงนู้นจะพังตรงนี้จะพังถ้ามันพังมาเนี่ยคือมันก็จะท่วมมาตูมเลยไงก็กลัวว่ามันจะ
0: หมายถึงว่าอยากให้เปิดเพื่อจะไปออกบางปะกงใช่ไหม
2: ไม่ใช่ผมไม่อยากให้เปิดคือถ้าเปิดน้ำบางปะกงมันจะเข้ามาครับ
0: นั่นน่ะสิใช่บนน้ำแม่น้ำมันสูงกว่าน้ำคลอง
1: แกกังวลแกกังวล
0: ใช่เขาไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดตอนนี้ประตูทดน้ำเขื่อนบางปะกงเขาก็ต้องจัดการบริหารจัดการส่วนนี้เพราะน้ำเหนือยังไงก็ปราจีนกับนครนายกก็ลงมาบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: มาหาบ้านพี่ทวีศักดิ์นั่นแหละครับพี่ครับ
2: ครับ
0: หนักไม่คราวนี้นะ
2: ตอนนี้น้ำมันท่วมบันไดขั้นถึงหนึ่งมาทีนี้ผมดูจากวันที่3มาเนี่ยมันลดลงมาประมาณ5นิ้ว
0: ครับ
2: แล้วพอมาถึงเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นผมก็กลัวไอ้น้ำจากบ้านสร้างเนี่ยมันจะทะลักเข้ามาเนี่ยครับ
0: แต่ก็ต้องลงมาอีกนะพี่นะ
2: ฮะแค่นี้ก็กลัวถ้ามันดักเข้ามาเนี่ยมันจะจมนาข้าวเนี่ยครับ
0: มีเรือไหมอ่ะพี่ชีวิตปกติอยู่ที่นั่นอ่ะ
2: โอ้ผมน่ะบ้านเดิมอ่ะในชื่อบัตรประชาชนน่ะอยู่ใกล้ๆบางคูถนนครับอยู่แยกลำสาลีครับ
0: อ๋อไ
1: ม่แกถามพี่ถามว่ามี
2: เสียแล้วผมก็มาทำนาที่คลอง19คลองบาง
0: เนี่ยใช่ใช่แต่โซนนู้นก็เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรือไว้ทุกบ้านเลยนะ
1: ใช่
0: เอาเรือพลาสติกนั่นแหละ
2: แต่ใต้ถุนบ้านเนี่ยใต้ถุนบ้านใหญ่เนี่ยคือมันท่วมแล้วพายเรือได้แต่ว่าที่ผมอยู่ในโรงยกพื้นขึ้นมาเนี่ยอีกนิ้วเดียวอ่ะมันจะท่วมแล้วมันจะเข้าห้องแล้วครับ
0: ครับครับครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับพี่ทวีศักดิ์ครับ
2: เดี๋ยวคุณไปถนอมครับผมจะคุยธรรมตา40แป๊บได้ไหมครับ
0: เอาคำถามสั้นๆมีคนต่อรออยู่
2: รอคุณถนอมจำผมได้ไม่ใช่ชื่อทวีศักดิ์ที่ไปผ่าตัดเอ็นขาด
0: ครับ
1: คุณทวีศักดิ์สายหลุดไปแล้วเหรอ
0: โอเคสายหลุดไปไม่เนี่ยสายหลุดไปเอาตามนี้ก่อนเอาตามนี้ก่อนเนาะเพราะว่ายังมีสายรอเพราะว่าไม่งั้นสายจะค้างคาผมก็พยายามจะไปให้เร็วนะครับเห็นว่าทีมงานก็ส่งสายมารออยู่นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะอยู่หน้าจอโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: ใครมีปัญหาก็0626056609แล้วก็
1: 022756848ค่ะ
0: นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปสระบุรีครับ
1: คุณเกียรติศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรมาสอบถามคะ
3: อ๋อพอดีจะผมมาไต่เขาอยู่ที่มันที่เลี้ยงไก่เขาว่าแต่ว่าตอนนี้มันน้ำไม่ไหลแล้วก็ผ้าใบมันก็ขาดหลังคามันรั่วแต่จริงๆแล้วน้ำไม่ไหลไอ้ตัวผมเองยังไม่ได้อาบน้ำลงสักวันนะแล้วเดี๋ยวฟังก่อนนะแล้วพอดีเขาก็เสียงกับเขาเมื่อกี้นี้ก็คือไม่ได้อยู่แล้วคงไม่ต้องนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมก็จะเข้ากรุงเทพผมก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะปกติขาผมดีๆเนี่ยผมก็ทำงานแมสเซนเจอร์ผมวิ่งเก็บเงินอยู่เส้นเพลินจิตสาทรสีลมคลองเตยเนี่ยคือเส้นในกรุงเทพครับผมมาเก็บเงินเดือนผมว่าหมื่นกว่าบาทอ่ะผมมาอยู่ผมได
1: ้คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรที่อยากจะให้เราช่วยอะคะ
3: ก็คือจะที่แรกจะให้เจ้าคุณหวัดหรือคุณยานัทไม่รู้เนี่ยจะให้ผมเรียกเจ้าที่จะให้ช่วยไอ้ทำน้ำไม่หน่อยเพราะน้ำมันหยด
0: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเขาจะเข้ากรุงเทพแล้วมาอยู่สระบุรีแล้วถ้างั้นก็ยกเลิกนะยกเลิกคำร้องนะ
3: ครับผมยกเลิกครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนแรกว่ากำลังประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือน้ำไม่ไหลไม่ได้อาบน้ำมาแล้วก็อยู่ก็ในสภาพที่ค่อนข้างจะลำบากอย่างนี้จะต้องประสานพม.ลงไปช่วยแต่ว่าในเมื่อพี่เขาตัดสินใจว่าไม่อยู่ละ
1: ไม่อยู่
0: ไปจะเข้ากรุงเทพมาทีนี้ก็ยังงงอยู่ว่ากรุงเทพเราจะอยู่ไหนฝนมีบ้านให้อยู่ไหม
1: มีตอนนี้บ้านเช่าฝนก็น้ำท่วม

0: ้ำท่วมเข้าบ้านแล้ว
1: น้ำท่วมเข้าบ้าน
0: แถวลาดพร้าว101
1: นะครับ
0: ตอนนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องประสบปัญหาทุกข์ภัยนะแล้วก็น้ำท่วม7วันนะอย่าลืมเก็บเอกสารหลักฐานของท่านไว้ก็คือถ่ายรูปถ่ายแหละทุกจุดเลยหรือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอด้วยเพื่อไปประกอบกัน
1: ตอนนี้มันมีไม่ถึง7วัน
0: ไม่ถึง7วันก็มี
1: กับเกิน7วัน
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิน7วันนี่ 9,000
0: ถ้าไม่เกิน 5,000
1: ถ้าไม่เกินก็ประมาณ 5,000 ใช่มั้ยก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงซึ่งตรงนี้จะเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนั้นก็ดูเถอะครับไอ้เรื่องถึงไม่ถึงเนี่ยแล้วก็คนที่ถูกน้ำล้อมด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: คนที่ถูกน้ำล้อมเนี่ยอาจจะทรัพย์สินไม่เสียหายนะ
0: น้ำล้อม 5,000 พี
1: ่
0: น้ำล้อม 5,000
1: แล้วก็เขาแต่ว่าเขาออกไม่ได้ไง
0: ใช่
1: ออกไม่ได้ข้าวประหารก็อาจจะไม่มี
0: ค่ะ
1: หรือบางทีก็ต้องลุยน้ำมาไกลๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับมารับถุงรับแรงต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เยียวยาเขาไปด้วยเถอะนะกทมก็อย่ามารังเกียจรังงอนกับเรื่องแค่นี้นะท่านไปดูเวลาชาวบ้านต่างจังหวัดเขาประสบภัยน้ำท่วมนะน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำอะไรเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจัดให้หมดเลยเชื่อผมเถอะอย่ามาขี้เหนียวอยู่กับเรื่องที่กับชาวบ้านที่น้ำท่วมชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะ
0: ใช่
1: ดูแลเขาให้มันรู้สึกว่าได้รับการดูแล
0: ค่ะ
1: นะครับไม่งั้นมาถกเถียงกับชาวบ้านขอเอกสารโน่นนี่นั่นกทม.มีภาพถ่ายดาวเทียมมีข้อมูลมีครบทุกอย่างอยู่แล้วนะ
0: ไปสายคุณเอี่ยมต่อเลยจากอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอี่ยมคะ
2: จ้า
0: คุณเอี่ยมได้ยินไหมจ้า
2: ได้ยินจ้า
0: จ้าวันนี้มีอะไรให้ช่วยจ้าคุณเอี่ยมเรื่องที่ดินหรออ
2: ยากจะรู้ว่าที่บ้านมันมีที่อยู่24ไร่3งาม40ตารางวา
0: จ้า
2: แล้วก็พอนั่นพ่อแม่ตายหมดก็จะไปออกให้ออกโฉนดอีเก่ามันหายแล้วก็แม่เขาขายให้คนข้างบ้านเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาไปลักออกโฉนดทับแล้วก็ทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เขามารังวัดตั้งแต่ปี6162อ่ะเนี่ยทีนี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะลูกๆคนที่ไปทำก็ตายผู้ใหญ่บ้านน่ะเพราะปีนี้เขาว่ามีทางการให้ออกโฉนดฟรีรังวัดฟรีเขาไปลักทำแม่เขาขายให้ไปหน่อยเฉพาะที่ปลูกบ้านหน่อยเดียว
1: ป้าเอี่ยมป้าเอี่ยม
2: จ๋าจ๋า
1: เดี๋ยวทีมงานเบาเสียงลงสักนิดหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: คุณแม่ป้าเอี่ยมยังอยู่ไหมอ่ะ
2: ไม่แล้วล่ะตายไปแล้ว
0: เสียแล้ว
2: บ้านนั้นก็ตายไปแล้ว
1: เดี๋ยวแล้วที่24ไร่เศษเนี่ยตอนนี้ใครครอบครอง
2: ตอนนี้ยกให้น้องสาวเป็นผู้ไอ้นั่นผู้จัดการมรดก
1: เป็นผู้จัดการมรดกเพราะฉะนั้นเมื่อน้องสาวเป็นผู้จัดการมรดกน้องสาวก็แล้วเอกสารสิทธิ์อะไรอ่ะครับ
2: จ้านี่มัน
0: นสสามป่ะคะ
2: นสสามขอนะ
1: นสสามที่ดินเนี่ยไปจองเป็นใบจองแล้วไม่ไปเอาออกไม่ไปออกเป็นโฉนดเหรอ
2: จ้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นออกเป็นโฉนดเขาออกมารังวัดแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วออกในชื่อของใครอะครับ
2: ก็ผู้จัดการมรดกก่อนแล้วก็จะออกมาแฉที่หลังเขาบอกงั้นนะเจ้าหน้าที่น้องสาว
1: ก็แสดงว่าผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกเอาน
0: สสามขอ
1: สามขอเนี่ยไปออกโฉนดแล้วในชื่อของผู้จัดการมรดก
2: เพราะงั้นโฉนดแล้ว
1: แล้วก็ต้องมาแบ่งกับทายาทแล้วทีนี้มีปัญหาอย่างไร
2: ก็คือเขาไม่ทำให้มันสีมันทั้งหมดมัน7ปีแล้วยังไม่ได้โฉนดออกมาเลย
1: ไปเอี่ยม
2: พอเข้าไป
1: ไปเอี่ยม
2: ที่ก็เรียกเงิน
1: ไปเอี่ยมไปเอี่ยม
2: จ้า
1: ตอบทีละประเด็นตกลงว่าผู้จัดการมรดกนั้นไปออกโฉนดเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง
2: ยังไม่ได้ออกโฉนดยังไม่ได้ออกมาไปแจ้งเขาแล้วเขาว่าจะทำให้แต่ก็ยังไม่เห็นทำสักที
1: อยู่สำนักงานที่ดินอำเภออะไร
2: อยู่อำเภอตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์แต่เจ้าตัวอยู่อ่างทองแต่ที่ดินนี่อยู่ที่กาฬสินธุ์อำเภอเมือง
2: อยู่ตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์เอาอย่างนี้ป้าครับป้าครับ
2: จ้า
1: ป้าให้ผู้จัดการมรดกโทรมาที่รายการนะ
0: สาวอ่ะ
1: ให้ผู้จัดการมรดก

0: ทรมาผมต้องการคุยกับผู้จัดการมรดกนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะประสานกับถ้าฟังแล้วได้ข้อที่จริงเป็นประการใดจะได้ประสานสอบถามไปทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แต่ขอคุยกับผู้จัดการ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เลยเหรอคะ
0: จะเอาวันหลังครับวันหลังครับป้าบอกให้ผู้จัดการมรดกโทรมานะ
2: จ้า
0: หรือหลังไมค์เดี๋ยว
2: อย่างนึงก็
0: ป้าครับคุณป้าครับไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องเล่าละเอาเรื่องเดียวเรื่องแค่นี้มันจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายเลยเดี๋ยวคุณกฤตดึงสายป้าไปแล้วไปขอเบอร์ของผู้จัดการมรดกไว้แล้วก็เดี๋ยววันหลังค่อยคุยผู้จัดการมรดกแล้วประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินที่กาฬสินธุ์เอานะครับเพราะว่าฟังแล้วยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกเอานสสามขอไปขอออกโฉนดรังวัดจ่ายตังค์แล้วแต่บัดนี้ยังไม่ได้โฉนดเราก็อยากจะทราบว่าไปทำตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างที่ป้าเอี่ยมว่าไหมเพราะป้าเอี่ยมอยู่อ่างทองนี
1: ่ใช
0: ่เพราะงั้นก็ต้องคุยกับคนที่กาฬสินธุ์
1: จะได้ชัดเจนทีเดียว
0: ใช่นะครับแล้วก็ที่ดินลักษณะใบจองแบบนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าน
1: สสขอ
0: แน่นอนนะครับเนี่ยที่แบบนี้นะ
1: ใช่
0: ไม่มีภาพถ่ายแผนที่ระวางนะครับ
1: ออกโฉนดได้เหรอคะ
0: ออกได้ครับแต่ต้องไม่ไปทับซ้อนกับป่าเขาลำเนาไพรอ่ะ
1: แต่ประเด็นเนี้ยคือเขาอ่ะเอาไปขายผู้ใหญ่แล้วออกโฉนดทับพื้นที่ของป้าน
0: ี่แหละถึงต้องคุยกับ
1: ผู้จัดการ
0: ผู้จัดการมรดก
1: เพ
0: ราะแม่แบ่งขายไปส่วนหนึ่ง
1: จะได้ชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วที่แบบนี้มันมีภาพถ่ายแผนที่ระวางนะครับ
1: ค่ะก็ต้องไปสืบก่อนว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าหรือไม่นะเดี๋ยวป้าเอี่ยมถ้าฟังทีวีอยู่ก็ให้ทางผู้จัดการมรดกโทรศัพท์เข้าใหม่ครั้งหนึ่งไปสายต่อไปเลยคุณตอหาค่ะสวัสดีค่ะคุณตอหาคะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: คุณตอหาจากนครศรีธรรมราชนะคะสอบถามเรื่องทางสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดมีผู้ใหญ่บ้านสร้างอาคารแล้วก
3: ็
1: เอ็นเข้ามาในที่ดังกล่าวร้องเรียนมา9ปีแล้วไม่เป็นผลจะทำอย่างไรนะคะ
0: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
3: อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองตำบลอะไรครับ
3: ตำบลท่าซักครับ
0: ท่าซักมีปัญหายังไงสภาพ
3: คือที่เมื่อก่อนที่พ่อ4คนพี่น้องเขาแบ่งที่ผ่าทางเป็นถนน4เมตรแล้วข้าง2ข้าง4คนพี่น้องเขาแบ่งครึ่งทีนี้ทางเนี้ยไว้เพื่อที่จะทำทางเข้าแต่ทีนี้พอจะทำทางเข้าทำไม่ได้เพราะผู้ใหญ่เขามาสร้างอาคารกีดขวาง
0: ถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
3: โรงเรียนอบต.ไปแล้วอำเภอไปแล้วเขาให้รังวัดพอรังวัดเขาบอกว่าอบต.ไม่มีงบประมาณผมเรียกรายงบประมาณจากพี่น้องที่มีพื้นที่อยู่ด้านในเสียค่ารังวัดไป 6,000 กว่าบาทพอมารังวัดแล้วปักหลักเขตแล้วแต่พออยู่ๆก็ผู้ใหญ่บอกว่าทางนี้ไม่ชัดเจนทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดออกเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วปัญหาอยู่ที่ใคร
3: อ้าวครับ
0: แล้วปัญหาอยู่ที่ใครครับ
3: คือเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าเขากำลังผมว่าคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่กับพ่อพยายามที่จะเบี่ยงเบนทางสาประโยชน์ที่ยกไม้ข้างแต่พ่อผมนั่นคืออุทิศไว้ตรงกลางพ่อที่เขาผ่ากลางสี่พี่น้องเขาทำทางเข้าออกได
0: ้ตอนนี้พ่อก็ยังอยู
3: ่พ่อเสียชีวิตแล้วครับ
0: พ่อเสียชีวิตแล้ว
3: ครับ
0: แล้วไอ้ทางที่ว่าเนี่ยยกให้เป็นทางสาธารณะแล้วหรอครับ
3: ครับผมครับมีหนังสือพ่อเซ็นเรียบร้อยครับ
0: ยกเป็นทางสาธารณะ
1: อ๋อยกไปแล้ว
0: ก็อบต.ก็ต้องดูแลทางสาธารณะนี้ถ้าอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
0: ทีนี้แล้วเรามีปัญหาอะไรกับทางนี้ครับตัวคุณเอง
3: คือเพราะผมจะต้องการทำทางนี้เข้าไปเพื่อที่พื้นที่ผมอยู่ด้านในครับ
0: เราก็ใช้ทางได้อยู่แล้วแล้วมันติดปัญหาตรงไหนครับ
1: ก็ใช้ทางสาธารณะได้ไหมคะ
3: มันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าทางที่จะทำเนี่ยคือมันยังไม่เป็นทางที่สมบูรณ์ที่เมื่อก่อนคือเดินได้แต่ตอนนี้คือพอผู้ใหญ่สร้างอาคารก็คือเรา
0: ผู้ใหญ่สร้างอาคารอะไรเข้ามาในทาง
3: อันนี้ประสงค์หมู่บ้านครับ
0: ของหมู่บ้านล้ำเข้ามาในเขตทาง
3: สาธารณะโบสถ์ครับ
0: ก็เลยทำให้เราไม่สามารถเข้าออกได
3: ้ครับ
0: ไม่สามารถเข้าออกได้แล้วบอกให้รื้อก็ไม่รื้อเหรอ
3: ครับผมเขาบอกว่าให้ฟ้องศาลถ้าศาลสั่งรื้อเขาจะรื้อทีนี้เราชาวบ้านจะไปเอาตั้งที่ไหนไปฟ้องศาลครับ
1: แล้วตรงนี้มีกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากทางที่เข้าไม่ได้คะ
3: คือตอนนี้คือเมื่อก่อนนะที่เป็นชื่อพ่อ

0: ตอนนี้มาชั้นลูกก็ประมาณ20รายที่อยู่ข้างใน
1: เอาอย่างนี้ถ้างั้นพี่เบื้องต้นเนี่ยอำเภอเมืองเนาะ
0: ครับผม
1: เบื้องต้นเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้อัยการยังไม่ต้องฟ้องก่อนครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยให้ช่วยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน
2: พี่จริงๆเขาคุยกับทีมงานแล้วบอกว่าฟ้องอยู่เรื่องฟ้องอยู่ที่อัยการแล้ว
1: ฟ้องแล้วเหรอตอนเนี้ย
0: ก็คือเมื่อก่อนตอนปี62ผมร้องเรียนอบต.และอำเภอแล้วก็ไปแจ้งความกับร้อยเวร
1: ถึงไม่ต้องเล่ายาวขนาดนั้นเอาว่าตอนนี้คุณฟ้องใครแล้ว
0: คือตอนนี้ร้อยเวรฟ้องผู้ใหญ่ครับเพราะว่าร้อยเวรเรียกผู้ใหญ่ไปไกลเกลี่ยว่าให้รื้อแต่ผู้ใหญ่ไม่รื้อผู้ใหญ่รับทราบ
1: ก็แสดงว่าคุณไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ร้อยเวรก็สรุปสำนวนส่งอัยการใช่ไหมทางนั้นใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ก็แสดงว่าเขาแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านบุกรุกนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้การบุกรุก
0: ใช่ครับร้อยเวรแจ้งบุกรุกครับ
1: บุกรุกแล้วคดีไปถึงศาลหรือยัง
0: ยังครับ
1: ตอนนี้คดีอยู่ที่ไหน
0: อัยการครับ
1: ก็ต้องงั้นก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรออัยการสรุปสำนวนว่าจะฟ้องตามที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปอัยการหรือไม่ข้อหาบุกรุกครับ
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรแล้วนี่มันเป็นทางไปอย่างนี้เป็นคดีเป็นรูปคดีเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับครับ
1: พี่ก็อย่าไปตื่นเต้นพี่มาถามเริ่มต้นใหม่มันก็จะยุ่งเพราะว่า1มันเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนเมื่อเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนพี่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ถูกต้องไหมแล้วพนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความและสอบเสร็จปั๊บก็สรุปว่ามีการบุกรุกจริงในสำนวนของพนักงานสอบสวนแล้วก็ส่งอัยการเพื่อจะไปฟ้องศาลแต่ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่สำนักงานอัยการถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมครับ
1: พี่ไปตามที่อัยการได้ว่าคดีตอนนี้จะสั่งฟ้องเมื่อไหร่เพราะว่าตำรวจก็ส่งไปแล้วถูกต้องไหมครับ
0: ครับผม
1: ถ้าสำนวนของพนักงานสอบสวนที่ส่งฟ้องไปอัยการเห็นว่ายังไม่รัดกุมเพียงพอยังอ่อนอยู่เขาอาจจะส่งกลับมาให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบเพิ่มได้แต่ถ้าว่าข้อมูลมันสมบูรณ์แล้วสำนวนมันสมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็จะบอกให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเอาตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็ส่งอัยการก็พาตัวไปฟ้องศาล
2: ค่ะ
0: ครับผมคร
1: ับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรอให้กระบวนการมันเดินต่อไปนะไม่งั้นพี่จะถามแล้วก็เลยสับสนงงงวยกันไปหมดว่าเรื่องมันไปยังไง
2: ไปเริ่มต้นตั้งแต่แรก
1: นะถ้างั้นคดีมันไปตามเส้นทางที่พี่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แต่ก่อนแล้วนะครับเอาตามนั้นนะครับพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะพี่
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: นี่ไปอยู่ขั้นของอัยการแล้วก็ต้องรอเน
1: า
2: ะ
1: ก็ต้องรอสำนวนนะครับว่าอัยการจะสรุปแล้วก็ส่งฟ้องเมื่อไหร่นะครับการฟ้องคดีเนี่ยน้องฝนเราซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยผู้ที่พี่ตอฮาเนี่ยเขาสามารถฟ้องศาลได้เองนะฟ้องเป็นคดีอาญาบุกรุกสามารถฟ้องได้เอง
2: ฟ้องได้โดย
1: ไปหาทนายความนะครับไปฟ้องศาลข้อหาบุกรุกได้เองเลยนะเพราะฉะนั้นในข้อหาที่เราต้องการก็คือให้ชดใช้ให้ศาลลงโทษจำคุกข้อหาบุกรุกก็ว่าไปนะครับแต่ว่าคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองเนี่ยทางศาลนี่ต้องไต่สวนก่อนก่อนจะรับฟ้องไต่สวนก่อนว่ามันถูกผิดจริงไหมใช่ไห
2: ม
1: อันนี้ศาลต้องไต่สวนแต่ถ้าคดีเดียวกันนี้แจ้งความตำรวจทำคดีแล้วส่งอัยการฟ้องศาลไม่ต้องไต่สวนเลยศาลประทับรับฟ้องเลยเพราะถือว่าอัยการฟ้องเอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นโจทย
2: ์พี่มีสายมารอนะคะ
1: ครับ
2: เป็นหลวงพี่พงเทพจากปทุมธานีค่ะ
1: นมัสการครับหลวงพี่ครับ
2: นมัสการค่ะ
3: หลวงพี่เจริญพรคุณโยมนะ
1: ครับหลวงพี่มีเรื่องประการใดครับท่านครับ
3: คืออย่างนี้นะคุณโยมพอดีโยมพ่อเนี่ยซึ่งอายุ88แล้วเนาะท่านดูแลตัวเองไม่ได้แต่ท่านถูกภรรยาท่านไล่ออกมาจากบ้านเนาะและถ้าต้องการที่จะแบบว่าทรัพย์สินน่ะตอนนี้ก็เป็นชื่อของภรรยาท่านหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นรถเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านก็ได้มาอยู่วัดกับพระนี่แหละ
2: ก็คือพ่อของหลวงพี่มาอยู่ที่วัดแล้วตอนนี
3: ้ใช่โยมพ่อนี่คือโยมพ่อของพระเนี่ยพระก็เป็นลูกของท่านเป็นลูกคนเดียวอ่ะเนา
2: ะ
3: ค่ะแล้วท่านก็ร้อนใจคือแบบว่าท่านต้องมาลำบากอยู่อย่างนี้แต่ท่านอยากแต่งงานกันนะคุณโยมเนาะ
2: ค่ะ
3: ที่เรื่องจดทะเบียนสมรสกันน่ะ
2: ค่ะตอนนี้ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี
3: ่อะไรนะ
2: ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี่ต

0: ทะเบียนสมรสเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถูกภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยไล่ออกจากบ้านไม่มีที่ไปพระลูกชายก็เลยเอาโยมพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วยที่วัดนะขณะนี้เพราะไม่มีที่อยู่
1: ไม่มีคนดูแล
0: ทีนี้หลวงพี่จะถามว่าอย่างไรครับ
1: จะถามว่าโยมพ่อต้องการที่จะฟ้องหย่าเรียกสินสมรสเนี่ยแบ่งซึ่งกันเนี่ย
0: ครับ
1: โยมพ่อสามารถทำได้ไหม
0: ถามหลวงพี่อย่างนี้ครับหลวงพี่บ้านของโยมพ่อเนี่ยอยู่อำเภออะไรครับ
1: อยู่ที่ซื้อใหม่นี่นะ
0: ปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของโยมพ่อเนี่ยอยู่จังหวัด
1: ที่จำทะเบียนบ้านอยู่ท่าข้ามเนาะอยู่ท่าข้าม
2: บ้านสินทวีสุข
1: บ้านสินทวีสุขสี่เนาะ
0: อยู่ที่ไหนอะเขตอะไรอำเภออะไรคร
1: ับข้ามเขตอะไรโยมพ่อบางขุนเทียนนะคุณโยมเน
0: า
1: ะ
0: บางขุนเทียนอ๋อบางขุนเทียนท่าข้ามบางขุนเทียนนะก็แล้วทรัพย์สินที่โยมพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยอันนี้คือหาด้วยกันมาใช่หรือเปล่าครับ
1: เป็นที่โยมพ่อเขาก็เปรียบเสมือนก็ว่าหาด้วยกันมาแต่จริงๆแล้วโยมพ่อแต่ก่อนท่านมีที่มีตึกมีอะไรแล้วก็ขายมามีมรดกจากคุณปู่นะแต่ท่านก็ขายแล้วก็มาอยู่แบบทางนี้เน
0: า
1: ะ
0: มาอยู่ทางนี
1: ้ทางแม่เลี้ยงเนี่ยนะ
0: แล้วพอซื้อทรัพย์สินขึ้นมาที่จะฟ้องแบ่งเนี่ยพอซื้อแล้วเนี่ยรายการทรัพย์สินใครเป็นชื่อมีเจ้าของใครมีชื่อเป็นเจ้าของ
1: ภรรยาเขา
0: ก็มันจะกลายเป็นสินสมรสแหละทีเนี้ยเพราะมันมีชื่อภรรยาเอาอย่างนี้ครับหลวงพี่ครับอยู่ท่าข้ามอยู่ท่าข้าม
3: บางขุนเทียน
0: บางขุนเทียนภูมิลำเนาอยู่ท่าข้ามบางขุนเทียนก็ไปที่สำนักงานอัยการศาลธนบุรีอยู่ตรงซอยวัดสิงห์นะครับท่านครับ
1: อ๋ออยู่วัดสิงห์ใช่ม
0: ั้ยใช่ครับซอยวัดสิงห์ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลธนบุรีเพื่อให้อัยการเนี่ยนะเชิญภรรยาของโยมพ่อนั่นแหละมาเจรจากันเรื่องสินสมรสนะครับจะแบ่งกันยังไงจะขายจะแบ่งกันยังไงให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยตรงนี้ให้ก่อน
3: ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่าไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จนะครับก็จำเป็นจะต้องหาทนายความฟ้องหย่านะต้องฟ้องหย่านะหรือเขาอาจจะต้องการอยากหย่าอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องหย่าพร้อมกับการ
1: ต้องการฟ้องหย่านะ
0: ใช่ครับฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับใช่ครับฟ้องแบ่งสินสมรสเพื่อให้ง่ายเนี่ยยังไม่ต้องฟ้องง่ายเลยไปพบอัยการก่อนแต่ถ้าอัยการไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จก็ต้องหาทนายความฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับ
3: ค่ะ
0: รีบทำใช่นะครับเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันอยู่ในชื่อของภรรยา
3: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เขาอาจจะยักย้ายถ่ายโอนไปไหนต่อไหนซึ่งถามว่าโดยหลักแล้วถ้ามันมีใบสมรสของคู่สมรสอยู่เนี่ยจะไปโอนก็ไม่ง่าย
3: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่แน
3: ่เพราะถ้าเป็นชื่อของภรรยาคนเดียวอะยักย้ายถ่ายโอนก็ง่าย
0: มันทำได้แต่ว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่าเวลาจะโอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาจะดูว่าสามีคุณมีนี่คุณมีคุณเป็นมีคู่สมรสนี
3: ่
0: ต้องเอาคู่สมรสมาเซ็นทีนี้ถ้าเขาบอกเฮ้ยสามีฉันไม่ฉันเขามอบให้ฉันคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะถ้าเกิดมีปัญหาภายหลังคุณต้องรับผิดชอบนะคุณจะรับโอนถ้ามีปัญหาเขามีสามีนะคุณรับโอนไหมรับโอนก็จะเซ็นแล้วก็บันทึก
3: เพราะเจ้าหน้าที่ที่
0: เพราะฉะนั้นคนซื้อจะมีปัญหาใช่
1: ใช่
0: หลวงพ่อเข้าใจแล้วนะ
1: เข้าใจถ้าเกิดนี้โยมพ่อเขาอยากจะให้ทางคุณทนายช่วยท่านหน่อยแบบช่วยหน่อยจะได้ไหมคือแบบว่า
0: ท่านนายที่จะช่วยเมื่อกี้คุยกับหลวงพ่อแล้วว่าคนที่จะช่วยหลวงพ่อได้ดีที่สุดคืออัยการอัยการคือทนายของแผ่นดินนั่นแหละครับที่ผมบอกให้ไปที่วัดสิงห์นั่นแหละช่วยฟรี
3: ให้โยมพ่อไป
0: ช่วยฟรีแต่ถ้าหากว่าเขาไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จเพราะยังไงเนี่ยการฟ้องคดีเนี่ยนะครับต่อให้ไปฟ้องศาลก็ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยก่อนทุกครั้งตอนนี้เรายังไม่ต้องฟ้องไงไม่ต้องเสียเงินค่าทนายไง
3: เราก็ไกล่เกลี่ย
0: ก็ให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยสำเร็จจบตกลงกันไปโอนไปแบ่งกันจบไกล่เกลี่ยไม่จบก็ไปศาลนะครับเอาตามนั้นนะหลวงพ่อนะต้องไกล่เกลี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนครับ
3: ค่ะ
0: ครับ
1: เจริญพรนะคุณโยม
0: ครับกราบนมัสการครับท่านครับ

0: กราบนมัสการครับ
1: ที่น่าจะไม่ทันอีกสายอ่ะสาย
0: คุณสุวรรณจากพิจิตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: มีเรื่องอะไรด่วนจีครับ
2: มีเรื่องอยากจะขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: ลูกชายเสียชีวิตแล้วมีหมายมาศาล
2: ได้11 12ปีนี้มีหมายศาลมาว่าให้เอาเอกสารไปยืนยันแล้วก็เขามีทำงานอยู่โรงงานมีสวัสดิการมีเงิน
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
2: แล้วก็
1: เหลือไม่ถึง2นาที
0: คุณสุวรรณ
2: จ่ายมา11 12ปีแล้ว
0: คุณสุวรรณครับ
2: ค่ะ
0: มีหมายศาลมาถึงใคร
2: มาถึงบ้านเลขที่ค่ะแต่พ่อเขายังอยู่พ่อน่ะลูกของฉันน่ะยังอยู
0: ่แล้วหมายเนี่ย
2: ลูกชายฉันยังอยู่มีชีวิตอยู่แต่ลูกชายฉันเสียนานแล้ว
0: แล้วมีปัญหาอย่างไร
2: มีปัญหาคือว่าเขาให้ไปยืนยันที่ศาลแรงงานกลาง
0: ยืนยันว่ายืนยันว่าม
2: ีทายาทหรือเปล่า
0: ว่ามีทายาทหรือเปล่า
2: ถ้าคุณไม่ติดใจก็จะนิ่งเฉย
0: เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวสามารถจะส่งหมายศาลมาให้ผมได้ไหม
2: ถ่ายเอกสารไปเหรอคะ
0: ใช่เดี๋ยวก็จะส่งผ่านไลน์สั่งส่งทาง Facebook ก็ได้ไม่เป็นไรครับป้าครับเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวให้ดูให้ให้ทนายอาสาดูให้เดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายป้าสุวรรณไปนะแล้วก็เดี๋ยวขอหมายสารมาดูว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรนะครับเวลาหมดแล้วครับน้องฝนขอบคุณทุกท่านที่ทางวิทยุแล้วก็ดูทีวีด้วยครับ
1: ใช่ค่ะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่รวมไปถึงเรื่องทุกข์ของชาวบ้านก็คืองานของเรานะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทส.1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
6: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
12: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5,600,000เม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
13: นายกุณากรโคชฮีลันรองผู้ราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2,400,000เม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3,100,000เม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประมวลกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เส้นได้ทุกเส้นลวดลายทุกลายล้วนมีเรื่องราวเรื่องราวของภูมิปัญญาช่างฝีมือและชุมชนที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้พระองค์พระราชทานพระวินิจฉัยผลงานพร้อมโปรดให้คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและนักศึกษาเพื่อพัฒนางานหัตถศิลป์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาที่จัดแสดงคือผ้ายกภูมิเรียงหรือผ้าไหมภูมิเรียงจากตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีลายราชวัตรโคมซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งความพิเศษของการเสด็จในครั้งนี้คือการพระราชทานแบบผ้าลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกประจำปี2569ซึ่งต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายพระราชทานเหล่านี้เปิดโอกาสให้ช่างทอและช่างหัตถกรรมไทยนำไปสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานกับลวดลายโบราณฟื้นฟูภูมิปัญญาที่อาจกำลังเลือนหายและพัฒนาศักยภาพของช่างฝีมือให้ก้าวทันยุคสมัยเพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่การหยุดสิ่งหนึ่งไว้กับอดีตแต่คือการทำให้ภูมิปัญญายังคงมีชีวิตและเดินต่อไปกับคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15:07 น.จนถึง16:00 น.นะคะทุกวันเวลาเดิมนะคะหลังจากนี้1ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์พบกันทุกวันนะคะกับข่าวสารรอบวันแล้วก็สายของในช่วงทั้งเสียงจริงจากพื้นที่นะแล้วก็สีสันภูมิภาคนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะติดตามได้ทั้งเพจสถานีเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็วิทยุเช่นเดิมนะคะ FM 92.5 MHz AM 891 KHz ค่ะ
1: ครับและวันนี้นะครับบก.ของเรานะครับนำทีมโดยคุณนฤนาถแข่งขันช่างเทคนิควันนี้คุณทุนชัยคำรอดครับประสานงานวันนี้น้องแชมป์ชโลธรจันยาและ Facebook Live โดยทีมงานมีเดียนะครับตอนนี้ขึ้นไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับมาทักทายพวกเรากันได้น
2: ะ
1: เราย้ายเพจนะคุณผู้ฟังหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงของรายการต่างๆของ FM 92.5 และก็ข่าวภาคหลัก
2: นะครับ
1: 7:00 น. 12:00 น. 19:00 น. 20:00 น. จะมาไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังก็พิมพ์ใน Facebook เลยนะครับพิมพ์ Pเป็นภาษาอังกฤษ
2: เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้ง2ตัวเลย
1: ครับแล้วก็วรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะแยกเพจเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เรียกว่าติดตามข่าวสารกันอย่างง่ายมากขึ้นคือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปที่เพจเดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยก็จะมีประเด็นต่าง

0: นะครับข่าวสารต่างๆอัปเดตนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งฝากฝั่งของนโยบายของรัฐบาลเองนะครับรวมถึงในเรื่องของภารกิจต่างๆของทางท่านนายกรวมถึงครม.ต่างๆนะครับที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ว่ารายการทั้งหมดนะครับของทางฝั่ง FM 92.5 MHz นะครับเราจะได้ติดตามผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกรายการเลยนะครับที่มีการขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ข่าวภาคหลักต่างๆ
1: ถูกต้องเผื่อว่าถ้าสมมติว่าในไลฟ์สดวันไหนเนาะที่หลายท่านได้ดูหรือว่าผ่านฟังผ่านวิทยุแล้วอยากจะเห็นข้อมูลเพิ่มอย่างเช่นบางทีเนาะเราบอกเบอร์โทรศัพท์จดไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็จะได้เข้าไปในเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหาไลฟ์ในวันนั้นก็จะง่ายขึ้นเนาะก็จะเป็นแยกประเภทกันเลยใครอยากจะข่าวสาร
0: แบบไหน
1: หรือว่าจะอยากจะย้อนดู Facebook Liveก็แล้วแต่เพจเลยนะคะ
0: ใช่นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ฟังช่วงแรกๆเนี่ยยอดติดตามอาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังรับฟังพวกเราอยู่รวมถึงคนที่ดูผ่านทางแฟนเพจนะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรบกวนเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดรายการแล้วก็ผู้ประกาศข่าวทุกท่านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยนะกับสายสัมภาษณ์นะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆนะคะที่วันนี้นำมาฝากกันเนาะแล้วก็ทั้งภาคใต้แล้วก็ภาคกลางตอนภาคเหนือตอนล่าง
0: ภาคเหนือตอนล่าง
1: แล้วก
0: ็
1: ภาคใต้เนาะ
0: ครับก็จะเป็นในเรื่องของ
1: วันนี้ไม่ใช่วกเป็นคุณทิติมานะ
0: คุณอรุณนาถนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าช่วงแรกครับเราไปติดตามกันก่อนนะครับในช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
2: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่อุตรดิตถ
1: ์
0: นะครับไปดูในเรื่องของการเติมป่าหิวใจใกล้เมืองที่น้ำตกวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจากทางฝั่งอุตรดิตถ์นะครับมาพูดคุยกับเรานะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านวังขานะครับคุณดันจวนโตแห้วตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านนะครับนายรัชนโตแห้วนะครับ
1: ค่ะ
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นะครับตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผม
1: ค่ะผู้ใหญ่คะสำหรับน้ำตกวังดินเนี่ยมีความเป็นมาหรือว่ามีจุดเด่นยังไงคะที่อยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนในอุตรดิตถ์เองบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำให้ฟังหน่อยนะคะว่าน้ำตกวังดินเนี่ยเป็นยังไงคะ
3: ครับผมก็ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของน้ำตกวังดินเป็นมาแบบไหนครับน้ำตกวังดินนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่7บ้านวังขาตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและเป็นพื้นที่ที่อยู่คู่กับชุมชนตำบลวังดินมานานมากแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วเนาะ
1: ครับ
3: และมีเรื่องราวที่เราต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นผืนป่าต้นน้ำนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากและมีจุดเด่นก็คือน้ำตกมีทั้งหมด9ชั้นนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ละชั้นก็มีลักษณะความสวยงามและแตกต่างกันออกไปเนาะครับ
1: ค่ะ
3: ที่สำคัญก็คือเส้นทางยังคงความธรรมชาตินะครับค่อนข้างมากนะครับและสิ่งที่ชุมชนอยากนำเสนอจึงไม่ใช่เพียงแค่น้ำตกนะครับแต่เป็นประสบการณ์ของการเดินป่านะครับการที่ได้อยู่กับต้นไม้สายน้ำและชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ครับผม
1: ครับ
0: แล้วในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวครับอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์เมื่อกี้ที่สักครู่ที่ทางท่านผู้ใหญ่บอกมาเนี่ยไกลประมาณไหนครับการเดินทางสะดวกสบายไหมครับ
3: จากอำเภอเมืองตัวเมืองมาถึงสถานที่จอดรถครับก็ประมาณ35กิโลเมตรนะครับ
0: ครับ
3: ก็ไม่ถือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะครับก
1: ็
3: จะใช้ระยะทางเวลาเดินทางประมาณ40นาทีโดยประมาณครับผมก็ถึงแล้วเนาะ
0: ครับ
1: แล้วยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้ล่ะคะเสน่ห์แตกต่างจากในช่วงฤดูอื่นไหมคะสำหรับที่น้ำตกวังดิน
3: อ๋ออันนี้ครับแน่นอนมากเลยเนาะเพราะว่าช่วงฤดูฝนก็อาจจะมีน้ำเพิ่มเยอะนะครับ
0: ครับ
3: ก็มองไปทางไหนก็มีความเขียวขจีของธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จะได้สัมผัสนะครับช่วงเดินทางเนี่ยก็จะมีภูผาปลากั้งนะครับแล้วก็เห็ดนานาชนิดหน่อไม้นานาพันธุ์เยอะมากครับถือว่าส ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่ที่7ยังอุดมสมบูรณ์มากเลยครับผม
0: ครับแสดงว่าในช่วงนี้ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันไปที่บริเวณดังกล่าวอยู่ใช่ไหมครับ
3: ครับผมมาทุกอาทิตย์ครับก็ส่วนมากจะมาเสาร์อาทิตย์นะครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วในเรื่องของการเดินทางล่ะครับสมมติไปถึงที่น้ำตกแล้วในเรื่องของการเดินทางขึ้นน้ำตกแต่ละชั้นเส้นทางต่างๆเนี่ยตอนนี้มีการอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างครับ
3: อ๋อเรื่องของเดินทางก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนในชุมชนนะครับก็จะชำนาญทางเนาะเรื่องของหินลื่นแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วก็ระมัดระวังจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดไหนหรือหินลื่นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็เป็นคนพื้นที่ชำนาญเส้นทางนะครับรู้ว่าจุดไหนเสี่ยงจุดไหนอันตรายนะครับแต่ว่าเราก็มีการอบรมกันมาอย่างดีแล้วเนาะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะผู้ใหญ่คะรถยนต์ทั่วไปเดินทางเข้าไปถึงได้ไหมคะสำหรับที่บริเวณน้ำตก
3: สำหรับรถยนต์ก็ถึงได้เลยนะครับถึงที่ร้านจอดรถนะครับเพื่อเนื่องจากว่าน้ำตกของเราอ่ะมันจะมีร้านจอดรถรออยู่นะครับเป็นเขาเรียกว่าศาลพ่อเลี้ยงคำแสนเนาะครับเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็รถไปถึงได้เลยแล้วก็เราจะเดินเท้าขึ้นน้ำตกถึง9ชั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะครับแต่ว่าสำหรับรถไปถึงได้เลยนะครับ
0: ครับแล้วในเรื่องของการขายของต่างๆครับการค้าขายในพื้นที่สมมุติว่าเราซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อของที่จะไปทานในน้ำตกเนี่ยมีการบริการเรื่องอาหารน้ำดื่มในพื้นที่ดังกล่าวไหมครับหรือว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไปเองครับ
3: อ๋อถ้าเรื่องเตรียมตัวนี่ก็คือส่วนมากก็จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวนำไปเองเนาะเพราะว่าถ้ามีทริปไหนที่ไม่สะดวกนะครับเรื่องของเดินทางมาเตรียมตัวไม่ทันก็ขอให้แจ้งทางหมู่บ้านมาได้เลยนะครับว่าให้ผู้ใหญ่หรือป่าไม้ชุมชนให้เตรียมข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ได้ครับผมก็ยินดีครับครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าใครที่ตั้งใจอยากจะไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้แล้วคะผู้ใหญ่คะควรเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอะไรติดมาบ้างดีหรือว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการไปท่องเที่ยวที่นี่
3: อ๋อการเตรียมตัวก็คือเรื่องของรองเท้านะครับ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับหินก็จะเป็นตะไคร้เนา
0: ะ
3: เรื่องของลื่นนะครับอยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะครับให้ใส่รองเท้าให้แบบถ้าอย่างบ้านผมก็จะใส่บ้านนอกเนา
1: ะ
3: เขาเรียกว่ารองเท้าเซฟตี้ภูเขานะครับที่เป็นปุ่มๆสีดำๆนะครับกันที่ว่ากันน้ำได้แต่มันไม่ก็ไม่ได้กันหรอกเนาะเพราะว่ามันรองเท้าตัวนี้จะกันลื่นได้ดีมากครับผม
0: ครับแล้วในเรื่องของสมมติว่าไม่ใช่ไปเช้าเย็นกลับอะครับมีการพักแรมอยู่เนี้ยยังมีพื้นที่ให้ในส่วนของการกางเต็นท์ไหมครับหรือว่ามีการรองรับตรงนี้ยังไงบ้างครับ
3: อ๋อในส่วนของกลางเต็นท์นี่ตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นมีจุดนี้เนา
0: ะ
3: แต่ว่าเรากำลังจะทำนะครับทริปหน้านี้อาจจะมีกลางเต็นท์นะครับเพราะว่ามีจุดหนึ่งคือจุดชมวิวนะครับสวยงามมากนะครับเพราะว่าทางหมู่บ้านเริ่มไปทำห้องน้ำให้แล้วเนาะเพ
1: ื่
3: อจะบริการนักท่องเที่ยวที่มานะครับ
0: ครับ
3: ก็ยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดถึงขั้นกลางเต็นท์นะครับ
0: ครับ
3: ทั้งแรมนะครับให้ไปเช้าเย็นกลับได้เลยนะครับ
0: ครับคุณผู้ฟังที่เห็นภาพผ่านทาง Facebook Fanpage PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะเห็นภาพนะ
1: ใช่
0: ในเรื่องของจุดกลางเต็นท์ต่างๆมีชิงช้ามีวิวที่สามารถชมวิวรอบทิศทางได้เลยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: มีน้ำบริการมีห้องน้ำนะครับมีน้ำประปาภูเขานะครับสะอาดมากครับ
0: ครับ
1: ค่ะผู้ใหญ่คะแล้วเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ล่ะคะห้องน้ำหรือว่าสิ่งอำนวยสะดวกพื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีเตรียมไว้รองรับมากน้อยแค่ไหนคะ
3: สำหรับห้องน้ำนี่ก็จะมีจุดพักรถเนาะมาถึงครั้งแรกก็จะมีห้องน้ำหลายห้องเลยเนาะให้นักท่องเที่ยวได้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินน้ำตกนะครับอีก9ชั้นนะครับ
1: ก
3: ็มีห้องน้ำบริการอยู่แค่จุดเดียวนะครับแค่จุดเดียวคร
1: ับ
3: ก็ระหว่างเราเดินทางขึ้นไปน้ำตก
1: อ๋ออย่างนี้ถ้าเป็นน้ำตก9ชั้นนี่ความยากง่ายเราเดินขึ้นไปได้ขนาดไหนคะอย่างถ้าสมมติเป็นผู้สูงอายุอยากจะไปเที่ยวหรือว่าเด็กๆเนี่ยเดินทางมาเที่ยวได้ไหมคะ
3: ผู้สูงอายุกับเด็กๆถ้ามาเป็นครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเนาะของแต่ละคนว่าไหวแค่ไหนที่เท่าที่ผมพานักท่องเที่ยวไปมาอายุ60กว่าก็ยังขึ้นไหวเลยครับเพราะว่าระดับความยากง่ายก็คือมือใหม่เดินได้ครับมือใหม่เดินได้เนา
1: ะ
3: ถ้ามาเป็นครอบครัวถ้าเช่นมีเด็กเนี่ยผมแนะนำให้อยู่ระดับ ชั้นที่1ชั้นที่2นะครับเพราะว่ามันจะเป็นร่องหินเป็นเบิ้งน้ำเป็นวางน้ำให้เล่นนะครับถ้าไม่มาเป็นครอบครัวเนาะแนะนำให้อยู่ประมาณชั้น1ชั้น2ครับผม
4: ครับก็ถือว่าในเรื่องของการปลอดภัยก็ต้องดูแลในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เพราะว่าน้ำตกของเราเป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและก็ศึกษาธรรมชาติครับเพราะยังคงความธรรมชาติอยู่มากเลยครับ
4: ครับครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ฝากถึงหลายๆท่านที่กำลังรับฟังอยู่ครับแนะนำในส่วนนี้อีกครั้งย้ำเตือนว่าควรเตรียมอะไรบ้างแล้วช่วงไหนที่ควรจะไปแล้วหลังจากนี้ในส่วนของทางหมู่บ้านเองจะมีการปรับปรุงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: ขอฝากนะครับเรื่องฝากก็ขออันดับแรกก็ขอฝากคำควรของวังดินเนาะวังดินครับน้ำตกวังดินคู่บ้านสูงตระหง่านต้นยางใหญ่รับใจวันสงกรานต์10หมู่บ้านสามัคคีนะครับ
4: ครับ
3: นี่จะเห็นได้ว่านะครับคำขวัญของตำบลนะครับก็จะมีน้ำตกวังดินคู่บ้านนะครับก็มีมาช้านานแล้วเนาะ
4: ครับ
1: ครับ
3: ก็ฝากนะครับผมขอฝากถ้าวันไหนรู้สึกว่าเหนื่อยจากการงานนะครับหรือกำลังมองหาสถานที่ที่จะได้พักใจนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนไกลครับลองมานะครับเติมป่านะครับหิวใจใกล้เมืองนะครับที่น้ำตกวังดินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาสัมผัสเสียงน้ำเสียงป่าเดินช้าๆกับธรรมชาตินะครับและปล่อยให้ตัวเองได้พักผ่อนนะครับจากความวุ่นวายสักวันเนาะ
4: ครับ
3: ขอแนะนำนะครับ
4: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่น่าสนใจมากๆสำหรับน้ำตกวังดินนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับเชิญครับ
3: เชิญดีเจทั้งสองเนี่ยนะ
1: ครับ
4: ขอบคุณครับครับวันนี้ต้องขอบคุณทาง
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับนะครับคุณดันจวนโตแห้วครับผู้ใหญ่บ้านบ้านวังขาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นของเติมป่าหิวใจใกล้เมืองที่น้ำตกวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะนะครับเห็นจากที่ท่านผู้ใหญ่เล่าก็คือในตอนนี้ก็มีการระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าเพิ่มเติมในเรื่องของสาธารณูปโภคเพิ่มเติมมาด้วย
1: นะคะคนแรกที่น่าจะไปที่นี่ได้เนี่ยคือคุณชโลธรจันยา
4: เขาชอบนะ
1: ใช่นะสายนี้นะคะ
4: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ
1: ค่ะ
4: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามในเรื่องของประเด็นสำหรับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัยนะครับก็ตอนนี้เองนะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการออกมาในการประชุมบก.ปปช.นะครับสำหรับวันนี้7ตุลาคม2569นะครับท่านนายกมีการกำชับนะครับเป็นใน3เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกคือการเพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้ทางจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำอยู่ณตอนนี้นะครับเพิ่มของในเรื่องของการสื่อสารการทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับภาครัฐเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่และก็แนะนำประชาชนด้วยให้มีวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและก็ช่องทางในการรับความช่วยเหลือต่างๆนะครับสำหรับในพื้นที่ที่กำลังประสบในเรื่องของปัญหาสถานการณ์น้ำนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือการป้องกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนและก็ในแต่ละชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากที่พอมีการวางกระสอบทรายหรือว่าการเป็นพื้นที่รับน้ำต่างๆตรงนี้นะครับท่านนายกก็มีการสั่งให้ทางฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจได้มีการสแกนพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งจากกรณีการระบายน้ำทำให้คันกั้นน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าให้เกิดความขัดแย้งจากกรณีดังกล่าวเด็ดขาดก็มีการกำชับไปยังฝ่ายปกครองนะครับอย่างที่เรานำเสนอไปตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านคือจะเป็นพื้นที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับคนในหมู่บ้านที่สุดนะครับตรงนี้ก็เน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และก็เรียกว่าสร้างความเข้าใจให้ป้องกันในเรื่องของความขัดแย้งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในการวางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมกันกำหนดแผนร่วมกันและก็บูรณาการร่วมกับทหารชลประทานในพื้นที่และก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำได้อย่างเชื่อมโยงกันแล้วก็ไร้รอยต่อนะครับอันนี้คือข้อสั่งการที่ท่านนายกได้มีการพูดคุยกันไปในช่วงของ ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับการติดตามสถานการณ์การบริหารสาธารณภัยของทางบก.ปภช.นะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดเลยวันนี้มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดนะครับตั้งแต่24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็อยู่

0: ที่122มิลลิเมตรส่วนกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่มีน้ำฝนเยอะที่สุดนะครับสรุปออกมาก็คือที่เขตคลองเตยนะครับ70มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามในเรื่องของฝนตกหนักและถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับส่วนบริเวณน้ำในเขื่อนนะครับตอนนี้เขื่อนหลักภาคเหนือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์ยังคงสามารถรองรับน้ำได้นะครับคิดเป็น 27% ตอนนี้ความจุของเขื่อนดังกล่าวเนี่ย 82% แล้วยังมีปริมาณที่พอรับได้อยู่นะครับและก็ในเรื่องของแม่น้ำเจ้าพยานะครับตอนนี้ท้ายเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพยานะครับอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแนวโน้มก็ทรงตัวอยู่ส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนนะครับตอนนี้ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังในช่วงบ่ายของทุกวันจนถึงวันที่10ตุลาคม2569นี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปสถานการณ์เบื้องต้นนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามอย่างนี้ในทุกๆวันนะครับรวมถึงในพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังติดตามต่อไปก็คือตั้งแต่วันที่9ถึง13นี้นะน้องป
1: อ
0: เพราะว่าในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไล่ลงไปจนถึงภาคใต้เนี่ยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนอยู
1: ่ใช่ช่วงนี้แล้วก็ที่หนักๆเลยก็จะมีนครนายกปราจีนฉะเชิงเทรานะคะแถบๆนี้นะที่จะโดนกันหนักหน่อยนะคะยังไงช่วงนี้ยังคงติดตามสถานการณ์กันอยู่แล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะยังคงเร่งช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะหรือส่วนที่ฟื้นกำลังฟื้นฟูอยู่นะคะทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วก็รอรับเงินเยียวยานะคะคาดว่าเดี๋ยวจะมีการทยอยจ่ายเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเห็นมีการเริ่มทยอยจ่ายแล้วเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปยื่นก็สามารถไปยื่นได้หลายช่องทางเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามดู
0: พื้นที่ไหนที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วอย่าลืมไปยื่นนะคร
1: ับ
0: แอปพลิเคชันทางรัฐ
1: ใช่แอปพลิเคชันทางรัฐหรือถ้าอย่างอยู่กรุงเทพก็จะมี claim.bangkok นะคะสามารถเข้าไปยื่นได้หรือว่าไม่รู้จะทำยังไงออนไลน์ไม่เป็นไปที่สำนักงานเขตเลย
0: ใช่อันนี้ถ้าเป็นกรุงเทพที่สำนักงานเขตแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที
1: ่
0: ท้องถิ่น
1: ท้องถิ่นได
0: ้ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรายังมีสายเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของการขนส่งที่จังหวัดพัทลุงหน่อยน
1: ะ
0: เห็นว่ามีแอปพลิเคชันที่เทียบเท่าของในเมืองหลวงแล้วนะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.

0: 1386
1: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
0: ไม่เสพ
1: ไม่ขาย
0: ไม่ทำลายอนาคต
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของหมุนตามวันครับ 15:33 นาทีช่วงนี้เราไปพูดคุยกันครับในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
3: เสียงจริงจากพื้นที่
4: เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้ครับไปที่พัทลุงกันหน่อย
5: ะ
4: นะครับต้องบอกว่าพัทลุงเนี่ยมีนวัตกรรมในเรื่องของการติดตามรถ2แถวนะครับต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีนวัตกรรมแล้วก็คืบหน้าไปกว่าหลายจังหวัดเลยนะครับในเรื่องของการขนส่งนะครับวันนี้เราไปพูดคุยกับทางคุณนฤมลคงทนขนส่งจังหวัดพัทลุงครับในประเด็นจังหวัดพัทลุงถือเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่นำแอปพลิเคชัน Webus Application มาติดตามรถโดยสารนะครับพร้อมทั้งกำหนดเส้นทาง4เส้นทางที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณปณิศราคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
5: ครับ
6: ดิฉันนฤมลคงทนขนส่งจังหวัดพัทลุงค่ะ
5: ค่ะท่านคะสำหรับ Webus เนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันค่ะทำไมทางจังหวัดพัทลุงจึงนำแอปพลิเคชันนี้เอามาติดตามรถโดยสารสาธารณะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นจังหวัดแรกด้วยที่นำร่องเอามาใช้ทีนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการนำแอปพลิเคชันนี้มาใช้เนี่ยใช้กับรถประเภทไหนคะ
6: ค่ะก็ถือเป็นข้อมูลหรือคำถามที่ดีเลยนะคะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ขอเล่านิดนึงนะคะว่าในอดีตเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรถโดยสารประจำทางเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญมากนะคะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะ
4: ครับ
6: ในปัจจุบันเนี่ยค่ะรถโดยสารประจำทางเนี่ยมีผู้ใช้บริการเนี่ยค่ะลดลงมากเลยนะคะอาจจะสาเหตุมาจากการที่เขาเรียกอะไรอ่ะเที่ยวการเดินรถไม่แน่นอนนะคะแล้วก
5: ็
6: ผู้โดยสารก็ไม่สามารถเช็คเวลาการเดินทางได้นะคะการที่เรานำแอปเนี้ยค่ะมาใช้กับรถโดยสารซึ่งจังหวัดพัทลุงเราเนี่ยค่ะ 100% จะเป็นรถโดยสาร2แถวนะคะซึ่งแอปเนี้ยค่ะก็ใช้กับรถ2แถวเป็นจังหวัดแรกของทางภาคใต้อ่ะนะคะค
4: ่
6: ะ
4: แล้วในส่วนของการนำแอปพลิเคชันนี้มาใช้นะครับจะสามารถเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการยังไงบ้างครับ
6: ค่ะการที่เรานำแอป Webus เนี่ยหามาใช้กับรถโดยสาร2แถวนะคะซึ่งระเบียบของทางราชการรถโดยสาร2แถวเนี่ยเราไม่ได้กำหนดให้ติดตั้ง GPS นะคะแต่การนำแอป Webus นี้มาใช้นะคะเราก็จะติดตั้งอุปกรณ์ GPS ซึ่งเราสามารถที่จะกำกับดูแลในเรื่องของเชื่อมโยงการทำงานในเรื่องของความเร็วของรถได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางภาครัฐเองทางประชาชนทางผู้โดยสารเองก็สามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งรถได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์เลยอะค่ะ
5: ค่ะแสดงว่าประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับเนี่ยก็คือเรื่องของการวางแผนการเดินทางใช่ไหมคะท่านคะ
6: ใช่ค่ะสามารถวางแผนการเดินทางได้เลยนะคะโดยเราสามารถเช็คว่าตอนนี้รถอยู่ตรงไหนแล้วอีกนาทีเราสามารถที่จะมารอรถเราสามารถจะไปทำกิจกรรมต่างๆเราใช้เวลาที่เอามาใช้รอรถเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เยอะเลยอะค่ะ
5: ครับ
4: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้แอป Webus อยู่เวลารอรถเมล์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่ว่าพอเห็นว่าพัทลุงเริ่มมาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ล้ำกว่าทุกจังหวัดนะครับที่ได้มีการนำมาใช้ตรงนี้เห็นว่าทางพัทลุงเนี่ยจะมีการวางแผนในเรื่องของเส้นทางสำหรับการเดินรถใหม่ด้วยใช่ไหมครับมีพื้นที่ไหนบ้างครับ
6: ใช่ค่ะเนื่องจากพัทลุงเราเนี่ยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองก็จริงอยู่แต่ว่าเราก็อยากจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักนะคะซ
5: ึ่
6: งพัทลุงเรามีธรรมชาติที่สวยงามนะคะเส้นทางที่เรากำหนดใหม่เนี่ยค่ะสองเส้นทางนี้เนี่ย เป็นเส้นทางที่เกิดจากการที่เราพัทลุงเรามีการขยายตัวของเมืองอย่างที่บอกแล้วเรามีการตัดเส้นทางใหม่นะคะซึ่งสำนักงานขนส่งพัทลุงเองเราก็ได้ลงสำรวจพื้นที่ว่าจุดไหนบ้างที่ยังไม่มีรถโดยสารจำทางให้บริการนะคะเราเลยกำหนดมา2เส้นทางซึ่งใน2เส้นทางนี้ค่ะ
4: ครับ
6: จะผ่านชุมชนหมู่บ้านตลาดร้านค้าส่วนราชการโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะในเขตชุมชนเมืองแล้วก็ไปถึงลำปำด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวใช้บริการรถโดยสารจับทางได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะนำแอปอันนี้เข้ามาใช้บริการด้วยค่ะ
4: ครับท่านครับในเรื่องของจำนวนผู้ใช้บริการ มีค่อนข้างเยอะไหมครับในส่วนของจังหวัดพัทลุงที่สนใจในเรื่องของรถโดยสารสาธารณะครับ
6: ตอนนี้เรากำลังที่จะเขาเรียกอะไรอะสำรวจข้อมูลนะคะว่าหลังจากที่เรามีการติดตั้งแอปไปแล้วเนี่ยค่ะผู้บริษัทใช้บริการเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเรายังให้เขาเนี่ยได้ให้ข้อเสนอแนะหรือให้ความเห็นว่าหากว่าเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นถึงเนี้ย
4: ครับ
6: เรายังรับฟังเขาเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพให้บริการที่เป็นทางเลือกหลักในการใช้บริการของประชาชนด้วยค่ะ
5: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาประกอบอาชีพอย่างเงี้ยละคะท่านคะที่ขับรถสองแถวอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมคะหรือว่าเรามีคนที่ขับรถในโครงการนะคะท่านคะ
6: โครงการนี้เรานำร่อง52คันนะคะซึ่งเราขอใช้เงินงบประมาณจากกองทุนเลขสวยคือกองทุนที่เราได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยค่ะ
5: ครับ
6: ในการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ให้กับทางรถโดยสารทั้ง52คันนี้ค่ะ
4: ครับ
6: ในเฟสต่อไปเราก็จะพยายามที่จะหางบสนับสนุนเพื่อที่จะให้ติดแอปนี้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเพื่อตอบสนองการเดินทางของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
4: ครับแล้วกระแสตอบรับครับหลังจากที่มีการใช้แอปพลิเคชันนี้ทางประชาชนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมลงทะเบียนหรือว่าโหลดแอปนี้มาใช้ในพื้นที่ของพัทลุงเป็นยังไงบ้างครับการตอบรับ
6: กระแสตอบรับดีค่ะดีค่ะซึ่งเราได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางสื่อมวลชนในพื้นที่พัทลุงจากอินฟลูต่างๆรวมถึงทางหอการค้าด้วยนะคะที่ท่านสภาอุตสาหกรรมที่ท่านได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆพวกนี้ให้กับประชาชนพี่น้องนักศึกษาเนี่ยค่ะได้รับทราบแล้วก็ใช้บริการที่แพร่หลายมากขึ้นนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะส่วนใหญ่คนที่ใช้รถสองแถวนี้เป็นกลุ่มไหนคะท่านคะวัยทำงานหรือว่าน้องๆ นักเรียนค่ะ
6: มีทั้งวัยทำงานมีทั้งน้องๆ นักเรียนนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวบ้านที่เขาไปจับจ่ายใช้สอยไปตลาดอะไรเงี้ยไปทำกิจกรรมไปโรงพยาบาลหรือมาส่วนราชการเนี้ยค่ะ
4: ครับ
6: ก็จะใช้บริการค่ะ
4: ครับ
6: เราก็พยายามหาเราใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่ว่าให้พี่น้องได้เข้าใจแบบง่ายที่สุดนะคะ
5: ค่ะ
4: ครับแล้วในส่วนของทางขนส่งพัทลุงครับมีโครงการอะไรหรือว่ามีภารกิจอะไรที่อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพิ่มเติมไหมครับ
6: ในส่วนตรงนี้เองนะคะเราก็พยายามที่จะพัฒนาในส่วนของระบบขนส่งสาธารณะนะคะให้มันมีความสะดวกสบายให้ตอบสนองของประชาชนให้มากที่สุดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเนี่ยค่ะเป็นทางเลือกหลักในการเดินทางเพื่อที่ว่าลดการจราจรติดขัดในชุมชนเมืองเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ในส่วนของรถรับส่งนักเรียนเองเนี่ยค่ะเราก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะได้ให้นักเรียนเนี่ยค่ะมาใช้บริการ
4: ครับ
6: รถโดยสารประจำทางเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ารถรับส่งนักเรียนบางส่วนก็ไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางอะค่ะถ้าหากว่าเรามีการเที่ยวเดินรถที่แน่นอนน้องๆนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เนี้ยก็สามารถมาใช้บริการได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
4: ก็เป็นในส่วนของทางขนส่งพัทลุงนะครับที่มีทั้งในเรื่องของการส่งเสริมและก็การพัฒนาในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนฤมลคงทนครับขนส่งจังหวัดพัทลุงมาร่วมพูดคุยกับเราในหมุนตามวันครับ
5: ขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ยินดีนะคะที่ได้มาร่วมรายการนะคะขอบคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความล้ำในนวัตกรรม
5: ใช่คือปกติเราก็จะเห็นแต่รถเมย์เนาะ
4: ใช่รถเมย์เรือโดยสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน
5: ะ
4: ครับแต่ว่าเป็นจังหวัดแรกในทางภาคใต้นะครับสำหรับในส่วนของการใช้เวียบัสนะครับที่จะมาเดินทางในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็คาดว่าในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยน่าจะส่งเสริมในเรื่องของความสะดวกสบายในการติดตามรถเพราะว่าบางคนเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราจะรอรถมีรอรถขนส่งสาธารณะ
5: นานมาก
4: ต้องไปยืนรอแล้วก็เราก็ไม่รู้
5: เมื่อไหร่
4: ใช่แต่ว่าการใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยทางในส่วนของขนส่งเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดระยะเวลาในการรอนะครับแล้วก็สามารถคำนวณเวลาได้ถูกต้องสำหรับผู้ที่จะเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งช่องทางในการโดยสารผ่านทางขนส่งสาธารณะของประเทศไทยที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับ
5: ค่ะเป็น2สายนะคะจากทั้งช่วงเสียงจริงจากพื้นที่แล้วก็หมุนตะมนสีสันภูมิภาคที่วันนี้หมุนตะมนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
4: ครับ
5: ติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank ค่ะช่วงนี้หลายท่านจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งปีนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งก็นับถอยหลังกันแล้วนะคะเพราะว่าวันที่12ตุลาคมนะคะจนถึง18ตุลาคมก็คือช่วงสัปดาห์หน้าเราจะมีการต้อนรับผู้แทนนะคะเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจนะคะของ191ประเทศที่จะเข้ามาร่วมกันประชุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคือเหมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยก็ว่าได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยเราตอนนี้นะมีความพร้อมแล้วนะคะในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะIMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคม 2569 นี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยกว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่เป็นเวทีในการหารือทางด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ระดับโลกนะคะคือการประชุมเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนเรื่องของวิสัยทัศน์การเงินกันแล้วก็พูดคุยเรื่องของแนวโน้มทิศทางการเงินนะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์นะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะถึงเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเพราะเราเนี่ยมีความพร้อมนะในทุกด้านมีศักยภาพนะคะในการที่จะสามารถเป็นเจ้าภาพได้นะคะแล้วก็การพูดคุยในเรื่องการเงินเนี่ยก็เราเองก็มีความพร้อมแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาในเรื่องของการเงินมาเยอะเหมือนกันนะคะ
4: คร
5: ับแล้วก็นอกจากการพูดคุยกันแล้วนะคะก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสของประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นในระยะสั้นนะคะแล้วก็ในระยะยาวก็จะมีเรื่องของการพูดคุยการลงทุนเพราะว่าอย่าลืมนะว่าผู้นำของแต่ละประเทศที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องของการเงินแต่ละประเทศดูแลเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจของแต่ละประเทศนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันก็ถือเป็นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมีคุณภาพนะคะพอเศรษฐกิจดีเนี่ยมีการมาลงทุนเยอะขึ้นการจ้างงานก็เยอะขึ้นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่เป็นทั้งโอกาสในการพูดคุยแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการเงินแล้วนะคะก็ต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะถือว่าเป็นแนวคิดในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยมาภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยค่ะสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะ
4: ค
5: เป็นเหมือนการวางกรอบแนวคิดในการพูดคุยกันสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้น4ประเด็นสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะก็คือเป็นรูปแบบทางการเงินที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็สามารถใช้รูปแบบทางการเงินได้อย่างถ้าสังเกตนะเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่มีเงินสดในมือเลย
4: ใช่
5: นะคะเป็นวิชวลหมดเลยเน
4: า
5: ะ
4: เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เราได้ใช้คนละครึ่งยุคของพลเอกประยุทธ์จ
5: ัน
4: โอชาที่เป็นรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการสังคมไร้เงินสดเนี่ยก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย
5: ถูกต้องอ
4: ย่างผมเนี่ยโอกาสที่จะพกเงินสดเนี่ยน้อยมาก
5: เหมือนกัน
4: เพราะกลัวหาย
5: เออนะคะ
4: กลัวไม่มี
5: ถูกต้องอาจจะเป็นอย่างหลังนะคะเออมีแต่ว่ามีน้อยนะแต
4: ่
5: คือนั่นแหละพฤติกรรมคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะคะสำหรับเรื่องของการใช้เงินเนาะก็เป็นคือเวลาไปไหนมาไหนเนาะจะไปซื้อของซื้อข้าวอะไรเงี้ยพกโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของอย่างการยืนยันตัวตนหรือว่าการทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยคือไม่ต้องเอาตัวไปธนาคารแล้วนะคะอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวอยู่ในออนไลน์ก็เป็นวิถีชีวิตใหม่ๆนะคะของคนในโลกนะที่เขาจะมาร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้นะคะ
4: ค
5: แล้วก็โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกนะคะที่แบ่งเป็นขั้วเพราะว่าท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะที่จะต้องเผชิญก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะในมุมของเศรษฐกิจที่ต้องพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยนะคะ
4: ค
5: แล้วก็การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ค่ะรองรับการปรับตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่เขาจะมีการพูดคุยกันนะคะในครั้งนี้ก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับต้องเรียกว่าแขกบ้านแขกเมืองเลยนะผ
4: ู้
5: นำจาก191ประเทศ
4: หลายคนเรียกว่านายธนาคารโลก
5: ใช่
4: อาจจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับหวังว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างโอกาสแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจให้ไทยเนี่ยกลายเป็นชั้นนำนะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นในเรื่องของอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ต่างๆก็พอได้เห็นแล้วก็อาจจะอยากมาลงทุนที่ประเทศเราก็ได
5: ้
4: นะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพกันนะครับ 12-18 ตุลาคมนี้สำหรับ IMF World Bankกลุ่ม Annual Meeting 2026นะครับส่วนทางรัฐบาลนะครับก็ต้องบอกว่าจะจัดเต็มเหมือนกันนะครับในการต้อนรับสำหรับ IMF World Bank Group ในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางรัฐบาลไทยเตรียมเลยนะครับสำหรับ Nene Royal ครับแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21นี
5: ้
4: นะครับทางรัฐบาลก็จัดหนักนะจัดให้เลยนะใครที่จะมาร่วมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในกลุ่มของรัฐมนตรีคลังนะครับหรือว่าผู้นำธนาคารต่างๆของโลกนะครับมาครั้งนี้ Nene Royal นะครับแชมป์อเมริกา Got Talent เตรียมโชว์เสียงสดๆต้อนรับผู้นำ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยถึงการเตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำระดับ VVIPกว่า400ท่านนะครับในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในช่วงของวันที่14ตุลาคมนี้นะครับโดยในเรื่องของการไฮไลท์สำคัญนะครับที่จะมีการโชว์การแสดงเนี่ยน้องNene Royalนะครับเพิ่งได้รับชนะเลิศมา
5: ะ
4: นะครับสำหรับ America Got Talent AGT 21นะครับครั้งที่21นะครับมีการแข่งขันไปแล้วก็ได้รับชัยชนะออกมาเนี่ยก็จะมีการมาโชว์นะครับในเรื่องของการต้อนรับสำหรับกลุ่มผู้นำ VVIP เหล่านี
5: ้
4: นะครับแล้วก็จะควบคู่ไปกับการแสดงทางวัฒนธรรมและก็อาหารไทยนะครับรวมถึงในเรื่องของการโชว์ศักยภาพต่างๆนะครับของประเทศไทยเพื่อที่จะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นนะครับเมนูอาหารโอ้โหต้องบอกว่าฟังแล้วผมก็รู้สึกหิวขึ้นมา
5: ะ
4: นะครับชอบม่วงไก่สเต็กไก
5: ่
4: มาฮ่อเจ
5: มาฮ่อ
4: มาฮ่
5: อ
4: เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วย
5: มาฮ่อเนี่ยจะเป็นคือถ้าใครไม่เคยเห็นก็คือเขาจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็น เอาถั่วไปผัดกับเหมือนเขาเรียกอะไรนะไส้สาคู
4: ครับ
5: อยู่ด้านบนเนี่ยมาฮ้อแต่ว่าเป็นแบบจี
4: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูสำคัญนี่คือปลาแซลมอนอบเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงและโดยคำ
5: ก็คือต้องงัดของดีกันขึ้นมาเลยแหละ
4: ครับนะครับก็เป็นเรียกว่าเมนูเรียกน้ำย่อยนะเดี๋ยวเจอกันนะครับในช่วงของการประชุม IMF นะครับ IMF นะครับในช่วงของ12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับยังไงทุกท่านนะส่งกำลังใจ

0: แล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีวันหยุดด้วยสำหรับชาวกรุงเทพ
1: ถูกต้อง
0: ช่วงวันที่16จะเป็นวันหยุดพิเศษนะครับ16ตุลาคม2569ส่วนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของราชการเองนะครับก็จะมีการทำ work from home นะครับตั้ง

0: นะค
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ย
1: บ
0: ังเจอกันทุกวันนะสำหรับ
1: ใช
0: สั
1: ่
0: ปดาห์หน้านะคะแต่ว่าวันหยุดที่เป็นวันหยุดราชการจริงๆเนี่ยคือจะมีวันอังคารที่13กับวันศุกร์ที่16ที่ครม.ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษซ
1: ค
0: ึ
1: ร
0: ่ง
1: ับ
0: ก็เป็นเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกรุงเทพรถติดมาก
1: ครับ
0: แล้วการที่จะมีแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ย191ประเทศเขาไม่ได้มาคนเดียวเนาะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการคมนาคมอ่ะนะคะซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการประชุมที่อาจจะเป็นไปด้วยความยากนิดนึงถ้ารถมันติดอะนะคะ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ็
1: ครับ
0: เลยอาจจะต้องมีการ work from home ขึ้นมานะคะ
1: ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสาร IMF นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันแบบนี้จนถึงนู่นแหละเริ่มต้นของการประชุมเลยนะครับว่าสถานการณ์ในการเตรียมพร้อมต่างๆนะครับรวมถึงว่ารัฐบาลของเราเองเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเสียงตอบรับจากการประชุมครั้งนี้จากต่างประเทศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
0: ค่ะค่ะอ่ะติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ
1: ครับ
0: 60 40นะที่ก่อนหน้านี้มีการเพิ่มขยายระยะเวลานะคะเพิ่มเงินอีก 1,000 นะคะแต่ว่าใช้ได้อีก2เดือนเนาะแล้วก็เรื่องนี้นะคะมีการออกมาพูดถึงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ คุณลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะเป็นช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงเพิ่มเติมเนาะเป็นระยะเพิ่มเติมนะคะก็ท่านก็ออกมาบอกว่าวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้าร่วมโครงการนะคะกว่า25ล้านรายนะคะคิดเป็น 83% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ร้านค้านะคะอีกกว่า 900,000 รายนะคะจากจำนวนร้านค้าทั้งหมดอีกกว่า1ล้านรายนะคะก็อย่างที่บอกนะคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเราต้องกดเข้าไปยืนยันนะคะรับสิทธิ์ก่อนนะยืนยันรับสิทธิ์ก่อนหลังจากที่มันหมดแล้วนะคะก็เน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ว่าไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะรวมไปถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทางภาครัฐนะคะ G Wallet นะที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือทุกขั้นตอนนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีหลายท่านนะกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายนะคะแต่ก็ยังมีอีกบางส่วนนะที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันเข้าร่วมโครงการนะคะเพราะว่านี้เป็นเฟสเพิ่มเติมนะคะที่ทางรัฐบาลเพิ่มเติมให้ก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยตรวจสอบแล้วก็กดยืนยันภายใน15ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในทุกๆโครงการค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเพราะว่างบประมาณก็อาจจะเป็นในส่วนของการไปใช้ในเรื่องอื่นแทนนะสำหรับการกู้เงินมา
0: 200,000 ล้านบาท
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนอีก200,000 ล้านบาทอีกก้อนนึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยน
0: เป็นผ่านพลังงาน
1: โครงสร้างพลังงานนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเราไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะครับที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพจใหม่เราอาจจะมีแฟน
0: บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ
1: บางตานิดนึงแต่ถามว่าเราอยากมีอยากอ่านเม้นไหมเราอยากอ่านมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ฟังเราอยู่ผ่านทางวิทยุอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทักทายพี่รจนาบุรณกิตินะครับสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วค่ะ
0: นะครับขอบค
1: ุณมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกับน้องชาตรีนะครับสวัสดีพี่โดนัทพี่ป่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็พี่ประกิตนิยมนะครับส่งสติกเกอร์มารวมถึงพี่ดาวอรุณกมลด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเรามีการย้ายเพจกันแล้วนะย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไปติดตามที่เพจหลักของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราไม่เห็นว่ามีไลฟ์ขึ้นในรายการในเพจนะครับสามารถมาติดตามได้นะครับที่แฟนเพจ PR ภาษาอังกฤษนะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีติดมีไลฟ์ให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับส่วนทาง YouTube เช่นเดิมนะครับที่ YouTube สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรายังไลฟ์ที่ช่องทางเดิมนะครับรวมถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน ABT Plus ด้วยนะครับไปฟังพวกเราสดๆกันได้ผ่าน NBT Plus แล้วก็รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังด้วยนะครับ NBT Plus เนี่ยก็จะมีอยู่3รายการนะครับข่าวยามเช้าบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันนะครับก็ติดตามได้ทุกรายการเลยนะครับสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: นะใครที่ฟังอยู่

0: วนะคะฝากกดแชร์บอกต่อหน่อยนะว่าเราย้ายมาไลฟ์กันในเพจนี้แล้วนะคะอยากจะกลับมาคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะผ่านทาง Facebook กันเยอะๆหน่อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกการกดไลค์ทุกการติดตามแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในทุกๆวันนะคะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของมุนตามวันวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คน

0: แบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
2: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
3: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลในวันพุธที่7ตุลาคมนะคะพุธที่7ตุลาคม2569ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะคะใครที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะฮะเพราะว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามีหลากหลายรายการเนี่ยนะฮะที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆที่มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแน่นอนนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นใครที่ติดตามฟังรายการของเราพวกอยากจะเชิญชวนเลยนะฮะพบเห็นใครลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์0817159551 0817159552และ0817159553ค่ะทั้ง3หมายเลขนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงพบเห็นใครลำบากเดือดร้อนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่เบอร์ห้องส่งก็มีนะคะที่หมายเลข0227697717และ0227697721รวม5หมายเลขด้วยกันที่จะติดต่อการจดหมายไปรษณียบัตรส่งเข้ามาเลยนะฮะที่หมายเลขของเราหมายเลขหมายถึงเลขบ้านเลขที่นะฮะคุณผู้ฟังก็คือ236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะทีมงานของเรานำโดยหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่ทวนชัยคำรอดจากน้ำท่วมไหมคะรอดไหมคะโอ้รอดนะคะอย่างนี้ออนุมาเกษตรพืชผลต้องเป็นออนุมาเกษตรพืชรอดไม่ได้แม่คงไม่ยอมพ่อคงไม่ให้อะนะฮะก็เป็นออนุมาเกษตรพืชผลนะฮะถามว่ารอดน้ำท่วมไหมคิดว่ารอดไหมก็รอดนะฮะแต่ว่าน้ำเข้ารถนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังบอกยังหัวเราะอีกนะคุณออนุมาอ้าวคุณผู้ฟังค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะนะฮะมันก็ต้องยิ้มกันบ้างนะฮะยิ้มสู้หัวเราะสู้นะฮะคุณผู้ฟังว่าอย่างนั้นเราจะไปที่สายพ่อแม่พี่น้องที่ลำบากเดือดร้อนเนี่ยนะฮะมีสายคุณพิมลวันวรคุณวิสิทธิ์อายุ49ปีนะฮะทำอาชีพขายอาหารตามสั่งผ่านแอปขอความช่วยเหลือบ้านถูกน้ำท่วมนะฮะไม่สามารถขายอาหารได้ตามปกติแล้วคุณพิมลพันธ์ก็ไม่สบายด้วยนะฮะสวัสดีค่ะคุณพิมลพันธ
2: ์สวัสดีค่ะ
1: ที่บอกว่าไม่สบายนี่เป็นอะไรจ๊ะ
2: ป่วยเป็นกระดูกสันหลังล่างเสื่อมค่ะแล้วก็ข้ออักเสบมีหลายโรคเลยค่ะ
1: แต่ตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วต้องการให้เราช่วยเหลือยังไงบ้างอยากได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างจ๊ะ
2: ก็อยากได้รับการช่วยเหลือพวกถุงยางชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราพอผ่านช่วงนี้ไปได้ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วตั้งแต่น้ำท่วมมาได้รับถุงยางชีพบ้างหรือยังจ๊ะ
2: ยังค่ะอ๋อ
1: ยังไม่เคยได้เลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้น้ำท่วมอยู่ประมาณเท่าไหร่คะหรือว่าลด
2: น
1: ้
2: ำลงแล้วค่ะน้ำลงแล้วค่ะ
1: เข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าบ้านยังไม่ได้ทำความสะอาด
1: ฉะนั้นเราก็ยังเปิดขายของไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าที่บ้านนี่อยู่กันกี่คนคะคุณพี่มนพันธ์
2: สี่ค่ะ
1: สี่คนมีใครอยู่บ้างจ๊ะ
2: มีสามีมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายอยู่ด้วยค่ะ
1: สามีหนึ่งแล้วก็ลูกสองแต่เห็นบอกว่าน้องนี่เป็นผู้พิการด้วยใช่ไหมคะต
2: ้
1: องดูแลพิเศษต้องดูแลมากๆเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วน้องๆเขาพอช่วยอะไรได้ไหมเขาดูแลตัวเองได้ไหมหรือคุณแม่ต้องดูแลตลอดหรือว่ายังไงจ๊ะ
2: ก็พอช่วยตัวเองได้บ้างค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่เราต้องเข้าไปดูเพราะว่าเขาไม่สามารถคิดได้เหมือนคนปกติทั่วไป
1: อ๋อค่ะโอเคเข้าใจอ่ะเนาะเราหัวอกคนเป็นคุณแม่ก็สู้ตายนะปุ๊กว่านะเราก็ดูแลกันอย่างเต็มที่เลยคราวนี้ปุ๊กถามต่อนะปุ๊กถามต่อว่าแล้วในช่วงนี้นะฮะที่เรายังไม่สามารถขายของได้ตามปกติเนี่ยเอาเงินที่ไหนใช้ขอโทษที
2: ก็คือไม่แทบไม่ได้ใช้เงินเลย

0: เพราะว่าก็อาศัยข้าวที่มันยังมีเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาม่าอะไรอย่างนี้ที่เรายังพอมีเหลือเรามีเท่าไหร่เราก็ทานเท่านั้นค่ะค่ะ
1: ค่ะเอาละตอนนี้นะคุณพี่มนพันธ์ทางรายการเราได้ประสานงานไปยังท่านผู้อำนวยการเขตจตุจักรท่านผอ.ประสาทโพสีมาศอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ประสาทครับพี่ประสาทสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะพี่ประสาทครับพอดีมีคุณพี่มนพันธ์เป็นลูกบ้านอยู่ในเขตจตุจักรเนาะเขตของพี่เลยเขาต้องการความช่วยเหลือเนาะคุณพี่มนพันธ์เนาะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณพี่มนพันธ์บ้านอยู่ที่ไหนยังไงบอกท่านผอ.นิดนึง
0: อยู่หมู่บ้านซีเมนไทยถนนประชาชื่นค่ะ
1: อืมค่ะหมู่บ้านซีเมนไทยถนนประชาชื่นเข้าไปในหมู่บ้านซอยที่เท่าไหร่จ๊ะ
0: ซอย2ค่ะ
1: ซอย2นะคะค่ะในกรณีนี้ที่คุณพี่มนพันธ์อยากจะขอความช่วยเหลือจากทางเขตมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: ก็มีพวกถุงยางชีพอะค่ะค่ะอยากให้มันผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีเงินที่จะพอตั้งหลักหรืออะไรได้เลยเพราะว่าของมันพังไปกับน้ำหมดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะในกรณีนี้นะคะท่านผอ.ประสาทครับเรามีแนวทางช่วยเหลือยังไงได้บ้างไหมคะเป็นการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าก่อนนะคะ
2: ครับในส่วนของสำนักงานเขตนะครับเดี๋ยวเราจะก็จะส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าไปพูดคุยดูแลก่อนนะครับในขอตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เบื้องต้นทราบว่าทางคุณพี่มนพันธ์เนี่ยและครอบครัวเนี่ยเป็นผู้พิการด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งทางสำนักงานเขตก็มีแผนที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูสภาพความเสียหายในบ้านก่อนนะครับแล้วว่ามีความต้องการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับแต่เบื้องต้นในส่วนของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่สนับสนุนให้กลุ่มปอบางเกี่ยวกับเรื่องBKK Food Bank อยู่นะครับเป็นอาหารที่จะนำส่งให้กลุ่มปอบางอยู่แล้วนะครับผมนะครับ
1: ใช่พวกจำได้ BKK Food Bank นี่มีทุกเขตเลยนะฮะที่จะช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินสำหรับผู้เดือดร้อนกลุ่มเปราะบางเนาะท่านผอ.ประสาทนะคะ
2: ครับ
1: แล้วเราไม่ทราบว่าจะพอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูบ้านคุณพี่มนพันธ์ได้เมื่อไหร่ครับพี่ประสาทคะ
2: หลังจากเราได้รับแจ้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ประสานไปคุณพี่มนพันธ์พอมีหมายเลขโทรศัพท์กลับไหมครับ
1: มีค่ะเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตให้หลังไมค์ดีไหมคะท่านผอ.ดีไหมคะ
2: ครับผมแต่ถ้ามีสามารถที่จะช่วยเหลืออย่างอื่นได้แล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทราบว่าเป็นผู้พิการมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้พิการนะครับเราก็จะประสานทางศูนย์สาธารณสุขนะครับในพื้นที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลในส่วนหนึ่งด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับและก็ความต้องการด้านยารักษาโรคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปประสานงานแล้วก็ช่วยดูแลให้อีกทางหนึ่งครับ
1: ค่ะเยี่ยมเลยนะคุณพี่มนพันธ์ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเขตจตุจักรลงไปเยี่ยมนะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: เนาะสบายใจขึ้นหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: อือฮึแล้วก็เดี๋ยวคืบหน้ายังไงทางรายการประสานต่ออีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยคุณพี่มนพันธ์ปุ๊กมีเรื่องจะคุยต่อเหมือนกันเรื่องความพิการทางการเรียนรู้ของลูกคนที่2ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: กี่ขวบคะน้องคนนี้
0: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบได้เรียนหนังสือไหมคะ
0: ได้เรียนค่ะ
1: อ๋อยังได้เรียนเรียบร้อยนะอ๋อดีแล้วค่ะงั้นขอใส่คุณวิมลพันหลังไมค์นิดนึงนะจ๊ะคราวนี้พี่ประสาทคะท่านผอ.คะ
2: ครับผม
1: ปุ๊กถามเป็นข้อมูลนิดนึงค่ะในพื้นที่เขตจตุจักรของเราตอนนี้นะฮะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหลังจากน้ำลดแล้วเรื่องของการเก็บขยะตอนนี้ได้มีการพี่ประสาทสั่งการยังไงในพื้นที่บ้างคะพี่ประสาทคะ
2: ครับในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมนะครับเกิดสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นี่แต แต่ละชุมชนก็จะประสานมาทางที่สำนักงานเขตนะครับให้ช่วยเก็บขยะชิ้นใหญ
1: ่
2: ซึ่งทางฝ่ายรักษาความสะอาดแล้วก็ฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายโยธาของเราก็ทำการวางแผนในการเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราให้ชุมชนไหนหรือถนนตอกซอยไหนที่มีพื้นที่ว่างนะครับเราให้ประชาชนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเอาขยะมากองรวมกันนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าเก็บได้อย่างรวดเร็วก่อนนะครับส่วนในขยะในระดับครัวเรือนหรือที่ไม่สามารถเอาออกไปที่พื้นที่สาธารณะที่รวมกันเป็นก้อนได้เดี๋ยวเราจะเก็บจัดชุดอีกชุดหนึ่งเข้าไปตามเก็บขยะให้ตามถึงทุกตอกซอกซอยครับตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการฟื้นฟูอยู่ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับรู้ตรงกันนะฮะฉะนั้นถ้าหากว่าขยะชิ้นใหญ่อะไร ก็เตรียมกองเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเขตเข้าไปดูแลให้นะฮะพี่ประสาทนะคะ
2: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสะดวกก็จะโทรแจ้งจุดมาที่เขตก่อนก็ได้ใช่ไหมคะถ้าจะบอกเราใช้เบอร์โทรไหนที่จะโทรไปแจ้งทีมงานของเขตจตุจักรได้ครับว่าบ้านเรามีเตียงพังมีตู้ที่จะขอทิ้งหน่อยอย่างนี้ค่ะท่านบอกค่ะ
2: อันนี้เข้ามาที่เบอร์กลางของสำนักงานเขตได้เลยครับเราจะมีเบอร์กลางของสำนักงานเขตแล้วก็เบอร์ของฝ่ายรักษาความสะอาดซึ่งแต่ละชุมชนเขาก็จะมีผู้ประสานงานด้านนี้อยู่แล้วนะครับทีมเก็บขยะแล้วก็ฝ่ายรักษาความสะอาดที่ของเขตเว็บไซต์ของสำนักงานเขตจตุจักรของเราก็จะมีข้อมูลให้อยู่นะครับสามารถแจ้งมาที่เบอร์นั้นได้เลยครับ
1: ครับปุ๊กเห็นอยู่ตอนนี้ก็ค่ะ
2: ตอนนี้เรากำลังไล่เก็บขยะตามที่มีการร้องเรียนจำนวนมากเข้ามานะครับตอนนี้ก็เคลียร์ไปได้ค่อนข้างจะเกือบ 70% แล้วนะครับในส่วนของสำนักงานเขตจตุจักรครับคาดว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะเรียบร้อยครับผม
1: ค่ะดีพอดีปุ๊บเปิดเจอพอดีเลยเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเบอร์025ใช่ไหมครับพี่
2: ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะครับผม
1: อ๋อขึ้นกับฝ่ายรักษาความสะอาดนะเดี๋ยวพวกกดใหม
2: ่
1: ได้ค่ะได้แต่ว่าตรงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะว่าในพื้นที่เขตจตุจักรก็ทางพอเขตสั่งการเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการเบอร์025133444อันนี้เบอร์กลาง025133444ได้เลยเหมือนกันนะคะพี่นะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะยังไงก็ฝากกรณีคุณพี่มนวันด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ประสาทท่านผอ.เขตจตุจักรนะขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่แหละค่ะทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดค่ะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยเฉพาะผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะก็ส่งข่าวกันเข้ามาได้ค่ะไปที่สายของคุณอนงแก้วจันดานะฮะเป็นผู้พิการประเภท3ทางการเคลื่อนไหวจากจังหวัดประจินบุรีบอกขอความช่วยเหลือด้วยน้ำท่วมบ้านนะฮะคุณอนงสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: อยู่อำเภอกบินบุรีนี่ตำบลอะไรหมู่ไหนจ๊ะ
3: อยู่อำเภอตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: อ๋อจ้ะแล้วตอนนี้น้ำท่วมสูงแค่ไหนจ้ะ
3: ตอนนี้น้ำลดไปแต่ว่าน้ำลดไปแล้วแต่ว่าเริ่มปริ่มข้อเท้าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะ
1: อ
3: ้
1: าวจะมาอีกแล้วเหรอไปยังไม่ทันไรจะกลับมาอีกแล้วเหรอครับพี่
3: ค่ะเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อเหรอแล้วที่บ้านอยู่กันกี่คนกันเนี่ย
3: ที่บ้านอยู่กับลูกสะใภ้ค่ะ
1: สองคน
3: อยู่แค่ข้อสองคนนะคะ
1: โอ้แล้วคราวที่ผ่านมาตรงท่วมนี่ท่วมสูงแค่ไหนคะตรงบ้านเราเนี่ยหมู่หนึ่งนี่ท่วมสูงแค่ไหนคะ
3: มิดหลังคามิดตลาดกระบินเลยค่ะ
1: โอ้ยแล้วตอนนั้นมิดหลังคาไปอยู่ตรงไหนล่ะคุณอนงไปอยู่ตรงไหนล่ะ
3: ป้าอยู่ทั้งเนินสูงค่ะเนินสูงขึ้นมาทีนี้ค่ะถูกน้ำล้อมรอบค่ะเป็นหน่อยๆค่ะ
1: โอ้ถูกน้องน้ำล้อมรอบแต่เราก็รอดมาได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: ฝีมือจริงจริง
3: คันนี้ป้าน่ะไม่มีไฟฉายไม่มีไฟฉายแล้วก็ไม่มีติดน้ำร้อนเลยอะค่ะ
1: ได้ป้าจ๋าพวกถามหน่อยเอาละตอนนี้น้ำลดเราเข้าไปอยู่ในบ้านเรานะเราจะได้ทำนู่นทำนี่ซ่อมแซมแก้ไขต่างๆแต่พวกถามหน่อยสมมตินะคะสมมติคุณผู้ฟังแต่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะฮะถ้าน้ำไอทีหนึ่งอะป้าตรงนั้นมันมีศูนย์อพยพไหมพวกก็เป็นห่วงป้าเพราะป้าเดินทางเคลื่อนไหวอะไรลำบากทำไมป้าไม่อพยพไปอยู่ที่อื่นไหมป้า
3: ศูนย์อพยพก็เคลื่อนเข้ามาให้เข้ามาอยู่ในบ้านได้แต่ว่าเขาคอยที่จะย้าย เพื่อนย้ายเราอยู่ค่ะหากว่าฉุกเฉินนะคะ

0: ็คือถ้าต้องการก็มาได้เลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อือฮึเอาละและณตอนนี้เนี่ยนะที่ป้าอนงอยากขอความช่วยเหลือเนี่ยป้าอยากขอความช่วยเหลืออะไรบ้างจ๊ะหนึ่ง
1: ไฟฉายค่ะคือตัดน้ำตัดไฟอยากได้ไฟฉายมากที่สุดเลยค่ะ
0: อ้าวหนึ่งไฟฉาย
1: กระติกน้ำร้อนค่ะ
0: กระติกน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนนี่คือมันตัดไฟแล้วเราจะใช้ได้หรือสมมุติถ้ามันตัดไฟเอามาไว้ก่อนเผื่อตอนนี้ยังไม่ตัด
1: ค่ะ
0: โอเคได้กระติกน้ำร้อนสามอะไรคะ
1: หม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้หม้อหุงข้าวเดิมที่เคยใช้ไปไหนแล้วลอยไปแล้วเหรอจ๊ะ
1: คะ
0: แล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเราเคยมีมาก่อนไหมจ๊ะ
1: เคยมีมาก่อนค่ะตอนนี้มัน
0: ไปใส่ละ
1: เส
0: ีย
1: แล้วใช้ไม่ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้ำท่วมเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อน้ำท่วมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็เจ๊งกระบงเลยนะคุณผู้ฟังอ้าวแล้วมีอะไรอีกคะบอกมาเลย
1: ค่ะขอแค่นี้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาเยอะเอาที่จำเป็นเนาะแต่ข้าวสารอาหารแห้งพอมีย
1: าหอมสมุนไพรด้วยอะค่ะ
0: ยาหอมยาลมยาดมยาหม่องอย่างนั้นเหรอจ๊ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คือคุณผู้ฟังของพวกนี้นี่เราจัดหาให้กันได้ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะใครอยากบริจาคให้กับป้าอนงนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยเราส่งไปรษณีย์ตอนนี้ไปรษณีย์ก็ยังส่งกันอยู่ไหมฮะเนี่ยเขาเริ่มวิ่งส่งของกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะส่งของแล้วค่ะ
0: ส่งของแล้วนะฮะใครอยากร่วมด้วยช่วยกันบริจาคอะไรให้ป้าอนงนี่บอกปุ๊กได้เลยและเห็นบอกว่าป้าอนงเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนี่คือต้องนั่งวีลแชร์หรือใช้ไม้เท้ายังไงจ๊ะ
1: ต้องนั่งรถเข็นตลอดค่ะ
0: โอ้
1: นั่งรถเข็นตลอดลูกอุ้มขึ้นลูกทุกอย่างค่ะ
0: อ๋อลูกดูแลลูกสะใภ้เนี่ยนะ
1: ลูกสะใภ้ค่ะ
0: โอ้ทำไมลูกสะใภ้ดีแท้นะแล้วลูกเราไปไหนล่ะจ๊ะ
1: ลูกชายต้องโทษค่ะ อยู่เพชรบุรีนู่นนะคะ
0: อ๋ออยู่โรงพักเพชรบุรี
1: ค่ะ
0: ลูกสะใภ้ก็เลยดูแล
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่มีบุญนะลูกสะใภ้ดูแลแม่ย่าดีมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ลำบากมากคุณปุ๊กลำบากมากอดอยากไม่มีสตุ้งสตังมาซื้ออาหารการกินอะไรเลยอดจะอยากค่ะคุณปุ๊ก
0: แล้วทุกวันนี้ทำงานอะไรกันอยู่จ๊ะ
1: คะ
0: หมายถึงว่าสองคนแม่กับลูกสะใภ้เนี่ยได้เงินจากไหนมากินมาใช้ปุ๊กถามนิดนึง
1: อ๋อตอนนี้บางครั้งก็ผู้ใหญ่บ้านก็จะนำข้าวมาให้บ้าง5โล3โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระป๋องอะไรเงี้ยบ้างค่ะมาม่าอะไรเงี้ยบ้างค่ะ
0: เขาก็มาช่วยเหลือเราอ๋อนะ
1: บางครั้งค่ะ
0: จ้ะแล้วลูกสะใภ้เขาไปทำงานที่ไหนไหมจ๊ะ
1: เขาไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวป้าเนี่ยต้องคอยจะเป็นลมอยู่บ่อยๆค่ะไปไหนไม่ได้ต้องคอยดูแลใกล้ชิดเลยค่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นจะทำงานก็ต้องเป็นงานที่ทำได้ที่บ้านอย่างนั้นเนาะถึงจะอยู่ได้ถึงจะสะดวกเนา
1: ะ
0: รับงานมาทำที่บ้านพวกถักที่เช็ดเท้าหรือทำอะไรได้ก็น่าจะดีเนาะ
1: แถวนี้เขาว่าจ้างทำอันนี้หน่อยไหมอย่าให้จ้างร้อยนึงอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: เราก็ไปหมดเนาะ
1: เราก็สงสัยแม่ไปด้วยอยู่ใกล้ๆอะค่ะ
0: จ้ะอ้าวก็เข้าใจอยู่เนาะบางทีก็เป็นห่วงหน้าพะวงหลังไปไหนไกลไม่ได้ถ้าขายเอ้ยถ้าทำงานอะไรก็อยู่แถวๆบ้านใกล้ๆแม่ย่าก็ยังได้ดูแลกันเนาะ
1: แต่ถ้ามันมีเป็นโรคประจำตัวหาหมอทุกเดือนค่ะหมอนัดทุกเดือนค่ะ
0: ค่ะเอาละพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวแม่อนงแม่อนงปีนี้อายุเท่าไหร่จ้า
1: อนงอายุ66ปีค่ะ
0: 66ปีเลขคู่เลยนะงวดนี้นะอ๋อไม่ใช่นะคะ66ปีธรรมดานะฮะคุณผู้ฟังอ้าวใครอยากช่วยนะเขาอยากได้ไฟฉายกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวยาหอมสมุนไพรก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยทางรายการจะลองประสานดูว่าในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะกบินบุรีมีมูลนิธิมีใครจะพอร่วมด้วยช่วยกันได้บ้างนะฮะช่วยกันหลายๆทางเนาะคุณผู้ฟังแล้วแม่อนงฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ่อยไหม
1: ฟังทุกวันค่ะคุณปุ๊กคุณปุ๊กจัดรายการได้ดีมากชอบมากค่ะร้องเพลงเพราะด้วยอะค
0: ่
1: ะ
0: แม่อนงอะอย่าล้อเล่นสิร้องเพี้ยนตลอดเลยยังว่าเพราะอีกแม่อนงร้องเพลงปุ๊กฟังสักสองคำเตรียมตัวนะ1 2เริ่ม
1: ฉันเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าชวนนะเข้ามาเองแฟนใครอ้วนๆให้ได้ชวนสักหน่อยมา

0: จะถูกแค่นี
1: ้
0: เขาก็ขี่เข้ามาแค่ฉันพูดจ้าๆเขาก็มาหาฉันเองจ้า
1: โอ้โหเสียงดีมากเลยอ่ะทำไมแม่ร้องเพลงพ่ออย่างเงี้ยสอนปุ๊กร้องหน่อยได้ไหมว่าปุ๊กทำยังไงหนึ่งให้ร้องไม่เพี้ยนสองให้ร้องให้ถูกเนื้อมีวิธีไหมคะ
0: ถ้ามีวิธีคือว่าไม่ใจไม่แหวกแหวกค่ะคือเวลาอยู่กับเพลงก็คืออยู่กับเพลงค่ะ
1: โอเคใช่ใช่ใช่ใช่ใจไม่แหวกแหวกเวลาอยู่กับเพลงก็ต้องให้ใจอยู่กับเพลงใช่ไหม
0: เรื่องอื่นไว้ทั้งหมดค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวปุ๊กจะจำไว้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวการพัฒนามันต้องมีเกิดขึ้นในการร้องเพลงของปุ๊กนะปุ๊กจะขอฝึกร้องเพลงจากแม่อนงดีกว่านะเนี่ยวันเราเพลง2เพลงก็ยังดีเนาะแม่อนงเนาะโอ้ยขอบคุณมากเลยแม่อนงเดี๋ยวเราจัดการหาคนช่วยแน่นอนเรื่องของพวกนี้ไม่น่าจะยากร่วมด้วยช่วยกันได้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณเรื่องหน้าขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะ0817159551-3ค่ะใครที่รับฟังรายการของเราอยู่นะฮะอยากจะช่วยเหลือกรณีไหนยังไงที่แจ้งเข้ามาเนี่ยประสานเข้ามาได้นะฮะคือคนเดือดร้อนก็โทรเข้ามาคนอยากช่วยก็โทรเข้ามาได้นะเพราะที่นี่คือ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
3: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะสามารถที่จะโทรศัพท์มาบอกกล่าวเล่าเรื่องกันได้เลยนะฮะที่หมายเลข0817159

0: 9551-3นะฮะเรามี3หมายเลขด้วยกันก็คือเปลี่ยนแต่ตัวท้ายเท่านั้นนะฮะปุ๊กยังห่วงพี่น้องแถวสมุทรปราการด้วยนะฮะหลายจุดที่น้ำลดแต่หลายจุดก็ยังท่วมขังอยู่แถวปทุมธานีน้ำลดแล้วเป็นยังไงบ้างส่งข่าวนะฮะราชบุรีเราด้วยรวมไปถึงแถวนี่เลยค่ะปราจีนบุรีนะฮะหลายอำเภอเลยนะฮะสักแก้วนะฮะจันทบุรีอีกนะฮะคุณผู้ฟังแต่ละพื้นที่ฉะเชิงเทราของปุ๊กด้วยนะฮะพัทยาชลบุรีส่งข่าวกันเข้ามาได้เลยนะฮะตรงนี้เราจะไปกันที่สายของประธานมูลนิธิเพชรเกษมค่ะคุณสหชาติลิ้มเจริญภักดีหรือว่าลุงอู๊ดจะรายงานความคืบหน้านะฮะในการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานะฮะโดยร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำโรงครัวนะฮะทำโรงครัวมอบข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัยเป็นหมื่นกล่องแล้วนะในแต่ละวันสวัสดีค่ะลุงอู๊ดคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เป็นยังไงบ้างลุงอู๊ดตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ย
1: โรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะครับตั้งอยู่ที่อบต.ไม้เพชรนะครับอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการปราจีนบุรีนะครับเราได้รับการร้องขอหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่อำเภอจังหวัดสระแก้วลำดับต้นๆเลยตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมเลยนะครับเราตั้งโรงครัวช่วยสระแก้วเสร็จพอสระแก้วสถานการณ์ดีขึ้นเราก็ย้ายครัวไปช่วยเหลือกรุงเทพมหานครโดยตั้งโรงครัวที่หน้าสำนักงานเขตคณะยาวมาเป็นเวลา7วันหลังจากนั้นเราก็ได้รับการประสานร้องขอจากจังหวัดปราจีนบุรีเราก็ได้ย้ายฐานการผลิตข้าวกล่องนะครับและทีมตอบโต้ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นทีมเรือทีมอพยพทีมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางต่างๆมาช่วยที่ปราจีนบุรีตอนนี้เราอยู่ที่ปราจีนบุรีเป็นเวลา5วันแล้วนะครับเราผลิตข้าวกล่องเสิร์ฟให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันละ 20,000 กว่ากล่องเกือบ 30,000 กล่องทุกวันนะครับตอนนี้ในพื้นที่ปราจีนบุรีสภาพในโดยรวมนะครับตอนนี้น้ำยังทรงตัวอยู่ในหลายจุดยังวิกฤตอยู่นะครับประชาชนยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับซึ่งน้ำท่วมหลายอำเภอมากส่งผลให้มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากนะครับ
0: ถามนี้ลุงอุ๊ดปุ๊บ
1: พอมีโรงครัวเราเข้ามาเริ่มขี้คายเรื่องปากท้อง
0: อาหารการกิน
1: ใช่โรงครัวเราผลิตได้เป็นจำนวนมากเสิร์ฟให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยก็เริ่มทำให้สถานการณ์ในการอาหารการกินเนี่ยมันขี้คายในระดับหนึ่ง
0: ลุงอุ๊ดครับถึงแม้ว่ากรณีน้ำลดแล้วก็ตามเนี่ยปุ๊กถามลุงอุ๊ดหน่อยว่าข้าวกล่องก็ยังจำเป็นใช่ไหมต่อให้น้ำลดแล้วเขาก็ยังต้องการถูกไหม
1: เพราะว่าประชาชนไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้เลยจากบ้านนะครับเครื่องครัวเอ่ยถ้วยจานชามช้อนหม้อไหทุกอย่างคือไปกับน้ำหมด
0: หม้อก็ไฟฟ้าก็พังหมดแล้วนะฮะน้ำท่วมเนาะ
1: โรงครัวเป็นปัจจัยหลักสำคัญกับภัยพิบัติผู้ประสบภัยก็หิวผู้ช่วยผู้ประสบภัยก็หิวถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่
1: ในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าวกล่องอาหารปรุงสุกสะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะครับถึงบอกว่าประเทศไทยโชคดีที่มีสมาคมมูลที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย
0: ครับ
1: ที่ได้ลงพื้นที่มาช่วยกันเวลาประชาชนทุกยากนะครับตอนนี้ก็ภาวนาว่าฝนช่วงวันที่9ถึง13นี้จะลงมาเติมน้ำอีกนะครับก็น่าจะคลี่คลายไปได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีปัจจัยน้ำทะเลหนุนนะฮะก็คงคิดว่าน้ำจะลงไวขึ้นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนก็ทำให้น้ำลงช้าด
0: ้
1: วยเขื่อนต่างๆที่ปรับการระบายน้ำตามขั้นบันไดตอนนี้ก็จะเข้ามาช่วยได้ในระดับหนึ่ง
0: ค่ะถามลุงอุ๊ดหน่อยได้ไหมคะว่ากรณีเนี้ยนะฮะพอน้ำลดแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างถ้าเกิดเราจะเข้าไปช่วยเนี่ยควรจะช่วยแบบไหนยังไงคะลุงอุ๊ดคะ
1: เรื่องการ
0: หลังน้ำลด
1: ฟู
0: ถูกต้อง
1: เรื่องการฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วก็เยียวยา
0: ค่ะ
1: ครับทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่จิตอาสาต่างๆเข้ามาช่วยกันนะฮ
0: ะ
1: เราก็มองว่าส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคสิ่งของเราก็จะมองไปนอกเหนือจากข้าวสารอาหารแห้งแล้วเราก็จะมองไปว่าอุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านก็ดีถ้วยจานชามช้อนก็ดีอะไรพวก
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นเช่นหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับใช่ครับที่หลับที่นอนเอ่ยหมอนมุ้งเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่าลืมว่าต่างจังหวัดกับกรุงเทพมหานครมันบริบทมันต่างกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มองว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดฟงหลอดไฟนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้แท้ส่วนใหญ่นอกเหนือจากของแห้งเรามองว่าของแห้งน่ะเป็นปัจจัยรองละ เพราะว่าคนต้องกลับต้องการกลับเข้าบ้านเช่นการ

0: ซ่อมแซมบ้านอะไรนู่นนี่นั่นผมว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่า
1: คร
0: ับผม
1: ค่ะในกรณีถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเอาละอยากจะไปบริจาคแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปบริจาคจุดไหนยังไงบางคนนี่ใจถึงพึ่งได้ขนาดที่ว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะขนของขึ้นรถเลยแล้วเดี๋ยวจะขับรถไปปราจีนเลยมันจะต้องไปตรงไหนยังไงครับท่าน
0: ให้ประสานอบจ.เราต้องเช็คดูว่าจังหวัดไหนใครเป็นเซ็นเตอร์แล้วเราจะได้ข้อมูลว่าคุณไปหมู่นี้ไปตำบลนี้ไปเทศบาลนั้นไปอบต.นี
1: ้
0: หรือถ้าคุณกลัวว่าของกลัวว่าเดี๋ยวของจะไม่ถึงมือชาวบ้านนู่นนี่นั่นคุณประสานผู้นำชุมชนโดยตรงเช่นผู้ใหญ่บ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับถามผู้ใหญ่บ้านเลยว่ามีลูกบ้านบ้านไหนที่เข้าคอนเซ็ปต์เราที่เราต้องการจะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
1: นี่ต้องขอบคุณมากๆเลยต้องเอาตัวจริงเสียงจริงนี่แหละค่ะที่ลงพื้นที่ไปเจอพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมจะได้รู้ความต้องการว่าหากแม้เราจะเข้าไปช่วยเนี่ยนะหลังน้ำท่วมแล้วขาดเหลืออะไรยังไงเนาะลุงอู๊ดเนาะเอาละแล้วลุงอู๊ดนี่ออกจากบ้านมากี่วันแล้วครับตั้งแต
0: ่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับตั้งแต่น้ำท่วมสระแก้วครั้งแรกเลยครับนี่ก็จะ20วันแล้วครับ
1: 20วันแล้วนะคะโอ้ยทำบุญเยอะมากเลย
0: พรุ่งนี้ลูกสาวรับปริญญาด้วยครับ
1: นี่กลับมานะกลับมาก่อน
0: ครับบอกคุณลูกแล้วครับป้ารักประชาชนมากกว่าลูก
1: ว้าย
0: น้อยใจไม่ใช่ก็ยังรักอยู่ครับ
1: บอกว่าป้าเอาบุญกุศลจากการไปช่วยคนเนี่ยให้หนูเลยป้าทำบุญช่วยคนแค่ไหนยกให้หนูหมดเลยให้หนูมีชีวิตที่ดีร่างกายแข็งแรงป้าทำให้หนูด้วยโอเคไหมเอออย่างนี้ลูกค่อยมีกำลังใจแต่ลูกๆก็ต้องเห็นใจคุณพ่อนะเพราะว่าคุณพ่อนี่ไม่ได้มาสบายนะจะบอกให้มาเหนื่อยมาก
0: ยังทิ้งประชาชนผู้ประสบภัยไม่ได้นะครับเรายังปล่อยมือเขาไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้กำลังใจเขาหนึ่งเราต้องซัพพอร์ตต้องให้กำลังใจเขาต้องให้ความช่วยเหลือเขาก็คนตัวใหญ่ต้องช่วยเหลือคนตัวเล็ก
1: เห็นด้วยร่วมด้วยช่วยกันใครมีกำลังช่วยอะไรได้ตรงไหนช่วยกันเน
0: า
1: ะ
0: กำลังอะไรก็ช่วยกันประเทศไทยเราจะได้ก้าวผ่านวิกฤตต่างๆไปได้
1: นะเอาละเดี๋ยวในกรณีนี
0: ้แต่ผมเชื่อว่าคนไทยนะครับรักกันนะครับรักกันช่วยเหลือกันไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เท่าคนไทยอีกแล้ว
1: ว่าแล้ว
0: มีน้ำใจ
1: ว่าแล้วลุงอู๊ดร้องเพลงให้ปุ๊กฟังหนึ่งเพลงสิเพลงรักเมืองไทยยังจำได้ไหมร้องจำได้ไหมคะ
0: รักได้ยินอยู่ครับ
1: เมืองไทย
0: ชู
1: ชาติไทยธนุบำรุงรุ่งเรืองให้เป็นเมืองของเราใช่ไหมนี
0: ่
1: โอ
0: ้
1: โหนี่คุณผู้ฟังมันต้องงี้แล้วเราต้องช่วยกันนะประเทศไทยดูสิมีคนร้อง
0: มูลนิธิเพชรเกษมเราจดตั้งมา21ปีแล้วนะครับเราผมเนี่ยอยู่ในวงการกู้ภัยมา41ปีนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด
1: พวกยังเรียนประถม6ยังไม่จบเลยนะฮะพี่ก็เข้าวงการแล้วนะฮะ
0: นะครับเราเห็นมาตลอดนะครับมันซึมซับเข้าไปจนถึงคนในครอบครัวเราทุกคนหมดแล้วทุกวัน
1: นะคะฉะนั้นลูกๆก็เข้าใจในสิ่งที่ป้าทำ
0: เรื่องการแบ่งปันเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยเรามองให้เขาเป็นญาติเราคนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เนาะเรามองผู้ประสบภัยให้เป็นญาติเราคนหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจดีเลยว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างไรเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเขาทุกข์กรรมลำบากนะครับการที่มีใครที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเราเนี่ยนะครับมันรู้สึกแบบอบอุ่นมากนะฮ
1: ะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดมาเป็นผู้ให้นะครับก็ในครั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนนะครับมีความอดทนแล้วก็ต่อสู้ต่อไปเราจะก้าวผ่านความวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
1: จ้ะขอบคุณมากครับลุงอู๊ดขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจทุกๆท่านเลยนะฮะในมูลนิธิขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะโอ้คุณผู้ฟังปุ๊กไม่ต้องพูดอะไรเลยนะฮะสิ่งที่คุณลุงอู๊ดพูดนี่กินใจเรานะฮะนี่คนที่อยู่ด่านหน้า20กว่าวันแล้วตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมไปช่วยเหลือจนถึงวันนี้นะฮะเมื่อกี้นี้พอฟังลุงอู๊ดพูดเลยอดนึกถึงเพลงเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่ร้องไปนะฮะเป็นเพลงที่แต่งโดยท่านพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเลยนะฮะก็คือเนื้อเพลงรักเมืองไทยคุณผู้ฟังเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าเกิดคนรุ่น90ลงไปนะฮะไม่มีไม่รู้จักใช่ไหมคะพี่ทุนชัยรักเมืองไทยชูชาติไทยธนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเผื่อไทยเห็นไหมคะร้องมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเพี้ยนตอนนี้ก็ทีมงานบอกเริ่มจะเพี้ยนคุณผู้ฟังคะก็บอกหลายครั้งแล้วนะฮะว่าเป็นนักจัดรายการไม่ได้เป็นนักร้องแต่จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะ

0: มากันที่กรณีของคุณพิสิทธิ์อยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะคุณพิสิทธิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยแจ้งเลี้ยงแจ้งไม่ใช่แจ้งเลี้ยงแจ้งว่าเลี้ยงปลาเบญจพรรณคุณผู้ฟังอย่าสงสัยว่าเลี้ยงปลาเบญจพรรณคืออะไรเรานึกถึงปลาเบญจพรรณใช่ไหมฮะปลาเบญจพรรณมีแต่ปลาเบญจพรรณปุ๊กก็สงสัยก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเอ๊ปลาเบญจพรรณคืออะไรก็เลยถามหัวหน้าจุ๋มนะฮะในฐานะไปรับเรื่องมาบอกเอ๊จุ๋มปลาเบญจพรรณนี่มันคืออะไรโดยปกติเราจะได้ยินแต่ปลาเงินปลาทองปลานิลปลาหมอคางดำอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ปลาเบญจพรรณไม่ค่อยคุ้นฮะปรากฏว่าพอปุ๊กถามน้องจุ๋มน้องจุ๋มบอกอ๋อปลาเบญจพรรณก็คือกลุ่มปลาหลายชนิดอะค่ะซึ่งมักจะหมายถึง5ชนิดหลักที่เขานำมาเลี้ยงรวมกันในบ่อหรือว่าในพื้นที่เดียวกันเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานค่ะก็จะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่สกปลานวลจันทร์รวม5ชนิดเรียกว่าปลาเบญจพรรณใช่ไหมครับพี่พิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ปุ๊กพูดถูกไหมพี่พิสิทธิ์ปลาเบญจพรรณคือเอา5ชนิดมาเลี้ยงรวมกันใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับครับ
0: มีปลาอะไรบ้างนะพี่ปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่สกปลานวลจันทร์ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าปลาพวกนี้เนี่ยมันเป็นปลาโตเร็วมันเป็นปลากินพืชที่หาอาหารเก่งแล้วก็เติบโตได้ดีใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: ต้นทุนต่ำด้วยนะฮะแล้วก็ตลาดก็ต้องการสูงขายดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับพี
1: ่ครับ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอน้ำท่วมแล้วเป็นยังไงพี
1: ่น้ำท่วมบ่อเลยครับในบางกระทงเนี่ยมันที่ขึ้นเกษตรทะเบียนไว้ประมาณ50คนแล้วไม่ขึ้นอีกเป็น100คน
0: อ้าวแล้วทำไมก็ไม่ไปขึ้นล่ะพี
1: ่ไม่ไปขึ้นมันก็ไม่ทราบเลยครับผมเคยขึ้นแล้วมันขาดไง
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วไม่ไปต่อล่ะพี
1: ่ลืมไม่ได้คิดว่ามันจะ
0: ไม่คิดว่ามันจะท่วมเฮ้ยคุณรู้ฟังที่เคารพซื้อแต่หวยไม่ถูกนะฮะคุณรู้ฟังว่าอย่างนั้นเคยต่อเคยลงทะเบียนไว้แปลว่าเป็นผู้เลี้ยงปลาแต่ลืมไปต่ออย่างนั้นเลยจ้ะ
1: ครับ
0: โอ้
1: เหรอบางคนก็ไม่ได้ทำไง
0: ปุ๊กนึกถึงชาวนาไม่ได้ไปลงทะเบียนปลูกข้าวเนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมเนี่ยทำนองเดียวกันเลยใช่ไหมจ้ะไม่เป็นไร
1: ประมาณนั้นครับ
0: แล้วพอน้ำท่วมปรากฏว่าปลาเบญจพรรณคือปลาห้าชนิดของเรามันเลยไปทัศนศึกษาเหรอพี
1: ่หมดเลยครับ
0: มันไม่ขออนุญาตผอ.โรงเรียนเลยใช่ไหมพี่
1: ท่านขอแล้วครับ
0: มันขออนุญาตพออภิสิทธิ์ก่อนเลยครับพี
1: ่โอ้ไม่ต้องขอแล้วครับเด้อมองตาขาวๆออกไปเดิมไม่ได้พูดอะไรเลย
0: นะมันกระโดดข้ามรั้วปีนข้ามบ่อออกไปเฉยเลยนะพอน้ำท่วมปุ๊บมันได้โอกาสไปเที่ยวเลยใช่ไหมพี
1: ่ครับเพ่งหน้าแข้งแล้วครับไม่ใช่ผมบ่อเดียวหลายสิบบ่อหลายร้อยเป็นร้อยบ่อบางกระทงอ
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงโครงการแลกเปลี่ยนปลากันนะฮะเพื่อนบอกเราไปแล้วไม่รู้ไปไหนต่อนะฮะพูดถึงว่าชาวบ้านบางคนเขาบอกอยู่ๆก็มีปลาโผล่มาเต็มบ้านเขาเลยที่แท้มาจากบ่อปลาบ้านพี่พิสิทธิ์ใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ยหลายบ่อใช่ผมบอกเดียวหรอก
0: โอ้โหนี่เลยได้ทำบุญปล่อยปลาเลยใช่ไหมพี
1: ่ทำบุญครั้งใหญ่แล้วครับ
0: พี่พิสิทธิ์ถามว่าถามผมก่อนไหมว่าผมได้ตั้งใจจะทำไหมแล้วพี่พิสิทธิ์เลี้ยงไปกี่ไร่อะพี่เลี้ยงไปกี่ไร่
1: ตัวของผมเองส่วนตัวมัน6ไร่แต่เพื่อนๆน่ะเป็นรวมๆแล้วประมาณเป็นพันไร่นะครับที่เสียหายอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยาเป็นคนจีนอุทานเลยไอ้ยาคือตามหลักอย่างนี้นะพี่พิสิทธิ์ที่ปุ๊กได้ยินมาโดยปกติมาตรฐานเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติพวกนี้คนเลี้ยงปลาเนี่ยเขาจะมีงบประมาณช่วยเหลือเยียวยานะแต่รู้สึกจะอยู่ที่คนละ5ไร่ใช่มั้ยพี
1: ่5ไร่แต่ต้องขึ้นทะเบียนนะครับ
0: ใช่ต้องขึ้นทะเบียนปุ๊กจำได้ใช่แล้วเวลาขึ้นทะเบียนนี่มันยุ่งยากมั้ยพี่
1: ก็ไปที่ประมงอำเภอแล้วเอาบัตรประชาชนไปก็ขึ้นมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันเลยมาแล้วไงตอนนี
0: ้ผมเครื่องจะขึ้นคุณผู้ฟังมันไม่ยากแต่มันเลยมาแล้วห้วยแล้วทำไมเขาไม่ไปขึ้นล่ะลูกพี่โอ้ยคราวนี้ต้อง
1: ไม่ไปขึ้นไอ้ตอนนั้นแหละมันพูดยังไงครับมันอย่าพูดเลยว่า
0: ก็มันไม่ท่วมใช่ไหมมันยังไม่คิดว่ามันจะท่วมขนาดนี้ใช่ไหม
1: แต่เล็กอยากทราบว่าเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนอ่ะ
0: จ้า
1: ทางรัฐจะช่วยอะไรได้บ้าง
0: นะถ้าไม่ขึ้นทะเบียนทางรัฐจะช่วยอะไรได้บ้างเอางานนี้ก็ต้องขอวอนกันแล้วนะฮะคือปุ๊กกำลังคิดถึงภาพความเป็นจริงนะฮะว่าแล้วปุ๊กถามหน่อยแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ไปแล้วเนี่ยพี่พิสิทธิ์จะเลี้ยงปลาต่อไหม
1: ก็ต้องเลี้ยงเพราะมันต้องขุดบ่อไปแล้วไงก็ต้องเลี้ยงนะคร
0: ับ แล้วมันเป็นอาชีพเราด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะไปลงทะเบียนไหม
1: ก็เสร็จแล้วน่าจะลงถ้าไม่ลงปีหน้าท่วมก็อดอีกแล้ว
0: พี่พิสิทธิ์ครับพี่พิสิทธิ์ยังใช้คำว่าน่าจะอยู่เหรอคะ หูยหนูขอเปลี่ยนคำพูดพี่ได้ไหมพี่ไม่ต้องใช้คำว่าน่า

0: ไปลงทะเบียนพี่ต้องใช้คำนี้กับพี่ขาต่อเต่าไม่โทออ่างงองูอ่านว่าอะไรคะ
1: ต้องครับ
0: yes ใช่แล้วพี่ต้องไปลงทะเบียนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือถ้าพี่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วพี่ไม่ได้รับเงินเยียวยานะโอ้โหทางรายการเราจะประสานได้อย่างเต็มกำลังเลยคือเราจะแบบวิ่งได้สุดขีดเลยนะเพราะว่าถือว่าเราทำตามกฎระเบียบรัฐทุกอย่างแต่ถ้าเกิดไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ย
1: ต้องวอนต้องวอน
0: ใช่อันนี้มันต้องมุกขอร้องเขาอ่ะพี่นึกออกไหมเพราะว่าเรามาไม่ถูกช่องทางเขาอ่ะมาไม่ตามกติกาอันนี้มันต้องอ้อนแล้วพี่มันต้องลำเข้าไปแล้วมันต้องลำอ่อนช้อยเข้าไปหาเขาแล้วล่ะพี่นะ
1: แม่นแล้ว
0: อีกนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ๊กจะขอเวลาพี่หน่อยเดี๋ยวเราประสานงานทำกรมประมงให้นะครับว่ามีแนวทางช่วยเหลือเยียวยายังไงบ้างนะพี่นะนะพี่พิสิทธิ์นะนะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดน้ำลดเลี้ยงปลาอีกพี่ต้องไปลงทะเบียนกับประมงอำเภอให้เรียบร้อยนะจ๊ะ
1: ได้ครับ
0: ถ้าพี่ไม่ไปลงทะเบียนนะปุ๊กจะขอให้ผู้หญิงเห็นพี่จะมองว่าพี่ไม่หล่อทั้งประเทศเลย ช่วยกันถ้าความจริงหล่อมากนะคุณผู้ฟังพี่พิสิทธิ์นี่หล่อมากโอเคขอบคุณมากนะพี่พิสิทธิ์นะเดี๋ยวหาทางช่วยกันนะเดี๋ยวคืบหน้ารายงานให้ทราบนะนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะไปที่สายท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติค่ะท่านผู้ว่าทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าทวีพงศ์ค่ะ
2: ครับสวัสดีพี่ปุ๊กครับท่านผู้ชมครับ
0: ท่านผู้ว่าค่ะต้องขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ว่าเลยเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าพี่น้องที่อยู่ในการเคหะนี่หนักเอาการนะหลายพื้นที่หลายโครงการเลยการเคหะเตรียมยังไงบ้างฮะน้ำลดลงยังไงบ้างครับพี่
2: ครับก็ตอนนี้ที่หนักๆ ก็จะประมาณ43โครงการเกือบทั่วประเทศแล้วครับแต่ว่าที่หนักมากๆก็จะเป็นที่คลองจันทน์กับที่ร่มเกล้านะครับที่เป็นข่าวอยู่นะครับแล้วก็พี่น้องก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับเบื้องต้นที่เราเข้าไปก็คือเราได้ท่านรัฐมนตรีพม.ครับท่านนิกรสมกลางนะครับครับท่านก็กำกับตลอดนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในพื้นที่กับพวกเราด้วยนะครับมาทั้งส่วนที่เป็นครัวกลางนะครับเราก็ไปตั้งครัวกลางอยู่ที่วัดบางเตยนะครับในการที่จะผลิตข้าวแล้วก็ได้พระมหากรุณาธิคุณอย่างมากเลยนะครับจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพามาตั้งครัวพระราชทานนะครับซึ่งเดิมทีตอนแรกๆเนี่ยเราผลิตได้ประมาณวันละ700-800กล่องนะครับก็เพิ่มเป็น 5,000 กล่องนะครับที่จะกระจายให้กับพี่น้องในร่มเกล้ากับคลองจันทน์นะครับก็นี่ในส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือตอนช่วงแรกๆนะครับพร้อมถุงยังชีพนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังทำถุงยังชีพให้กับพี่น้องอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบน้ำนะครับเราก็พยายามรีบแก้ไขนะครับเราได้ชมรมช่างไทยจิตอาสานะครับมาช่วยก็เป็นพี่น้องจากส่วนของกฟผ.กฟผ.กฟน.กปน.กปผ.นะครับในการวิสาหกิจนะครับสมาคมช่างต่างๆก็ส่งคนมาร่วมกับเราเกือบ300คนนะครับในการลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากว่าปั๊มน้ำเนื่องจากอาคารที่คลองจันทน์กับอาคารที่ร่มเกล้าส่วนใหญ่เป็นอาคารสูงครับก็ต้องใช้ปั๊มในการที่จะปั๊มน้ำขึ้นไปใช้แล้วก็พอน้ำมันจมชั้นหนึ่งหมดนะครับปั๊มอยู่ชั้นล่างก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาน้ำนะครับการประปาต่อสายตรงน้ำให้ใช้ได้นะครับการไฟฟ้าก็แก้ไขนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ได้มีการแก้ไขร่วมกันนะครับก็ในช่วงตั้งแต่3ถึง5กับ6ถึง8นี่ก็ได้คลี่คลายปัญหาที่คลองจันทน์กับที่ร่มเกล้านะครับพร้อมกันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะนะครับส่งน้องๆส่ง
0: มาช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหรอฮะ
2: มาช่วยซ่อมมอไซค์ครับ
0: ซ่อมมอไซค์ซ่อมมอไซค์ก็แช่น้ำด้วย
2: ใช่แช่น้ำด้วยแล้วก็คลี่คลายปัญหาที่คลองจันทน์คลี่คลายปัญหาที่ร่มเกล้าได้ระดับหนึ่งแต่ว่าร่มเกล้าเพิ่งได้เริ่มเข้าสักว่าประมาณวันนี้ครับเพราะว่าน้ำมันบางส่วนเพิ่งลด
0: ครับปุ๊กขออนุญาต
2: ที่ครับครับ
0: พี่ทวีพงศ์ครับ
2: ครับครับครับครับครับ
0: ได้ปุ๊กขออนุญาตถามแทรกนิดเดียวพอดีว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ด้วยปกติพี่น้องๆที่อยู่ในบ้านของการเคหะนะครับบ้านเอื้อทอนต่างๆเขาก็ต้องส่งค่าผ่อนบ้านเนาะพี่ทวีพงศ์เนาะ
2: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็มาตรการเยียวยาคร
0: ับเป็นไงตรงนี
2: ้เราจะชะลอครับงดเรียกว่าปลอดค่าเช่า
0: ปลอดดอกเบี้ยทุกอย่างเลยนะ
2: ใช่ใช่ครับก็ทีนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าพี่น้องที่ประสบภัยในแต่ละโครงการก็มีความหนักหนาสาหัสไม่เท่ากันนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ช่วง3เดือนถึง6เดือนนะครับแล้วแต่สภาพแต่ว่าให้พี่น้องสบายใจได้เลยว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยพี่น้องก็ไปกอบกู้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเราก็จะเข้าไปดูแลนะครับให้พี่น้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ทําหนังสือถึง3ธนาคารนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารสงเคราะห์

0: ขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราพิเศษนะครับ
1: คร
0: ับกรุงไทยออมสินแล้วก็อาคารสงเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ
1: ่
0: ใช่ทอส
1: ทอส
0: กรุงไทยออมสินนะครับให้เขาช่วยหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลย

0: พฤศจิกาธันวาน
1: ี่คือเบื้องต้น3เดือนนี้นี่คือทุกเคหะแต่ว่าถ้าที่ไหนหนักอาจจะเป็น3เดือนบวกอีกกี่เดือนเดี๋ยวค่อยฟังข่าวถูกต้องไหมพี
0: ่แต่ว่าใช่ครับเพราะว่าแต่ละที่ความเดือดร้อนไม่เท่ากัน
1: แต่ขั้นต่ำ3เดือนเนาะอันนี้ทั่วกัน
0: รวมถึงพื้นที่จัดประโยชน์ด้วยครับที่ทำตลาดแผงร้านค้าอย่างที่ถ้าพี่ปุ๊กเคยมาเดินแถวคลองจันทน์ก็จะเห็นว่ามีร้านขายของเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งวันนั้นตอนที่เรานั่งเรือไปเอาข้าวให้มันไม่ได้สภาพที่จะประกอบอาชีพได้เลยครับต้องกลับมาฟื้นฟูก็ไม่ต้องห่วงนะครับ
1: เดี๋ยวเคหะไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูตลาดให้ใช่ไหมคะ
0: ก็คงจะต้องไปหาธนาคารเลยครับที่จะไปหาแหล่งมาช่วยเสริมสนับสนุนแต่ว่าเรื่องค่าเช่าไม่ต้องห่วงเราต้องปลอดหมดนะครับเพื่อให้อย่างน้อยพี่น้องได้ตั้งตัวได้นะครับ
1: ค่ะคราวนี้ในเรื่องของเงินกู้ด้วยอ่ะขออนุญาตท่านผู้ว่าทวีพงศ์เรื่องของเงินกู้ที่บอก3ธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ธอส.โอกาสที่จะกู้ต่อรายเนี่ยนะฮะเรามีแนวโน้มยังไงบ้างครับพี่เท่าที่คุยกันนะคะ
0: ก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดครับแต่ว่าได้ขอความอนุเคราะห์ไปครับว่ามันมีความจำเป็นจริงที่พี่น้องก็เดือดร้อนมากๆแต่ผมก็เชื่อว่าทุกธนาคารก็พยายามเร่งดำเนินการในส่วนนี้อยู่ครับเพื่อที่จะให้พี่น้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ทางรัฐบาลเตรียมจะออกเรื่องค่าซ่อมบ้องซ่อมบ้านให้นะครับ
1: และ
0: เป
1: ็น
0: เรื่องหนึ่งใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถทำได้นะครับก็จะเข้าไปฟื้นฟูตรงส่วนนี้ครับครับไอ้ครับเข้าไปเยียวยาครับ
1: ค่ะค่ะก็คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของจันทร์ล่มกล้าวนี่ถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุด
0: โอ้หนักมาก
1: ที่สุดนะฮะ
0: ที่สุดเลยครับ
1: หลายคนแอบถามค่ะ
0: ครับครับนะครับแอบถามว่าอะไร
1: แอบถามว่าท่านคะแล้วจะป้องกันยังไงไหมคะเดี๋ยว10-15มันจะมาใหม่ไหมคะน้ำเนี่ยน้องน้ำเราจะเตรียมอะไรทันบ้างไหมคะพี่ทวีพงศ์
0: ก็ตอนนี้ก็ต้องทำงานร่วมกับทางกทม.อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเรื่องของการผันน้ำก็ดีเรื่องของการระบายน้ำก็ดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนและอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าเราก็พยายามเตรียมมาตรการนะครับในการที่จะเตือนพี่น้องประชาชนให้มีความระมัดระวังคือสาเหตุที่มันช็อกไปมากคือทุกคนไม่ได้เตรียมตัวนะครับรถลากว่าเป็นหมื่นคันเลยครับที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยมันทุกอย่างมันเร็วมากนะครับแล้วก็ด้วยปริมาณน้ำที่คลองแสนแสบก็เยอะนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำทางฝั่งตะวันออกก็มากนะครับมันก็เลยทำให้น้ำกลายเป็นโครงการของเคหะกลายเป็นที่พักน้ำรอระบาย
1: ค่ะเราก็เห็นใจพี่น้องชาวคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้าที่สุดเลยนะฮะปุ๊บกำลัง
0: ไปแกะข้าวนี่ผมน้ำตาไหลเลยครับพี
1: ่ปุ๊บแอบถามนะพี่ทวีพงศ์ถ้าเกิดตอนนี้พี่น้องหลายคนบอกว่าเอาละในเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยอยากจะไปบริจาคของเนี่ยพี่ทวีพงศ์เล่าบอกปุ๊บนิดหนึ่งว่าของอะไรนะเอาไปจะไปบริจาคแล้วถ้าเอาไปบริจาคเนี่ยให้เราไปลงไปแจกชาวบ้านตามห้องไหมหรือว่าตรงไหนยังไงพี่แนะนำนิดหนึ่งพี
0: ่ใช่ครับคือในส่วนของการแข่งชาติเองเราก็เปิดศูนย์ที่จะรับบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เน้นเรื่องของน้ำนะครับแล้วก็ถุงยังชีพนะครับที่เป็นอาหารดิบอาหารแห้งนะครับที่ให้พี่น้องก็สามารถไปปรุงสุกได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่สำคัญกันก็คือยานะครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยเรื่องยาฉีดหนูยากัดน้ำกัดเท้านะครับไอ้ฮ่องกงฟุตนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งพี่น้องก็ต้องมีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากครับ
1: ค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับบริจาคของทางการเคหะหรือว่าจะลงพื้นที่ไปแจกของให้พี่น้องการเคหะปุ๊บควรติดต่อที่ช่องทางไหนของการเคหะดีครับท่านผู้ว่าพิทวีพงษ์คะ
0: ก็ตอนนี้คือตัวสำนักงานการเคหะแห่งชาติเองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยนะครับเราก็ยังเข้าไปทำงานได้ไม่เต็มที่แต่เราก็มีการจัดเวรนะครับผมก็พยายามเข้าไปเกือบทุกวันนะครับในการที่จะเปิดเป็นศูนย์รับอยู่ก็ต้องเข้าไปที่ตัวไอ้การแหกที่คลองจันทน์นะครับ
1: ค่ะ
0: จะมีศูนย์รับอยู่เลยครับแล้วก็ตอนนี้เราตัวเคหะเองก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถกลับเข้ามาทำงานได้อย่างฟูลออปชั่นเมื่อไหร่เพราะว่าอาคารสำนักงานไอ้อาคารใหญ่สำนักงานไอ้อาคารหนึ่งนะครับน้ำเข้าระบบฟงระบบไฟก็แอร์นี่น่าจะใช้ไม่ได้อีกเป็นเดือนนะครับ
1: ถูกต้องเลยนะคะเอาเป็นว่าเราก็เห็นอกเห็นใจทุกฝ่ายทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานรัฐที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็มีหลายหน่วยงานนะฮะรวมทั้งการเคหะด้วยเอาเป็นว่าใครอยากร่วมด้วยช่วยกันนะฮะพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: พร้อมเลยนะคะที่ท่านจะเข้าไปช่วยได้เลยขอบคุณทางท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะพี่ทวีพงศ์เนาะที่มาเล่าให้ฟังจะได้ช่วยกันต่อได้นะพี่เนาะ

0: เนาะ
1: ครับพี่ค
0: คร
1: ั
0: ่ะ
1: บ
0: ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: คร
0: พี
1: ั
0: ่
1: บ
0: ท
1: ข
0: ว
1: อบ
0: ี
1: คุ
0: พ
1: ณ
0: ง
1: คร
0: ษ
1: ับ
0: ์
1: พี่ปก
0: ค่ะ
1: ขอบคุ
0: ส
1: ณ
0: ว
1: ท่
0: ั
1: า
0: ส
1: นผ
0: ด
1: ู้
0: ี
1: ชม
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: ขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราก็ติดกันช่วยเหลือกันอยู่นะคะพรุ่งนี้4 โมงถึง 5 โมงเย็นนะคะมาติดตามค่ะรายการของเรา92.5อาสาช่วยประชาชนต่อวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4 โมงเย็นโดยออนอุมาเกษตรพืชผล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
5: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่ม

0: ปรับลดลง
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศภาภาครายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
2: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับ17:07 น.ครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ตอนนี้มีข้อความหลายคนน้องปูเป้สวัสดียามเย็นด้วยเชื่อว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่ก็มีนะครับข้อความบอกว่ารถติดเหมือนกันคุณบอลก็เดินทางกลับบ้านพอได้ยินเสียงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเชื่อว่าหลายคนครับบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอลก็เลิกงานเก็บของดีกว่าใจเย็นฮะแหมบางคนบอกว่าเก็บข้าวเก็บของเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้วพุธกลางสัปดาห์ครับเป็นพุธต้นเดือนของตุลาคมทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับก็มีหลายเรื่องครับที่ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเพจของเรา PR นะครับมีตัว P แล้วก็มีตัว R นะครับตัวใหญ่เลยแล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมาอัปเดตกันนะครับข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับส่งมาทักทายกันได้นะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทุนชัยคำรอดนะครับมีประสานงานคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02ครับ276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ยังคงทักทายแล้วก็สื่อสารกันหลายเรื่องราวครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเรื่องราวของการเตรียมรับมือครับฝนที่กำลังจะตกนะครับเขาบอกว่าเป็นระลอกใหม่ด้วยในห้วงของสัปดาห์นี้แล้วก็มีสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับเรื่องราวของการบูรณาการการลงพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนการเร่งจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนนะมีข้อความส่งมาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็สั่งเตรียมเรื่องของความปลอดภัยดูแลพี่น้องที่ภาคใต้ด้วยเพราะว่าตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะมีฝนนะครับตกในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีผลกระทบครับกับภาคใต้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามครับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8แล้วครับวันนี้ตรงกับวันที่7ตุลาคม2569มาดูภาพรวมกันหน่อยนึงสถานการณ์น้ำนะครับหลายพื้นที่วันนี้ครับพุธกลางสัปดาห์7ตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าหลายจุดครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีเนาะที่เราเจอเรื่องของน้ำท่วมมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างหนักเลยแต่พอมาถึงวันนี้ครับสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ก็ยังมีอีก หลายๆจังหวัดที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ฟังแล้วก็รอการระบายเช่นประจีนบุรีนะครับที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยพื้นที่ปริมณฑลนะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลพี่น้องประชาชนด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ในห้วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสั่งการด้วยนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมากำชับครับให้เร่งประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเรื่องของตลาดระบบขนส่งนะครับเพื่อสำรองแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแล้วก็มีการปรับแผนเรื่องของการแจกถุงยังชีพด้วยนะครับเน้น เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับที่สามารถรับประทานได้ทันทีในปัจจุบันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยได้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันแล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา
9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกว่า 1,400 ครัวเรือนนะครับมีหลายท่านเลยตอนนี้ส่งมาบอกได้รับแล้วเร็วมากๆเลยขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยนะครับที่เรียกว่ามีการโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องเน้นเลยครับเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วตอนนี้นะ 14,000 ครัวเรือนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเงินกว่า94ล้านบาทก็กำชับครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็โปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำเลยเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยได้เงินเยียวยามาก็จะได้มาดูแลตนเองดูแลครอบครัวกันนะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็มีข้อความส่งมาได้รับแล้วคุณบอลเต็มไปหมดเลยข้อความนะครับเรื่องของเงินเยียวยาขอบคุณมากๆนะครับมาดูกันต่อครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนแล้วมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะสื่อสารอยากจะให้สวทของเราประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางยินดีมากๆครับบอกแล้วว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคือที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆภาวะครับไม่ว่า

็นเรื่องราวปกติพี่น้องประชาชนก็มีความสุขก็ส่งมาบอกกันในห้วงเวลาที่หลายคนเดือดร้อนนะครับก็นึกถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันเราก็อยู่เคียงข้างกันแบบนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งเรื่องของการวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่ออย่างที่บอกครับเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติซึ่งต้องนำเรียนว่าไม่มีใครอย่างที่อยากจะให้เกิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะครับท่านนายกสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับสำคัญเลยสรุปเอาไว้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ3ประเด็นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเรื่องแรกครับเพิ่มการสื่อสารทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เรื่องที่2ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับฝ่ายปกครองร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งนะครับจากการระบายน้ำหรือว่าจากการทำคันกั้นน้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงจังหวัดที่มีสถานการณ์แล้วก็มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อนะครับกำลังตั้งการเดินทางของน้ำต่างๆเนี่ยมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันก็ต้องกำหนดแผนร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับทั้งข้อมูลการบูรณาการกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับโดยมาดูรายละเอียดกันนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวด้วยว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับว่าสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำตอนนี้ลดลงนะครับแต่ก็ยังมีบางจังหวัดครับที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ก็ขอให้ทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหนักก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำแผนการระบายน้ำเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็จังหวัดด้วยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกันคือแต่ละจังหวัดก็ต้องผู้ว่าต้องคุยกันนะครับเรื่องของจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำที่เชื่อมต่อกันนะครับระดับกระทรวงก็ต้องประสานข้อมูลภาพรวมกันนะครับเพื่อให้สามารถที่จะวางแผนเรื่องของการระบายน้ำข้ามพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือการนำมวลน้ำเนี่ยไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งพื้นดินนะครับแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเป็นยังไงเย็นเป็นยังไงระบายน้ำเป็นยังไงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนต้องเรียกว่าติดตามตลอด24ชั่วโมงนะครับประชุมระดับย่อยระหว่างวันก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานเพื่อให้มีการติดตั้งทั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่สำคัญนะครับก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาดูพื้นที่ที่ภาคใต้กันหน่อยนึงที่ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่างที่ทราบกันนะครับภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะเจอฝนในช่วงของกลางตุลาคมไปจนถึงปลายตุลาคมนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าของฤดูฝนของภาคใต้นี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องประสานแล้วก็เช็คแล้วก็สั่งการกันในส่วนของภาคใต้ที่จะเจอฝนในช่วงปลายตุลาแล้วก็ต้นพฤศจิกานะครับก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมนะครับหากเส้นทางคมนาคมเนี่ยถูกตัดขาดนะครับอาจจะกระทบต่อซัพพลายเชนเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งนะครับสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มนะครับอย่าให้ขาดแล้วก็จัดถุงยางชีพให้เหมาะสมนะครับกับพี่น้องประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ต้องเน้นเรื่องอะไรครับอาหารสำเร็จรูปที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาได้รับปุ๊บก็เปิดทานได้เลยไม่ต้องไปใช้เรื่องฟืนเรื่องไฟต่างๆเพราะว่าบางพื้นที่น้ำท่วมสูงก็ถูกตัดไฟดังนั้นเนี่ยอาหารสำเร็จรูปจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในส่วนพื้นที่สำคัญต่อมานะครับก็ยังคงต้องติดตามกันกรณีที่การเยียวยาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับพื้นที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังปภ.โดยเร็วที่สุดล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนวงเงินกว่า94ล้านบาทครับดำเนินการตามหลัก first come first serve นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าให้เงินเนี่ยส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับกำชับปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาแล้วก็มีข้อมูลส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะมากนะครับจากทุกๆพื้นที่ดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721ส่งต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันต้องบอกว่าข่าวดีครับในหลายแต่หลายจุดเลยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมีข้อความจากพี่น้องประชาชนว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็การบริหารจัดการยอดเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการรายงานต่อเนื่องกันนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยล่าสุดครับปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการเผยรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังมีอยู่อีก27จังหวัดที่เราต้องดูแลกันต่อเนื่องรวมถึงกทม.ด้วยนะครับก็มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ7ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเผยตัวเลขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดครับมีจังหวัดไหนบ้างที่ยังคงเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน27จังหวัดมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับจังหวัดน่านพะเยาจังหวัดตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีนะครับจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็จังหวัดระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็ตอนนี้ปภ.ครับวันนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดครับระดมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยกำลังพลนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านก็เปิดเผยนะครับเรื่องราวของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบครับกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลือที่เดือดร้อนกันอยู่27จังหวัดอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบตลอด24ชั่วโมงทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็เกาะติดทุกชั่วโมงครับรายงานข่าวสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็มีการโทรมารายงานโทรมาอัปเดตกันประสานหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเร่งสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับ
กลุ่มเปราะบางเป็นลำดับต้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการนำเอาถุงยางชีพครับเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเนี่ยเร่ง

ข้าช่วยเหลือในแต่ละจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าน้ำลดลงแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีข้อความส่งมาขอบคุณมากมายเลยทีเดียวที่ช่วยเหลือกันในยามที่เกิดวิกฤตเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงการแจ้งเตือนในอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ดำเนินรายการอยู่แล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวมาดูกันมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับส่งเข้ามาทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่บอกไป276-9721นะครับวันนี้มีน้องชาตรีนะครับคุณรจนาด้วยบอกกำลังเตรียมตัวไปทำงานช่วงเย็นนะครับในเพจของเราแล้วก็มีจากคุณจาลินีนะครับมาฟังกันทุกวันเลยคุณโอ๋ด้วยนะครับส่งมาใครแล้วฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้กำลังใจทีมงานที่กำลังดำเนินรายการรวมถึงทีมข่าวของเราด้วยนะครับก็ยังบ่งว่ามีข้อความส่งมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่นะครับอีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเผยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าตอนนี้มี9มาตรการนะครับที่จะช่วยน้ำท่วมย้ำครับก็คือการลดภาระแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้เดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเปิดเผยถึง9มาตรการสำคัญครับที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับโดยตอนนี้ครับตั้งแต่เกิดเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็มีผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยนะครับแล้วกว่า649คันนะครับแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปรด้วยนะจำนวนกว่า 11,185 รายแล้วก็มีสั่งการด้วยครับให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยครับว่าในส่วนของรถยกก็มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับในการช่วยขนย้ายรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่27กันยายนโดยประชาชนก็มีการติดต่อมาที่สายด่วน1197แล้วก็จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องด้วยประสานไปยังกรมการค้าภายในตรวจสอบคุณผู้ฟังเรื่องของค่าบริการนะครับที่จะต้องเป็นธรรมนะครับพี่น้องประชาชนไม่ถือโอกาสขึ้นราคามีหลายคนแจ้งมานะโอ้โหรถยกแพงมากเลยคุณบอลน้ำท่วมเนี่ยบางจุดนะเราก็ให้มีการประสานกับสคบไปแล้วนะครับจุดไหนที่เรียกว่าถ้าเกิดมีการฉวยโอกาสจุดไหนที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันด้วยในส่วนนี้สมาคมอู่กลางการประกันภัยครับตอนนี้ก็มีการออกมาตรการนะครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีสำหรับรถที่เจอเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับลดค่าอะไหล่แท้พร้อมกับการรับประกันด้วยคุณผู้ฟังลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20รับประกันคุณภาพสียาวไปเลยครับ1ปีประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องคิวซ่อมกับเรื่องของการจัดหาอะไหล่ด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกกลุ่มนึงครับที่มีการแจ้งมาหลังไมค์เยอะเหมือนกันแล้วเราก็ได้นำเรียนเรื่องปัญหาเพราะว่าบางคนเจอน้ำท่วมแล้วก็เดือดร้อนส่งค่างวดเอาง่ายๆว่าส่งค่างวดก็แบบบางคนก็เครียดเนาะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะตรงนี้ท่านสุภมาศฝากมาบอกด้วยนะครับบ่งบอกว่าภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับได้มีมาตรการออกมาแล้วคุณผู้ฟังพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดด้วยใครที่ไม่ไหวโทรไปคุยกับเขาเรียกว่าเป็นบางคนก็ธนาคารที่ท่านไปเรียกว่าไปจัดการเรื่องของสินเชื่ออยู่นะครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันนะครับก็มีการออกจากเรื่องของมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยพี่น้องประชาชนในส่วนที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนะครับพักชำระเงินต้นลดดอกเบี้ยพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้มีสินเชื่อฟื้นฟูออกมาด้วยนะตอนนี้

0: ตามเงื่อนไขอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับลองแนะนำว่าโทรไปปรึกษาเขาดูนะครับส่วนคปภ.ก็มีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเคลมนะครับเจอปัญหาอย่างไรแนะนำทับโทรไปที่สายด่วน1186นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ฝากย้ำมานะครับพี่น้องประชาชนนี่คือ9มาตรการสำคัญสคบจะเร่งนะครับแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนเจอเป้าหมายครับก็คือการลดภาระให้กับประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วสคบก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนสายด่วนไว้หน่อยนึงครับเบอร์ของสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์สคบก็ได้ครับหรือติดต่อที่สคบจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีมาตรการ9มาตรการออกมาช่วยน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องสำคัญที่หลายคนติดตามกันอยู่อีกนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน

กลับมาครับ 17:34 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายคุณวานยักษ์ด้วยมีคุณอีทนะครับแชร์ไลฟ์เรียบร้อยคุณแชมป์ด้วยก็ติดตามกันทุกๆวันครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงฮิตไปแล้วนะครับ IMF ตอนนี้ต้องบอกคึกคักมากๆแล้วก็ทุกที่นะครับก็เรียกว่าเตรียมตัวกับการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพด้วยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถจะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญนะครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคอีสานกรุงเทพมหานครหรือใครที่ฟังอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับเบอร์โทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ022769721นะครับพูดถึงเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอัปเดตกันหน่อยนึงนะครับได้ฟังเพลงไปแล้วเราก็มีเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันล่าสุดครับมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านะครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดครับตำรวจนครบาลก็ตอนนี้เตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายครับเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเปิดเผยเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับตอนนี้มีการเตรียมกำลังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกว่า 5,000 นายด้วยกันร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการอำนวยการจราจรต่างๆให้สะดวกเพื่อรองรับครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับโดยที่ดูแลกันก็คือการดูแลกันในจุดของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ยังมีโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจาก190ประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เตรียมเส้นทางหลักแล้วก็มีเส้นทางสำรองมีแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดฝนตกกรณีเกิดน้ำท่วมนะครับร่วมกันประสานกทมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเส้นทางที่คาดว่าจะมีรถหนาแน่นคุณผู้ฟังก็คือจุดสำคัญสำคัญเช่นถนนสุขุมวิทนะครับถนนพระราม4รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภารกิจจำเป็นในเส้นทางดังกล่าวทั้งสุขุมวิทนะครับพระราม4แล้วก็รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยครับถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็แนะนำให้เลี่ยงนะครับในช่วงเวลาที่มีการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลครับก็มีการกำหนดให้วันที่12วันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมนะครับให้ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านแล้วก็วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับก็ถือว่าจะช่วยลดจำนวนของปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งนะครับจะมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการประเมินเรื่องการข่าวนะครับมีการประเมินการจราจรมีการประเมินสภาพอากาศเรื่องของดูแลทุกอย่างการปรับแผนตามสถานการณ์ต่างๆก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านพบเห็นบุคคลต้องสงสัยวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดการประชุมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ครับการดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าแล้วครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับ2569นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเราก็นับถอยหลังเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ครับจะได้สะท้อนถึงความเป็นไทยก็จะมีการเตรียมทั้งอาหารไทยแล้วก็ผ้าไทยครับสะท้อนความเป็นไทยสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่บทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งประเทศไทยก็จะเปิดบ้านคุณผู้ฟังต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการ

ธนาคารกลางนักวิชาการผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกก็เดินทางมาที่ประเทศไทยครั้งนี้มาร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างโลกของเรานะครับให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกคุณผู้ฟังครับว่าความสำคัญของการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเขาบอกเป็นโอลิมปิกทางการเงินอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญครับที่ประเทศไทยจะได้สะท้อนอัตลักษณ์สะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก็เสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจและก็นี่คือภาพจำที่ดีครับสำหรับประเทศไทยผ่านสายตาของชาวโลกนะครับทั้งผ้าไทยที่จะถูกนำมาตกแต่งคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่าแต่งเสื้อสวยงามเลยทีเดียวนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นำผ้าไทยนะครับรวมถึงเป็นของที่ระลึกด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบครับที่บ่งบอกนะครับแล้วก็บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือสินค้า GI ของไทยก็จะถูกนำมารังสรรค์ครับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าวิจิตรการตาเพื่อให้เรียกว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมเกิดความประทับใจซึ่งตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองนอกเหนือจากผ้าไทยก็จะมีอาหารไทยครับซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับก็จะนำมาสะท้อนในเวทีนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีหัวหน้าทีมเชฟนะครับที่จะตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านเมนูอาหารนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศไทยความหลากหลายของวัตถุดิบนะครับมาจากทั่วทุกภูมิภาคแต่ละจานครับต้องบอกว่างดงามน่าทานและรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นด้วยที่จะมาโชว์ในงานนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่โลกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในงานประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเมนูเช่นข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหฟังชื่อแล้วเพราะมากๆเลยคือการนำเอาข้าวนะครับแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศเนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูที่รับประทานได้ง่ายๆด้วยแต่แฝงด้วยคุณประโยชน์มากมายนะครับก้องบอกว่าใครที่อยากจะติดตามนะครับก็ติดตามทุกๆวันได้เลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่นำมาสื่อสารแล้วก็นำมาบอกกล่าวนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยส่งมาแล้วก็ให้กับทีมผลิตรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับขอบคุณมากๆเลยสื่อสารองค์กรสวท101นะครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาน่ารักมากครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันนะครับต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีความภาคภูมิใจวันนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ครับเน้นย้ำ3เรื่องสำคัญแล้วก็เป็น3เรื่องหลักนะครับนั่นก็คืองานพระราชพิธีถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤต ก็ต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่ชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายครับการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ครับณห้องประชุม201ชั้น2อาคารกรมประชาสัมพันธ์โดยในการนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการสนับสนุนนะครับการขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนและให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายฉัตรชัยบางชวดก็ได้มีข้อสั่งการ3ประเด็นหลักๆนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยครับก็คือการเตรียมความพร้อมภารกิจพระราชพิธีสำคัญซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญ

สูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ได้กำชับให้เรื่องของการวางแผนการตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอภาพแล้วก็ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนทั่วโลกอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในระดับภูมิภาคทั้งงานพระราชพิธีสำคัญนะครับที่จะได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับท่านก็เน้นย้ำครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้นย้ำถึงศักยภาพของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายข้อมูลการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับต้องถึงพี่น้องประชาชนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญต้องให้ประโยชน์ให้ความชัดเจนให้ความทันเวลาลดความสูญเสียบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการบริหารงานภายในองค์กรด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารขณะนี้ก็ได้มีการเร่งรัดเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีควบคู่กับการเร่งรัดกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้การบริหารนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังคงมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญต่างๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกวันแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยหนึ่งคุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างประเทศ450บาทคาดว่าจะเริ่มครับในไตรมาสแรกของปีหน้า2570นะครับโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีการเปิดเผยครับเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลของการรับฟังความคิดเห็นนะครับก็พบว่าร้อยละ80เห็นด้วยครับกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับสำหรับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกแล้วก็ทางน้ำก็จะดำเนินการภายหลังนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของรายละเอียดการเดินทางข้ามแดนแล้วก็ความหนาแน่นของด่านที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยเขาก็มีการคาดว่าจะเริ่มใช้กันในไตรมาสที่1ของปีหน้า2570นะครับทั้งนี้ครับหลังจากหักค่าจัดเก็บแล้วก็ค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ8,000 ล้านบาทต่อปีโอ้เป็นจำนวนสูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ใช้พัฒนาเรื่องความปลอดภัยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับวิธีการจัดเก็บตอนนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นผ่านสายการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านตู้คีออสหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็จะเลือกวิธีที่สะดวกแล้วก็ตรวจสอบได้ไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอแนะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับมาพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไปนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันนะครับเรื่องราวของการบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญของ3กระทรวงที่มีการบูรณาการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงกระทรวงมหาดไทยเร่งดูแลพี่น้องประชาชนเร่งระบายน้ำควบคู่กับการดูแลและก็เยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะที่บางคล้านะครับทางด้าน
ของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราครับโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ร่วมเข้าประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำครับเรื่องสำคัญก็คือการเร่งระบายน้ำแล้วก็เร่งผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับโดยจะใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์พื้นที่จริงนะครับประกอบการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับในการระบายน้ำแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องลดผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้วยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นนะครับเรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมถึงที่ศูนย์พักพิงนะครับโดยผ่านทางจังหวัดฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลนะครับต้องบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงขั้นเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับการบริหารงบประมาณในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยอีกส่วนนึงครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการนำกำลังคนเรื่องของเครื่องมือนะครับเรื่องของยานพาหนะเรื่องของยุทโธปกรณ์ในแต่ละหน่วยที่มีอยู่เนี่ยนำมาเพื่อบริหารนำมาเพื่อประสานการใช้ร่วมกันอย่างมีระบบโดยก็จะมีกองทัพคุณผู้ฟังครับทางด้านกลาโหมนะก็จะมีกองทัพเข้ามาร่วมสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละจุดแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดและต้องไม่ซ้ำซ้อนด้วยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เลี้ยงกุ้งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่านก็จะมีการช่วยเรื่องของการประสานคุณผู้ฟังครับช่องทางทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะครับรวมถึงการสนับสนุนต่างๆทางด้านของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะได้ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของจังหวัดนะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลนะครับยานพาหนะแล้วก็ขีดความสามารถของกองทัพตามความจำเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกการขนย้ายประชาชนแล้วก็สิ่งของตลอดจนการสนับสนุนเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับนี่คือการบูรณาการครับจาก3กระทรวงหลักๆนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในการดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับข้อความยังคงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่รวมถึงการให้กำลังใจในทุกๆพื้นที่นะครับก็เพิ่มเติมมาจุดไหนนะครับที่อยากจะสื่อสารก็บอกกล่าวกันมาทางด้านของหลังไมค์ก็มีนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ276-9721นะครับมาดูกทม.กันหน่อยหนึ่งนะครับมีการประกาศด้วยนะครับจากท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ครับย้ำกันว่าน้ำในคลองของกทม.นะครับยังเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังต้องจับตากรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็เรื่องของการรับมือฝนระลอกใหม่ด้วยนะครับนอกเหนือจากการที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายแห่งตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่มีคำว่าแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายตอนนี้ยังเต็มคลองอยู่ยกตัวอย่างคลองแสนแสบนะครับหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกทุกวันนะครับตกตลอดจริงๆแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับจึงต้องเร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบอกอย่าเพิ่งยกของลงมานะครับบางคนก็อาจจะแบบทุกอย่างดีแล้วก็เอาของที่สูงที่เอาไปวางไว้ก็ยกลงมาท่านผู้ว่าท่านชัดชาติบอกอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งยกของลงมาจากที่สูงนะครับเอาไว้ตรงนั้นก่อนสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากว่าน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับก็ยังคงมีปริมาณมากก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยมาดูที่หมู่บ้านฟอร์วิลกันหน่อยนะครับที่เขตหนองจอกหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญตอนนี้นะครับเวลาประ

ประมาณสักเกือบจะ18 นาฬิกาเนี่ยยังเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็มีการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่จัดหาอาหารนะครับแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ได้รับความร่วมมือ

0: ที่จะตกหนักในห้วงดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนี้โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังกล่าวด้วยเรื่องของการเตือนภัยนะครับทีแรกเดิมเนี่ยก็จะเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ริมคลองนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกที่ด้วยนะครับเรื่องการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปสังเกตบริเวณคลองต่างๆก็ยังบอกว่าน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับดังนั้นก็ฝากย้ำฝากเตือนกันนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะมาอีกแล้วรอกหนึ่งระหว่างวันที่5นะครับยาวไปจนถึงวันที่8แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงวันที่12เป็นต้นไปแล้วก็ยาวไปตลอดทั้งอาทิตย์ก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็น่าติดตามจับตากทมฝั่งตะวันตกนะครับเพราะน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังคงมากอยู่นะครับข้อความยังคงส่งเข้ามาแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยที่ได้ติดตามเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้ครับเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ 18:00 น.นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านกอกตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านท่ามกลางขุนเขาเขียวชะอุ่มที่ราบสูงบ้านกอกบ้านจูนเคยเป็นพื้นที่กันดารและยากลำบากของพี่น้องชาวไทยภูเขาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านกอกบ้านจูนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ป่าไม้และฟื้นฟูผืนดินที่เสื่อมโทรมทรงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวและไม้ดอกแทนการปลูกฝิ่นพร้อมอบรมความรู้ด้านเกษตรและการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนแผ่นดินแห่งนี้จึงได้พลิกฟื้นเป็นแหล่งพัฒนาเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับสตรีชนเผ่าทรงสนับสนุนให้เรียนรู้การทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้เสริมและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้สถานีเกษตรที่สูงบ้านกอกบ้านจูนผืนดินที่เคยกันดารกลับเขียวขจีด้วยพืชผลผู้คนมีชีวิตที่มั่นคงและมีความหวังเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงพระผู้เป็นดังแม่ของแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:05 น.ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเพลงฮิตไปหลายๆคนมีความสุขนะครับกับการเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยกับการประชุมใหญ่นะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามอยู่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ทักทายส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆมาต่อเนื่องกันได้เลยนะครับข้อความก็มีร้านอะไรเนี่ยร้านขายดอกไม้นะครับฟังอยู่ที่ปากคลองตลาดด้วยขอบคุณมากเลยส่งเข้ามานะครับพื้นที่ไหนที่หลายคนก็ส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับมีส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่งมาเยอะจริงๆทางด้านของกระทรวงมหาดไทยครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในเรื่องของการติดตามคุณผู้ฟังครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานครับตลอด6วันที่ผ่านมาได้มีการวางแนวทางเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบนะครับเรื่องนี้สำคัญเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางระบบไฟฟ้าระบบประปาตลอดกลการรับนะครับการแจกจ่ายสิ่งของต้องทั่วถึงแล้วก็ต้องไม่ซ้ำซ้อนด้านข้อมูลจังหวัดจะนำข้อมูลจากการคาดการพื้นที่จุดเสี่ยงแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์เนี่ยมาประกอบการตัดสินใจมีการปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อจะสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องการประสานงานการบูรณาการก็ให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแล้วก็เปิดปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลรวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความอ่อนล้าแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่ายกระชับนะครับอย่างทันท่วงทีให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอีกเรื่องนึงครับด้านการสนับสนุนแล้วก็การส่งกำลังบำรุงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรแล้วก็เรื่องของการบริจาคสิ่งของต่างๆก็ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่าก็ซัพพอร์ตว่าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยดูแลนะครับด้านการแพทย์อันนี้ก็สำคัญครับการสาธารณสุขก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดเตรียมระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับสำหรับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราวการวางแผนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับในพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการรักษาอีกเรื่องนึงคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเรื่องนี้ก็สำคัญในแต่ละจังหวัดนะครับก็ประสานกับกรมชลประทานเรื่องของการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นขยะนะครับที่ขวางทางน้ำเรื่อง

ักตบชวาวัชพืชต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลโดยสะดวกเพื่อระบายน้ำการจัดเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่างๆให้จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยในห้วงต่อๆไปนะครับโดยจังหวัดสำคัญก็คือพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องบอกว่าจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับในห้วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่ระบุพื้นที่เสี่ยงแบ่งมอบภารกิจให้ชัดเจนครับหากจำเป็นต้องอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางก็ต้องเร่งอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ศูนย์พักพิงนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประสานพร้อมให้กองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองนะครับอาสาสมัครกู้ภัยจัดเตรียมกำลังพลนะครับจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องมีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการสำรวจความเสียหายแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่จะต้องดูแลก็ให้จังหวัดให้กรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายในทุกมิติอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วถูกต้องชัดเจนครบถ้วนแล้วก็โปร่งใสอีกเรื่องนึงครับเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายก็ต้องฟื้นฟูเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วหลังน้ำลดนะครับแล้วก็จัดบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนสถานประกอบการเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลเรื่องไฟฟ้าดูแลเรื่องประปาถนนสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้การใช้งานได้โดยเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นี่คือการวางระบบทั้งหมดนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนบูรณาการรับมือกับอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับที่เน้นย้ำกันว่าเดี๋ยวภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักในช่วงของปลายตุลาคมแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกายนก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด24ชั่วโมงดูแลกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนครับกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งใจมีความทุ่มเทที่จะดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกับการบูรณาการอย่างเต็มกำลังครับทั้งการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ก็ขอให้ผู้ว่าราชการในทุกๆจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นำข้อสั่งการสำคัญ11เรื่องที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยดำเนินการสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงครับต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับในวันที่9ที่จะถึงนี้ถึง13ตุลาคมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยนะครับในห่วงเวลาของวันที่9ตุลาคมถึง13ตุลาคมครับระบุว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลกระทบในหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก9ตุลาคมก็จะเป็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้นะครับวันที่10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็มีภาคกลางนะครับวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วน12ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักที่ภาคกลางตอนล่างนะครับมีกรุงเทพมหานครมีปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้13ตุลาคมภาคใต้ครับนี่ก็เป็นการประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนระลอกใหม่ครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: จับประเด็น VIP
7: กลับมาติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ทั่วประเทศทั้งในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายจุดนะครับทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลตอนนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีมาตรการที่รับมือกับอุทกภัยทั้ง11ด้านในส่วนของ14จังหวัดภาคใต้ด้วยเรื่องของ medical drone นะครับส่งยาไปถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปีเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าจะมีงานใหญ่ของประเทศไทยด้วยนะครับ3เรื่องหลักๆที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกพบเพียรพิเศษตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอเอกครับ
8: สวัสดีครับผมครับหมอเอกครับ
7: ครับคุณหมอเอกต้อนรับสู่สวทนะครับคุณหมอครับวันนี้สถานการณ์น้ำต้องมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างและมีพื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับเรื่องนี้ครับ
8: โอเคก็สถานการณ์น้ำปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาอยู่เริ่มจากตัวแม่น้ำสายหลักของประเทศคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่มาจากทางเหนือเนี่ยทางเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำเจ้าพระยาที่มาจากแม่น้ำปิงวังยมน่านมารวมกันเนี่ยก็เริ่มลดลงละ
7: คร
8: ับแล้วก็ลดลงละเติบต่อเนื่องมาหลายวันละแล้วก็ผ่านจากนครสวรรค์มาแม่น้ำสะแกกลางที่อุทัยธานีก็เริ่มลดระดับลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับอุทัยธานีก็ท่วมน้อยลงแล้วนะครับแล้วก็มาสู่เขื่อนเจ้าพระยานะครับนี่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นตัวเขื่อนหลักที่จะกั้นน้ำก่อนเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างและเข้ากรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการได้เปิดประตูระบายน้ำแล้วก็น้ำออกมาจนถึงระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน้ำที่เข้ามาเติมเนี่ยน้อยลงแล้วเยอะแล้วนะครับก็เลยทำให้บ่ายวันนี้เย็นวันนี้มีการลดการระบายน้ำลงอีกนะครับจากเดิม100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วงบ่ายเนี่ยเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ช่วงค่ำวันสัก 2,000 กว่า 2,300 2,200 กว่าอย่างเงี้ยครับจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้แต่จะค่อยๆทยอยลดลง

0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้น้ำที่ลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยลงมาที่อยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลดลงเมื่อลดลงเนี่ยน้ำก็ที่อยู่ในบริเวณท่วมขังหลายๆพื้นที่ก็ลดลงด้วยเช่นกันนะครับก็จะทยอยลดลงแล้วก็ทางฝั่งเขื่อนป่าสักเนี่ยซึ่งปล่อยน้ำลงมาเนี่ยเมื่อมารวมกันที่อยุธยาแล้วก็จะมีผลน้อยลงเช่นเดียวกันน้ำที่ลงมาผ่านอยุธยาอ่างทองชนะสิงห์บุรีเนี่ยก็จะลงมาที่นนปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับตัวปทุมธานีที่อยู่หลังฝั่งขันกั้นน้ำก็ไม่ข้ามขันกั้นน้ำอยู่แล้วนะครับนนทบุรีกรุงเทพมหานครริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำได้สะดวกขึ้น
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าน้ำในกรุงเทพมหานครหลายๆคลองเนี่ยก็เริ่มพองเริ่มลดลงไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็ทางกรุงเทพที่ยังมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ก็จะค่อยๆระบายออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกกันนะครับเขตแถวๆมีนบุรีแถวลาดกระบังอะไรพวกนี้ครับใช่ครับก็เริ่มลดลงเป็นลำดับนะครับแล้วก็จะมีการกั้นพื้นที่แล้วก็ระบายน้ำออกมาเรื่อยๆเพื่อให้หลายๆพื้นที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรวมถึงถนนสัญจรเนี่ยก็ส่วนใหญ่เกือบ 100% แล้วที่กลับมาเป็นปกติครับ
1: คร
0: ับ ในส่วนของภาคตะวันตกเนี่ยก็กาญจนบุรีก็เริ่มลดลงครับน้ำเริ่มลดลงแล้วน้ำที่เข้ามาในเขื่อนกาญจนบุรีเริ่มลดลงปลายน้ำแม่กลองก็เริ่มน้ำลดลงละนะครับเราเฝ้าระวังฝนอาทิตย์หน้าที่มาที่ภาคตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมการเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เตรียมการเฝ้าระวังไว้จะมีที่หนักอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็คือฝั่งตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราซึ่งทั้ง3ที่เนี่ยยังปริมาณน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยออกสู่ทะเลช้าก็ได้มีการดำเนินการนำกองทัพเรือกับกรมชลประทานก็ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องระบายน้ำสูบน้ำเครื่องเหมือนกับเครื่องผลักดันน้ำนะครับ
1: คร
0: ับก็พยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีการวางแผนมีการพูดคุยกันว่าเราไม่สามารถให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่วมอยู่ในน้ำหลายวันได้ก็จะอาจจะมีการกั้นพื้นที่เพื่อสูบน้ำออกลงสู่พื้นที่พวกคนที่รับน้ำนะครับที่เป็นทุ่งต่างๆแต่ว่าชุมชนเนี่ยจะอยากจะให้กลับมาเร็วที่สุด
1: คร
0: ับครับผมอันนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ในภาพรวมคือทั่วประเทศดีขึ้นจะมีที่ให้เฝ้าระวังอยู่ก็คือช่วงภาคใต้เพราะว่าในช่วงเนี้ยพออากาศภาคอื่นเริ่มเย็นเนี่ยภาคใต้ฝนจะตก
1: เยอะขึ้นใช่ครับ
0: ครับก็มีการให้ประกาศให้เฝ้าระวังแต่ภาคใต้จะต้องระวังพวกน้ำป่าไหลหลากและน้ำป่าทนเข้ามาในเมืองครับผม
1: ครับนี่ก็เห็น
0: ภาพการระวังเรียบร้อย
1: ครับเรื่องของการเยียวยาบ้างครับการเยียวยาการฟื้นฟูตรงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีการเปิดลงทะเบียนเรื่องของการดูแลเยียวยาพี่น้องแล้วตอนนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็อย่างแรกคือเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็ได้มีการเก็บขยะมีการดำเนินการบริกคินนิ่งในพื้นที่ที่น้ำหายแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาโดยการที่ให้เงินช่วยเหลือนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับในช่องทางลงทะเบียนคือทางรัฐนะครับทีนี้ระบบของการลงทะเบียนเนี่ยก็คือว่าพอลงทะเบียนเสร็จแล้วข้อมูลที่ลงไปอะครับจะถูกส่งเข้าไปในพื้นที
1: ่
0: ก็คือให้อบต.เทศบาลแล้วก็จังหวัดในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วครับก็จะส่งมาถึงปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับ
0: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมนะครับในทุกสัปดาห์ก็จะส่งเข้าไปที่ธนาคารออมสินซึ่งมีเงินเราโอนไปไว้รออยู่แล
1: ้
0: ว
1: อ๋อไปรออยู่แล้ว
0: ธนาคารออมสินใช่ครับธนาคารออมสินเนี่ยก็จะตรวจสอบครับว่าเอ๊ะรายชื่อที่ให้มาเนี่ยเลข13หลักผูกกับพร้อมเพย์ไว้หรือยังบัญชีที่ผูกไว้มีความเคลื่อนไหวสถานะบัญชียังสามารถใช้ได้หรือไม
1: ่ครับ
0: ใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน3วันก็จะมีการโอนเงินจากข้อมูลของปภ.เมื่อเช้าเนี่ยครับจะมีการโอนเงินรอบแรกเนี่ยภายในวันศุกร์นี
1: ้
0: ครับก็แสดงว่าพื้นที่ที่มีการรับรองโดยจังหวัดแล้วก็ส่งมาที่ปภ.แล้วก็ส่งไปที่ธนาคารออมปัจจุบันอยู่ที่ธนาคารออมสิน

0: อะครับก็จะโอนให้กับผู้นำประชาชนที่ประสบปัญหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือว่าอย่างแรกครับเช็คเรื่องของสถานะพร้อมเพย์ครับว่ามีการลงทะเบียนแล้วมีการผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วนะครับอันที่สองคือเรื่องของการลงทะเบียนทางรัฐเนี่ยถ้าลงไปแล้วนะครับก็ติดตามสถานะได้นะครับรวมถึงติดตามได้ที่ท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ที่แต่ละคนอยู่อันนี้เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐก็คือ 9,000 บาทแรกคือ 9,000 บาทเนี่ยเป็นเงินจากงบกลางสำหรับเยียวยา
1: ครับ
0: ทีนี้มันจะมีเงินก้อนหลังที่เป็นเงินซ่อมแซมบ้านเงินซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็จะมีเรื่องของการถ่ายรูปบ้านหรือว่าต้องมีการสำรวจเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท้องถิ่นเข้าไปสำรวจครับอันนี้ก็อาจจะได้ที่หลังหน่อยแต่ว่าก้อนแรกอะ 9,000 จะได้เร็ว
1: ครับก็จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลยตอนนี้ไปรออยู่ที่ออมสินถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ 9,000 บาทเนี่ยได้ผู้เช่าครับผู้เช่าด้วยถ้าเป็นผู้เช่าบ้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเงินทดลองราชการตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเบิกจ่ายไปที่ท้องถิ่นแต่ละที่ก็เหมือนที่กรุงเทพมหานครนะครับที่เขาให้ลงในส่วนของกรุงเทพมหานครเองด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือทำมาหากินเรื่องของ
1: ซ่อมแซม
0: บ้านเครื่องใช้ในบ้านที่เสียหายตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเบิกจ่ายเข้าไปที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่วันนี้แล้วก็เมื่อวานด้วยได้มีการกำชับว่าเรื่องของการเก็บเอกสารที่มีความเข้าใจผิด
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าตั้งแต่น้ำท่วมโคลนท่วมที่เชียงรายมาที่หาดใหญ่เนี่ย
1: ร
0: ัฐบาลเนี่ยได้ออกประกาศว่าให้ละเว้นการเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆของพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนนะครับเพราะหน่วยงานสามารถหาได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เช่นสำเนาบัตรสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือที่มีแม้กระทั่งพวกอะไรนะโฉนดที่ดินอะไรเงี้ยครับตรงนี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจะได้มีการดำเนินการแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดข้องเพราะว่าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไม่เคยเบิกเงินก้อนนี้มาก่อนก็เลยอาจจะติดขัดนิดหน่อยในการทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ก็มีการแก้ไขอยู่ครับ
1: นี่นะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจโดยตรงโดยชัดเจนจากท่านโฆษกด้วยอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ด้วยอีกประเด็นนึงน่าสนใจตรงนี้เป็นยังไงครับศูนย์ตรงนี้ครับ
0: ก็ในส่วนของทางอาชีวะทางวิทยาการอาชีพต่างๆเนี่ยก็ได้จัดตั้งศูนย์ครับ เพื่อซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสียหายในพื้นที่นะครับก็ถ้าท่านใดมีอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเสียหายมีรถมีพาหนะเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยก็เข้าไปรับบริการที่ศูนย์นี้ในแต่ละพื้นที่ได้ครับ
1: ครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมเนาะสรุปให้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้คลี่คลายแล้วยังเป็นห่วงอยู่ก็คือที่ประจีนถูกไหมครับที่นครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยก็ดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาการฟื้นฟูต่างๆอยากให้ท่านโฆษกย้ำในประเด็นแรกก่อนในส่วนของการที่รัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยตรงนี้ครับ
0: ก็อุทกภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะมีการเตรียมการไว้แล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งภัยธรรมชาติเราก็ไม่สามารถจะหยุดเขาได้จริงๆเรื่องของฝนที่ตกลงมาแต่การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและการช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการและเมื่อช่วยเหลือเสร็จแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเนี่ยการเยียวยาและการฟื้นฟูก็ต้องทำอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำเนินใช้ชีวิตใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างปกติได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับผมนี่คือประเด็นแรกให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจเรื่องของการเยียวยาอีกเรื่องนึงครับเห็นบอกว่ามี medical drone ส่งยาไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ตรงนี้เป็นอย่างไรครับท่านโฆษกครับ
0: จริงๆแล้วเรื่อง medical drone เนี่ยก็มีการดำเนินการในหลายพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเกาะพื้นที่ที่ห่างไกลก็มีการทำมาเป็นระยะหนึ่งละนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องของไรเดอร์ส่งยาสำหรับคนที่มารับยาไม่ได้แล้วก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยแน่นอนว่าคนผู้ป่วยหลายคนจำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องแต่ว่าไม่สามารถมารับบริการได้นะครับก็มีการใช้ medical drone ซึ่งมีการใช้อยู่แล้วนี่แหละ

0: ายในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เนี่ยลงไปในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงมีการแจกจ่ายยาที่จำเป็นแล้วก็ตรวจคัดกรองโรคนะครับในแต่ละพื้นที่ด้วยก็ตรงนี้เป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำในทุกพื้นที่ครับผมรวมถึงในพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามมีการย้ายโรงพยาบาลย้ายคนไข้ออกจากโรงพยาบาลที่จะน้ำท่วมนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับผมในส่วนนี้จะขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างไหมครับ
0: เนื่องจากตรงนี้มีการทำอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งทำไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ส่งยาไม่ว่าจะเป็น medical droneนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงภัยพิบัติก็มีการทำเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการทำในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับ
1: ก็จะได้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลต่อไปด้วย
0: ครับ
1: นะครับอีกเรื่องนึงครับปิดท้ายก็แล้วกันการเตรียมความพร้อมตอนนี้การประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้สักนิดนึงครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบหน่อยครับท่าน
0: ก็ในการประชุมเนี่ยจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราโม่
1: เราเจอเรื่องน้ำท่วม
0: ต้องเจอเรื่องน้ำท่วมเราต้องให้สมาชิกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดก็เลยไม่ได้มีการโปรโมตอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากบอกเลยว่างานนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วก็คืองานโอลิมปิกของการร่วมการประชุมครั้งนี้ก็คือระดับหัวกะทิระดับนำในเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกที่จะมาคุยกันที่ประเทศไทยทีนี้ง่ายๆที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าภาพคือว่าแน่นอนว่าจะมีคนประมาณหมื่นกว่าคน20,000คนเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
1: ครับ
0: ก็อยากจะขอเชิญพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีคนเข้าไปกินที่ร้านอาหารจะมีคนที่มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีการเรียกรถสาธารณะมีการเดินไปเดินมาตามท้องถนนตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะพวกเขาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะนำสิ่งดีๆมาสู่ประเทศไทยและอาจจะชักชวนคนมาสู่ประเทศไทยได้เพราะคนพวกนี้มีอิทธิพลในแต่ละประเทศพอสมควรคืออิทธิพลทางความคิดอิทธิพลทางความการเงินแล้วก็การลงทุนที่จะเข้ามานะครับอันนี้คือง่ายที่สุดแต่เรื่องของคนไทยที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาเท่านั้นนะครับการลงทุนที่จะเข้ามาการที่เขามาพูดคุยธุรกิจตกลงธุรกิจกันที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะไปมีส่วนร่วมในทุกการพูดคุยเช่นเดียวกันและสิ่งที่เราทำวันนี้ครับก็คือต่อเนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลทำมาคือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับโลกเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมโยงทางการเงินการลงทุนแล้วก็ธุรกิจของโลกนี้ในยุคที่โลกเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย
1: ครับ
0: ประเทศไทยเราค้าขายกับใครก็ได
1: ้
0: อันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำไปแล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีไปเจอหลายๆประเทศในช่วงที่ผ่านมานี่คือทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดยืนบนโลกนี้ที่ทุกคนอยากจะคบหาและทุกการลงทุนก็จับตามาที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการที่จัดเป็นผู้จัดงานครั้งนี้เราไม่ใช่แค่เป็นสถานที่จัดงานแต่เราเป็นประเทศที่นำทุกคนมาพูดคุยเรื่องของประเทศไทยในเวทีโลกและประชาชนไทยจะได้ประโยชน์ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกการเงินที่เราจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าในประเทศไทยครับ
1: นี่นะครับเป็นความสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเห็นบอกว่ามีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆมิติเรื่องกำชับการบริหารจัดการน้ำระบบโทรคมนาคมต่างๆต้องไม่ให้กระทบด้วยการเตรียมแผนอย่างนี้ไว้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับ
0: ในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการเตรียมการไว้อย่างเรียบร้
1: อ
0: ยสถานที่จัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโรงแรมที่พักต่างๆนะครับรวมถึงการตรวจคนเข้าเมืองนะครับการเตรียมการเรื่องรถลายานพาหนะการเตรียมการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

0: ทั้งเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราเตรียมการไว้ล่วงหน้า
1: ครับ
0: เรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ามาร่วมเตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ครับผมก็มั่นใจได้
0: เรื่องของการสร้างความประทับใจด้วยนะครับ
1: ครับผมท้ายที่สุดครับคำถามสุดท้ายเลยอยากให้ท่านโฆษกฝากเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามอยู่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกกับการประชุม IMF World Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับในสัปดาห์หน้านี้หน่อยครับท่านครับ
0: ก็คือ IMF เนี่ยเป็นการประชุมที่เราคิดมาก่อนว่าคนไทยจะได้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลประโยชน์ที่จะเกิดกับคนไทยคือนักลงทุนต่างประเทศผู้คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเงินการเงินการคลังต่างประเทศเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็มาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยในมุมของนักลงทุนและธุรกิจและการไทยก็จะแสดงจุดยืนในชัดประเทศผู้นำการคลังและประเทศอื่นมีความเชื่อถือประเทศไทยมากขึ้นอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นผู้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ดีแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะตกมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นแค่เป็นเจ้าภาพแล้วให้เขามาประชุม1อาทิตย์แล้วกลับไปแต่1อาทิตย์แล้วที่เขากลับไปแล้วเขาจะสร้างผลประโยชน์กลับมาให้ถึงคนไทยนี่คือสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนให้มาเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็จะขอขอบคุณคนไทยที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะช่วยกันทำให้คนไทยได้ประโยชน์ที่สุดสำหรับงานนี้ก็จะเกิดขึ้นครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณหมอเอกนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากครับเอาละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็อัปเดตกันในทุกๆวันเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมครับที่มีการบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆมิติของทางรัฐบาลด้วยรวมถึง medical drone ส่งยาถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีมาอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนครับก็มีการเตรียมตัวตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันหลายคนก็ติดตามผ่านทางสวทของเราตลอดนะครับรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆช่องทางนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับพูดคุยกันมาส่งกันมาแล้วก็ประสานกันมาเยอะแยะมากมายขอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการของเรานะครับจุดไหนที่ในการส่งเข้ามานะครับก็มีข้อความจากหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของการบูรณาการในทุกๆเรื่องราวนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเผยกรมการปกครองได้มีการออกคำสั่งเรื่องของสำนักทะเบียนทั่วประเทศให้มีการยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและก็บัตรประชาชน15วันตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจากกรณีสถานการณ์ฝนตกหนักนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับให้ทุกหน่วยนะครับทุกหน่วยงานนะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งกำชับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็ให้พี่น้องกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนล่าสุดครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตอนนี้มีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยได้มีการกำชับทุกๆจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนครับที่ได้รับ

ผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการยกเว้นหรือว่าลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยหากมีเหตุจำเป็นครับสามารถขยายระยะเวลาไปได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันคุณผู้ฟังโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนสวทของเราก็มาสื่อสารมาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มาตรการดังกล่าวครับให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เนี่ยรับทราบนะฮะแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพรัฐบาลครับเคียงข้างพี่น้องประชาชนเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำถุงยางชีพเข้าพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกรมการปกครองก็มีการออกคำสั่งนะครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นนะครับลดค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึง Fix It Center นะครับมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยศูนย์ Fix It Center ครับมีถึง57แห่งมีเพื่ออะไรตรงนี้สำคัญทุกบริการการซ่อมนะครับเรื่องของอาชีวะอาสาจะเข้ามาฟื้นฟูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากพื้นที่อุทกภัยจุดไหนครับเดือดร้อนรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นั่นแหละมอเตอร์ไซค์โดนน้ำท่วมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดจากน้ำท่วมเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับเสียหายจากน้ำท่วมระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโดยทั้งหมดซ่อมฟรีย้ำนะครับฟังไม่ผิดซ่อมฟรีครับโดยล่าสุดรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดโครงการครับเป็นโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครับเป็นศูนย์ Fix It Center แล้วก็มีจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับให้บริการทั้งซ่อมสิ่งของนะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นหลายคนถามว่าเสียค่าใช้จ่ายเปล่าคุณบอลไม่เสียค่าใช้จ่ายครับซ่อมให้ฟรีนะครับเปิดให้บริการนะครับครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะมีศูนย์พักพิงการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพระบบไฟฟ้าเบื้องต้นงานนี้ครับกิจกรรมนี้ครับจะมีทั้งคุณครูครับแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาอาชีวะนำความรู้นำทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลก็ต้องการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนเจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดนะอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายก็จะมีการเข้าไปซ่อมนะครับตรงนี้ทุกแรงของคุณครูทุกแรงของนักศึกษาคือกำลังใจที่พร้อมจะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะครับอีกเรื่องนึงนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพม.นำทีมพม.ครับไปที่นครพนมพร้อมกับการที่จะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับโดยการติดตามผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสำคัญของพม8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีพม.พร้อมกับทีมของพม.นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการส่งมอบความสุขอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่คนนะครับที่จังหวัดลงไปในทุกๆพื้นที่นะครับของจังหวัดนครพนมนะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมอบถุงยางชีพนะครับในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนกิจกรรมส่งมอบสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการมอบเรื่องของสวัสดิการสังคมตามภารกิจของพม.นะครับนอกจากนี้ก็ส่งมอบความสุขตามโครงการบ้านมั่น

คงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับแล้วก็มีผอช.ณโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่นครพนมด้วยนะครับรับฟังความเดือดร้อนนำไปสู่การแก้ไขแล้วก็มีการมอบถุงกำลังใจทั้งเครื่องอุปโภคทั้งเครื่องบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูกระทรวงอุตสาหกรรมกันหน่อยนึงล่าสุดก็เปิดสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะหมายเลข4ตัว1564พร้อมกับ4มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูกิจการพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยครับหลายๆคนเดือดร้อนกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยเหลือทั้งส่งกำลังใจล่าสุดก็เปิดสายด่วนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้1564กระทรวงอุตสาหกรรมรับแจ้งความช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการโรงงานต้องบอกเลยนะเห็นภาพหลายๆโรงงานเนี่ยโดนน้ำท่วม SME เดือดร้อนใช่ไหมครับวิสาหกิจชุมชนที่ประสบเรื่องของอุทกภัยก็พร้อมครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเปิดสายด่วน1564นะครับแล้วก็มีการออก4มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องแรกเลยมาตรการแรกครับการฟื้นฟูสถานประกอบการการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัตินะครับที่เดือดร้อนโรงงานไหนน้ำท่วมเอาโทรไปนะครับ1564สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือด้านการเงินนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการพักชำระหนี้ไปสายด่วน1564นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเขามีการเติมทุนฉุกเฉินมีสินเชื่อด้วยเป็นสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนซ่อมแซมฟื้นฟูเครื่องจักรบางโรงงานนะเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยปรากฏได้รับความเสียหายน้ำท่วมนะครับแล้วก็เกิดความเดือดร้อนโทรไปประสานไปติดต่อไปนี่คือ4มาตรการเบื้องต้นนะครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมครับออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับทั้งเจ้าของโรงงานนะครับผู้ประกอบการโรงงานทั้ง SME รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยนะครับที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็มีมาตรการสำคัญจากทุกๆกระทรวงที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยบอกขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณคณะรัฐมนตรีนะครับขอบคุณรัฐบาลที่ติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เข้าไปในเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยที่สมุทรปราการไปติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทั้งเรื่องของภาคการผลิตแล้วก็ภาคการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าโรงงานหลายโรงงานนะครับต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วเนี่ยเดือดร้อนจากน้ำท่วมด้วยนะครับหน่วยงานก็จะมีเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนมีการประสานนิคมอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตในจุดที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะมีการพิจารณาเรื่องแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งโรงงานนะครับที่เดือดร้อนเรื่องของคลังสินค้าคุณผู้ฟังบางทีบางคลังเนี่ยนะครับที่สมุทรปราการก็จะมีโรงงานเยอะบอกเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยไปหาตลาดให้ด้วยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเรื่องของการดูแลทุกมิติเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่วันนี้ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับลงพื้นที่เพื่อไปติดตามความเดือดร้อนในช่วงของการที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันนะครับท่งมาทางเพจของเราเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับฝากไปดูจุดนั้นจุดนี้ขอบคุณมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งเรื่องช่วงท้ายๆของรายการครับต้องบอกว่าหลายๆคนปฏิเสธไม่ได้ว่าติดตามข่าวเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสังคมแล้วก็หลายๆคนบอกเห็นข่าวแล้วคุณบอลก็รู้สึกแบบไม่สบายใจนะครับกับเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับล่าสุดเรื่องนี้นะครับท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.สั่งเข้มเลยครับให้ทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการเปิด3แนวทางสำคัญทั้งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เรื่องของความปลอดภัยของผู้สูงอายุเสริมความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆเรื่องนี้ท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับเปิดเผยถึงเรื่องของประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวที่ส่งผลถึงผู้สูงอายุในครอบครัวก็ต้องมีการส่งผู้สูงอายุไปยังศูนย์ดูแลอาจจะเป็นไปทั้งสมัครใจและก็ไม่สมัครใจด้วยตรงนี้ครับกระทรวงพม.ครับก็มีความห่วงใยแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศตอนนี้จากข่าวนะครับก็มีการลงพื้นที่เข้าไปคุณผู้ฟังไปตรวจนะครับไปตรวจมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการอย่างเข้มงวดลงไปเลยครับท่านรัฐมนตรีพม.สั่งทุกจังหวัดลงไปตรวจเลยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับคนพิการต่างๆแล้วก็เตรียมการในการยกระดับดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุสั่งเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีการติดตามโดยล่าสุดครับจากข้อมูลคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจพบว่ามีผู้ใช้บริการครับในสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวก็ได้มีการสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขด้วยต้องมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็นำทีมแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับทีมคุณหมอเข้ามาดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของทั้งผู้สูงอายุคัดกรองผู้ใช้บริการต่างๆด้วยนะครับมาดูกรอบของพม.นะครับที่ต้องบอกว่ามีการวาง3แนวทางนะครับสำคัญ1กรณีแรกกรณีที่ไม่มีญาติหรือไม่มีครอบครัวรับกลับนะครับก็จะมีการประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะครับเรื่องที่2กรณีสามารถที่จะรับกลับครอบครัวได้ก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยกรณีภูมิลำเนาและครอบครัวต่างจังหวัดก็จะทำการประสานพม.จังหวัดครับในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับท่านนิกรโสมกลางก็สั่งเข้มนะครับเข้าไปตรวจทุกศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศจากกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆคนนะครับได้มีการติดตามข้อมูลติดตามข่าวกันอยู่แล้วหลายคนก็เกิดความไม่สบายใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามที่เราได้มีการตามข่าวมาโดยตลอดกรณีของอุทกภัยแต่ว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่ได้มีการโฟนอินในหลายๆสายด้วยนะครับหลังก็แจ้งมาน้ำลดแล้วคุณบอลน้ำแห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับขอบคุณรัฐบาลที่เรียกว่าดูแลแล้วก็เตรียมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปด้วยทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับขอบคุณที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้เห็นความสามัคคีแล้วก็การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามต้องบอกว่าท่านติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองในพื้นที่3อำเภอแล้วก็ร่วมกันนะครับนำเรือที่จอดอยู่ตามริมคลองแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยก่อนที่จะมีการติดเดินเครื่องนะครับอยู่กับที่ในช่วงที่จังหวะน้ำลงเพื่อให้แรงใบจักเนี่ยช่วยผลักดันน้ำนะครับผลักดันน้ำคือช่วยกันคนละไม้คนละมือว่างั้นแล้วเราก็จะเห็นถึงความสามัคคีนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่สมุทรสงครามดีขึ้นตามลำดับแนวทางดังกล่าวครับเขาบอกว่าเป็นการระดมพลังจากพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับรวมถึงจิตอาสาควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐโดยจังหวัดก็ได้มีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนที่มีเรือโอ้โหเนี่ยช่วยกันเห็นไหมช่วยกันจัดเรือตามจุด

นะครับมาแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนี่นะฮะแล้วก็ดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มจากน้ำในส่วนพื้นที่สวนแล้วก็ลำประโดงนะครับออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาเนี่ยก็ออกสู่คลองสายหลักก่อนที่จะออกสู่ทะเลต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนผู้นำชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณชาวบ้านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดเครื่องเดินเรือทำงานร่วมกับเครื่องจักรของภาครัฐแล้วก็ผลักดันน้ำ

0: อีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกวิกฤตอย่างที่บอลบอกตั้งแต่ต้นเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือความร่วมใจความร่วมมือความร่วมแรงนะครับที่สมัครสมานสามัคคีแล้วก็ฝ่าฟันในทุกวิกฤตไปได้นะครับสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่ส่งกำลังใจครับให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ติดตามรายงานนะครับข้อมูลจาก FC Arsenal วันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกพื้นที่แจ้งมาว่าตอนนี้ในพื้นที่บางกะปิแห้งแล้วคุณบอลแล้วก็มีบางเขนตอนนี้มีบิ๊กคลีนนิ่งนะครับช่วยกันทำความสะอาดกันอยู่โอ้ข้างบ้านจากที่ไม่เคยคุยกันคุณบอลก็มาจับไม้จับมือในคอนโดไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับจากที่ไม่เคยเจอหน้ากันนะครับเมื่อก่อนก็แบบต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็มาเจอกันแล้วก็มาร่วมมาร่วมมือกันในการที่จะดูแลเรื่องของสังคมไปด้วยกันด้วยขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายติดตามกันได้ทุกวันครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าส่งกำลังใจนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารแล้วก็เกาะติดกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้บอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ พรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ได้เรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่ล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทางนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมง และมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะ ในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับนี่คือรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณทุนชัยคุณแล้วก็คุณโบ๊ทนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่องทางของ FM 92.5 นะครับแล้วก็เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีฝนโปรยปรายมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เม็ดฝนน่าจะฝนกลุ่มฝนน่าจะไปทางลำลูกกานะเมื่อกี้เช็คข่าวอยู่อย่างไรก็แล้วแต่นะคุณฟังครับก็ถ้าเจอฝนเจออะไรก็นะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถ้ามีโอกาสแวะก่อนนะไม่ต้องรีบนะเพราะการเดินทางในสายฝนก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะแวะพักนะครับแล้วก็มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับอยู่กับคุณอยู่กับเพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้นะฮะก็มีข่าวสารเรื่องของคนรักการอ่านมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันก่อนนะแข่งกันที่ฟินแลนด์นะครับรายการนี้นักกีฬาไทยไปแข่งขันกันเยอะมากนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการอาร์ติกโอเพ่น2026นะฮะเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเป็นรายการใหญ่คุณผู้ฟังนะครับเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับรายการนี้นะฮะ 500,000 เหรียญสหรัฐแล้วก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็แข่งแต่เมื่อวานนะครับที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเนี่ยเมรัชนกอินทนนท์เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะครับแล้วก็มือ5ของโลกครับก็โชว์ความเก่าด้วยเก่งด้วยแกร่งด้วยนะเอาชนะอัชรานีบารัวนะครับมือ38ของโลกจากอินเดียนะครับ2ต่อ0เกม21ต่อ10 21ต่อ15รอบ2เนี่ยจะไปเจอกับดานวีซามานะครับมือ25ของโลกจากอินเดียเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อวานคู่ผสมรอบแรกนะครับโอโมภักพลธีรรัตน์สกุลนะครับกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะครับเจอกับอีซานนัสกานัสนากาจับคู่กับชรูดี้มิสซานะครับซึ่งเป็นคู่78ของโลกจากอินเดียนะครับแล้วคู่ของโอโม่กับปอป้อก็เหนือกว่านะชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ3และ21ต่อ6นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับหลิวกวงเฮงกับซูหยินฮุยนะครับมือ36ของโลกจากชนิดไทเปนะครับคู่ของบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะฮะคู่มือวางอันดับที่4ของรายการและเป็นคู่มือ5ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของญี่ปุ่นอากิระโคกะกับนาซิไซโตะคู่มือ20ของโลกนะครับในเกมแรกขณะที่คู่ญี่ปุ่นนำอยู่11ต่อ6ครับบาสนะมีการบาดเจ็บนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันครับบาสกับเฟรมก็ถอนตัวไปนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเมื่อวานนี้ก็พรประวีช่อชูวงน้องหมิวนะมือ4ของรายการมือ9ของโลกเจอกับลีวัลลีมือ44ของโลกจากเยอรมนีนะครับก็ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังครับหมิวชนะไป2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ14และ21ต่อ12ผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับอามาลีซูมือ40ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเมสุมาติดาเกตทองมือ27ของโลกตอนนี้ฟอร์มกำลังยังไม่เข้าฝักนะไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับก็มือ27ของโลกแล้วร่วงไปเยอะเลยนะฮะเจอกับหานยื่นะครับมือ3ของรายการมือ8ของโลกจากจีนแล้วก็แพ้ไป1ต่อ2เกมนะครับ16 21 21ต่อ18และ18ต่อ21นะก็ตกรอบแรกนะครับวันนี้ที่ดูอยู่ในของเราที่แข่งขันวันนี้นะคู่ผสมที่เห็นอยู่นะแข่งขันวันนี้ผลเป็นไงกันบ้างนะครับขออนุญาตดูผลการแข่งขันแบบไลฟ์สกอร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวิวกุลุตวิทยสารเนี่ยก็ประมาณ 20:20 นะจะแข่งขันกับทางด้านของนักกีฬาจากจีนนะครับก็คือทางด้านของซูซวนเฉินนะครับในเวลา 20:20 ถ้าจะเลทเลิศอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าแข่งคู่หลังถ้ามีการแข่งกัน2เกม3เกมนี่แน่นอนฮะก็จะเลทไปนะครับประมาณ 20:20 เวลาเดิมนะครับขณะเดียวกันคู่ผสมของเรานะฮะก็คือทางด้านของพีรชัยนะครับพีรชัยสุพรรณนะครับจับคู่กับทางด้านของทางด้านของภักพลธีรรัตน์สกุลนะฮะพิรชัยสุพรรณกับ อภิพลธีรสกุลเอาชนะคู่ของเดนมาร์กนะครับ2-1เกมนะก็คือทางของแดนเนียลลุนกาดนะจับคู่กับทางด้านของชื่ออะไรนะเวกเตกาดแมตเวกเตกาดนะครับก็ชนะไป2-1เกมนะก็21-17 18-21 และ21-17นะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะประเภทชายคู่นะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้นะที่แข่งขันกันนะผมจะแจ้งให้ทราบสำหรับคู่ของวิลกุลุตวิทิสารนะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่แชมป์เอเชียนเกมนะนะครับนี่ยังไม่ได้กลับไทยเลยนะครับเดินทางต่อนะเดินทางไปแข่งขันกันต่อนะที่ฟินแลนด์นะครับนะนะเรื่องของน้องรุจินภักดิ์อุบทองกับน้องเกณฑ์ชนิชาสุดใจประภารัตน์นะคู่ผสมของเราล่าสุดมีข่าวนะว่าทางด้านของรุจินภักดิ์อุบทองนี่ขออนุญาตที่จะออกจากสมาคมใช่ไหมนะครับจะกลายเป็นนักกีฬาที่วางแผนกับตัวเองใหม่นะครับแล้วก็จะดูว่าจับคู่กับใครต่อไปนะครับนะก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเกณฑ์ชนิชาแล้วนะครับในประเภทแบดมินตันนะคู่ผสมของเรานะเคยทำโชว์ฟอร์มได้แชมป์ตั้งหลายรายการนะนะครับแต่ว่าเส้นทางของนักกีฬานะฮะน้องเขามาจากลำปางมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะก้าวมาสู่ทีมชาตินะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเรื่องตีเหมือนกันนะจากแบดมาดุ้งของตีลูกสักการะก็คือเทนนิสครับก็ทีมชาติไทยเขาเตรียมตัวนะในการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการบิลลี่จีนคิงคัพ by Greenbridge World Group นะ World Group แล้วก็ Play Off นะซึ่งเราจะแข่งกันจะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับในเดือนหน้านะครับ21-22พฤศจิกายนของเราคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เตรียมทีมในการแข่งขันเทนนิสบิลลี่จีนคิงคัพ by Greenbridge Play Off World Group นะครับก็เตรียมนะดึงมือสูงๆมือท็อปของไทยแล้วครับนะที่จะได้เข้าแข่งขันและเก็บตัวนะมีลันนาธาราฤดีนะครับมือ63ของโลกมีไหมมนัชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกมีออมสินอัญชิสาจันทะมือ498ของโลกนะครับมีทัศพรนาคหล่อมือ513ของโลกนะ4คนนี้สมาคมพิจารณาจากอันดับประเภทเดียวนะครับแล้วก็น้องเอิร์ธเพียงทามผลิพืชนะครับคู่มือ93ของโลกจะพิจารณาจากประเภทอันดับคู่นะครับซึ่งการประกาศรายชื่อเนี่ยนะครับสมาคมจะพิจารณาอันดับของโลกนะ WTA นะเมื่อวันที่4ตุลาคมนะแล้วขอให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้ามีรายชื่อนะเข้าตอบรับและยืนยันเข้าแข่งขันนะครับส่วนใครที่ไม่พร้อมอะไรแล้วแต่ก็ทำหนังสือยืนยันมานะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสเวิร์คกรุ๊ปนะครับนักกีฬาของเราพร้อมแค่ไหนดูนะว่ารอแข่งขันกันเดือนหน้านะครับส่วนข่าวดีของนักบิดไทยนะก้องสมเกียรติจันทรานะครับ Honda HRC นะครับประกาศต่อสัญญาก้องสมเกียรติจันทรานะครับต่อเนื่องนะครับนะในการแข่งขัน FIM Superbike World Championship นะครับหรือว่า World SBK นะ World Superbike นะครับแบบเต็มฤดูกาลในปีหน้านะครับก็เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Honda HRC ที่มีต่อน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับซึ่งมองได้เห็นศักยภาพนะในการพัฒนาร่วมกันต่อไปนะในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งทางด้านของก้องสมเกียรติจันทราก็จะจับคู่กับคู่เมทเหมือนเดิมนะแจ็คดิกสันนะครับนักบิดจากอังกฤษภายใต้ทีม Honda HRC นะก็ยังเป็นไลน์อัพชุดเดิมนะครับก็สานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ที่ยังไม่จบนะครับใน World Superbike ของ Honda HRC นะครับถึงแม้ว่านะการแข่งขันสนามต่อไปเนี่ยทุกคนอยากจะเห็นก้องสมเกียรตินะไปแข่งขันที่มันตาลิก้านะที่อินโดนีเซียนะแต่ว่านี่แหละครับมาแค่ครั้งเดียวนะก่อนที่คือหมุดสำคัญของก้องฤดูกาลนี้นะครับ MotoGP ก็แค่ไปไวการ์ดแทนนะยอนเมียที่มีการบาดเจ็บนะแต่ว่านี่นะจะไป MotoGP ในจะไป World Superbike นะซึ่งเป็นหมุดสำคัญนะครับก้องก็บอกว่ามีความสูงมากๆนะที่ทางด้านของ Honda HRC นะครับ ก็ได้ร่วมงาน กับเขาอีกแล้วนะขออภัยนะครับได้ร่วมงานนะได้แข่งขันกับทางด้านของสนามใหม่ๆในศึก World Superbike รถแข่งขันใหม่สนามใหม่ๆพร้อมที่จะท้าทายแล้วก็เรียนรู้นะครับนะเขาขับรถ Honda HRCHonda CBR 1000RRSP นะตอนนี้คุ้นเคยแล้วนะครับทางด้านของผู้จัดการทั่วไปของ HRC นะครับไทชิฮอนด้านะบอกว่ามีความยินดีอย่างมากที่เดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาร่วมกันกับก้องสมเกียรติจันทราในฤดูกาลหน้าและเราก็จะได้เชียร์ไปด้วยกันนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวของก้องสมเกียรติจันทราหนึ่งเดียวของเราที่เป็นรอดแล่นอยู่ในโลกของระดับโลกของ World Superbike นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็เรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันแต่เร็วบนผิวน้ำนะฮะก็คือการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสนามที่2นะครับซึ่งทัพนักเจ็ตสกีของไทยนะ ก็ไปแข่งขันรายการที่อเมริกากลางปี2026นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันในระดับมือใหม่นะโอ้ได้แชมป์มา2รุ่นรวดเลยนะครับนะในการแข่งขัน WGP 1 Water Chess World Series American Grand Prix นะครับ IJSBA World Final ที่ Lake Havasu รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบจริงคือ8ถึง11ตุลาคมนะแล้วก็วันนี้แข่งขันกันในรอบมือใหม่นะซึ่งปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้ชัยชนะและธงไตรรงธงชาติไทยโอ้โหสะบัดนะที่อาริโซนานะที่เลคฮาวาสุนะครับซึ่งการแข่งขันของ WGP 1 Water Chess World Series 2026สนามที่2นะครับก็หรือว่าในนามของ SBT World Final นะครับก็จัดกันที่ Nell Record Waterbike Lake Havasu City รัฐแอริโซนานะครับก็นักกีฬาของเราร่วมกับนักกีฬาเจ็ตสกีมือระดับท็อปของโลก40ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันนักกีฬากว่า250คนนะครับประเดิมวันแรกนะนักกีฬาของเราเข้าได้แชมป์นะครับรุ่น Novice Run About Stock นะครับวิทวินวิมุตติกรนะครับนักแข่งของเรานะดาวรุ่งหน้าใหม่จาก FKT Contrate นะครับก็คว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกนะคว้า Perfect Game เลยชนะรวดนะทุกโมโต120คะแนนนะประเดิมคว้าแชมป์โลกสนามนี้ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งต่อมานะ Novice Runabout 1,100 Stock นะครับก็สายเลือดแชมป์โลกอย่างแท้จริงครับน้องปอยๆครับพิมพ์รถคุณสาลูกสาวคนเก่งของคุณออยฮะอัตพลคุณสานะครับนักแข่งรถขอไปนักแข่งเจ็ตสกีระดับตำนานนะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะก็เพอร์เฟกต์เกมเหมือนกันนะ120แต้มคว้าแชมป์นะที่อเมริกากลางปีอย่างสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการแข่ง World Series รายการ SBT World Superbike นะขอไปนะ SBT World Final 2026นะที่เลคฮาวาซูซิตี้สหรัฐอเมริกานะก็ภายใต้การจัดการแข่งขันและก็การสนับสนุนนะในของไทยก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันสนับสนุนนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานนะรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและก็ WGP 1นะครับก็ร่วมเชียร์กันนะครับมีการแข่งขันกันยาวๆเลยนะครับจนถึงวันที่11ตุลาคมนะจะดูว่าธงไทยจะสะบัดไปไกลได้แค่ไหนและได้แชมป์อีกกี่สนามนะครับเอาล่ะครับผู้ฟังครับเรื่องของเราบอกโชว์เสื้ออีกแล้วนะวันนี้ได้เสื้อนี่นะคนที่รักการอ่านขออนุญาตโชว์เสื้อใน Facebook นะ PR Thailand ได้เห็นแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเสื้อสวยนะวันนี้นะส่วนใหญ่ก็จะได้เสื้อจากผู้สนับสนุนนั่นแหละครับขออภัยคุณผู้ฟังนะโชว์เสื้อวันนี้ใส่เสื้อสวยนะฮะก็จริงเรื่องของคนรักการอ่านเตรียมกันอีกแล้วนะเตรียมกันอีกแล้วสำหรับการอ่านนะครับโอ้โหเนี่ยวันนี้ได้เจอน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองด้วยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ตำแหน่งบอลเร็วครับวันนี้เขาแถลงข่าวการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026นะครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เรื่องของการอ่านต่างๆนะครับก็เชิญชวนนักอ่านทุกเพศทุกวัยนะมาอ่านเรื่องราวความคิดแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิดอนุริทเมสเซจนะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก่อนนะจะเปิดอย่างเป็นทางการของสัปดาห์นะฮะการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับอย่าลืมนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book ExpoThailand 2026นะครับ23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับ Anuret Message นะครับนี่คือเส้นทางนะของงานนะครับธีมของงานในปีนี้น้องโบบอกว่านะน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองเนี่ยนะฮะนักวอลเลย์บอลบอลเร็วของเราเนี่ยนะตัวสูงมากผอมหุ่นดีแล้วก็สูงด้วยบอลเร็วต้องสูงนะครับก็บอกว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือฮิวใจและหนังสือที่ว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตนะครับเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจและดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในวันสำคัญโดยเฉพาะวันที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการแข่งขันและการใช้ชีวิตนะครับบอกว่าบางทีเราอาจจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราควบคุมวิธีคิดและวิธีรับมือของตัวเองได้หนังสือช่วยให้น้องโบหยุดทบทวนและได้เห็นถึงปัญหาชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีสตินี่นะแล้วก็น้องบอกว่าตอนนี้เตรียมความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นนะครับนะจะเตรียมตัวนะเส้นทางของการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนะชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมนี่นะแล้วบอกว่า ขอแรงเชียร์แรงชัยแรงเชียร์แรงใจของแฟนๆคนรักหนังสือนะฮะแล้วก็มาเชียร์เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับของทีมสาวไทยนะซึ่งจะมีหมุดหมายสำคัญนะครับปีหน้าวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและปีต่อมาก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับรวมถึงลีกอาชีพที่น้องโบกำลังแข่งขันนะขอเป็นกำลังใจครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคนของไทยด้วยนะครับเนี่ยน้องโบบอกไปอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้น้องโบก็มอบลูกวอลเลย์บอลให้กับแฟนคลับนะพร้อมกับลายเซ็นแม่นะผมหยิบไม่ทันครับหยิบไม่ทันจริงๆแม่เสียดายนะไม่เป็นไรสนามหน้าถ้าเจอน้องจะขอใหม่นะครับส่วนทางด้านของคุณณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าพูแบกนะครับบอกว่าแนวคิด Unread Message นะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก็เปรียบเสมือนหนังสือทุกเล่มเป็นข้อความที่รอคอยการเปิดอ่านภายในอาจจะมีเรื่องราวความคิดคำตอบมุมมองใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองนะงานครั้งนี้จึงก็ชวนนักอ่านออกสำรวจเกาะหนังสือนะค้นหาเล่มที่ถูกใจเล่มที่ตรงใจนะรับข้อความจากนักเขียนและก็ทำความรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหนังสือนะครับแล้วก็รูปแบบหนังสือนะก็ในงานก็เป็น6โซนนะมีหนังสือมากมายนะครับหนังสือมากมายขนมาเพียบเลยทีเดียวนะมีนิทรรศการต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนิทรรศการเรื่องของเกาะใหม่ที่รอการค้นพบนะนิทรรศการหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม่ด้วยนะฮะมีกิจกรรมมากมายนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ห5ถึงห7นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะไปรักการอ่านกันไปอ่านกันเยอะๆนะครับนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเมื่อวานนี้ใครเป็นแฟนของลีโอเนลเมสซี่ครับโอ้ต้องน้ำตาไหลแหละนะลีโอเนลเมสซี่นะครับกับนัดสุดท้ายในการเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเมื่อวานนี้แฟนคลับของอาร์เจนตินาเนี่ยใส่เสื้อฟ้าขาวมากันเต็มสนามเลยนะมัดแมตช์ปิดท้ายอำลาทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องเจอกับเบนินครับแล้วเมื่อวานนี้เมสซี่นะครับยิงประตูได้ด้วยแล้วก็จ่ายด้วยนะครับที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัสกรุงโบโนเอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องระหว่างอาร์เจนตินากับเบนินนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับก็เช้าบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่นะฮะนักเตะที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้นะครับไม่ทราบว่าในโลกนี้ผมเชื่อว่าเมสซี่เก่งสุดแล้วนะถ้าเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเมสซี่เก่งสุดใครจะเถียงหรือเปล่านะก็เมสซี่นะฮะก็นัดสุดท้ายนะครับฟ้าขาวอาร์เจนตินาชนะไป 3-0 นะผมดูเมื่อเช้านะครับก็ยิง1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายในจุดโทษนะฮะลูกแรกนิโคลัสโอตาเมนดี้ลูกที่2นิโกปาสนะลูกที่3ก็เป็นเลโอนีเมสซี่ยิงจุดโทษนะครับนี่คือ1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับบทสรุปหลังเกมนี้นะครับเมสซี่ปิดฉากการรับใช้ทีมชาติลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งหมด208เกมทำ126ประตูกับ69แอสซิสต์นะครับช่วยให้ทีมคว้าขอไปนะครับช่วยทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยนะครับเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับนะนั่งดูแล้วใครที่เป็นแฟนเมสซี่ก็น้ำตาไหลนะบอกว่าช่วงเวลานี้มาถึงแล้วผมจากไปด้วยความสุขเพราะผมได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสื้อตัวนี้คือความฝันความภาคภูมิใจและคือชีวิตของผมมาตลอดหลายปีขอบคุณที่รักผมมากขนาดนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผมจะเก็บทุกคนไว้ในใจเสมอนะครับลีโอนีลเมสซี่ได้พูดขอบคุณแฟนฟุตบอลอาร์เจนตินานะที่เข้ามาร่วมอำลาทีมชาติของเขานะครับอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทยนะครับ6โมงเช้าใครได้ดูนะครับ208เกม126ประตู69แอสซิสต์แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยเลโอนีลเมสซี่นะครับแล้วก็รางวัลบอลลังดอนนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่านักเตะยอดเยี่ยมยุโรปไปกี่รางวัลก็ไม่รู้นะเยอะมากนะสุดยอดจริงๆนะครับเขาก็สูสีอยู่กับทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะโรนัลโดเนี่ยเรื่องของทีมชาติไม่รู้จะจบลงอย่างไรตอนนี้มาเก็บตัวยูซีอาร์อาติฮัสนะครับลีกของซาอุดิอาระเบียนะเพราะว่าเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งเป็นคู่แข่งกันนะในเรื่องของทั้งสนามแล้วก็ความสำเร็จนะครับยังไม่จบกับทางด้านของผู้จัดการทีมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับตอนนี้ก็แฉกันไปแฉกันมานะจะลงเอออย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับเรื่องของฟุตบอลอื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายูฟ่าเนชั่นลีกนะครับ อาร์เจนตินาอภัยนะสเปนเจอกับโครเอเชียนะโครเอเชียที่บอกนะครับถ้าเล่นดีก็ดีเหลือหลายเมื่อวานนี้กว่าที่แกสเปนบุกมาชนะโครเอเชียได้ก็โอ้โหหือจับเลยทีเดียวนะครับโครเอเชียยิงนำไปก่อนด้วยครับอีวานเปริซิชนาทีที่17นะครับครึ่งหลังนั่นแหละครับที่สเปนกว่าจะตีเสมอได้นาทีที่61จากมิเกลโมเรโรนะครับจากนั้นนะครับอีวานเปริซิชคนทำประตูก็เจอใบแดงครับนาทีที่79ครับโครเอเชียเหลือ10คนนะเท่านั้นแหละครับไอ้ที่ยันอยู่1ประตูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวฮะทางด้านของสเปนบุกหนักเหลือเกินแล้วก็มิเกลเมริโน่คนเดิมนะครับเบิ้ลประตูที่2ให้กับตัวเองและประตูชัยให้กับทางด้านของสเปนชนะ2ประตูต่อ1นะครับนี่2ประตูสุดยอดสุดสวยของมิเกลเมริโน่นะกองกลางจากอาร์เซนอลนะครับเอาฟอร์มดีๆในการเล่นกับทีมชาติมาเล่นกับอาร์เซนอลด้วยนะมิเกลเมริโน่นะก็ชนะไปนะชนะรวดมี12คะแนนของกลุ่ม A3 นะสเปนสมราคาจ่าฝูงนะครับนัดต่อไปเดือนหน้านู่นนะครับสเปนจะบุกไปเยือนเช็กเกียนะเช่นเดียวกับโครเอเชียบุกมาเยือนอังกฤษนะครับในช่วงเดือน12เดือนพฤศจิกายนวันที่12นะครับขณะเดียวกันอังกฤษครับเปิดบ้านเจอเช็กเกียแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ0นะครับเมื่อวานนี้นะครับลูกแรกก็ไฮดิเคนเปิดมาวลาดิเมียร์คูฟาวนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองนะฮะอังกฤษนํา 1-0 นะครับไฮดิเคนโมงให้ทีมนํา 2-0 และไฮดิเคนยิงประตูให้ทีมนํา 3-0 และชนะด้วยสกอร์นี้นะครับอังกฤษก็ได้ไฮดิเคนยิง2ประตูนะให้ทีมตอนนี้มี9คะแนนนะเป็นรองจากฝูงของกลุ่ม A3 นะครับก็12พฤศจิกายนก็จะเจอกับโครเอเชียนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมีหลายคู่เมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะเมื่อกี้พูดถึงเทนนิสของนักกีฬาไทยนะครับยินดีกับโนวัคโยโควิชด้วยนะครับเขาคว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นสมัยที่7นะแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่102ของเขาในอาชีพนะครับโนวัคโยโควิชนะครับตอนนี้อายุจะแตะ40แล้วนะ39ปีนะคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรายการไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรายการที่102ของอาชีพของตัวเองพร้อมกับรักษาสถิติสุดยอดอ่ะนะที่เราต้องปรบมือให้และยอดเยี่ยมเลยนะฮะสถิติที่ไชน่าโอเพ่นนะชนะรวด34นัดนะไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้เข้าแข่งขันนะครับรอบชิงไชน่าโอเพ่น2026เอาชนะอเล็กเดอมินัวนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะ2เซตรวดนะ76ไทเบรก73นะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็นในเซตที่2เนี่ยเจ้าตัวคู่แข่งขันนะมีอาการบาดเจ็บนะถอนตัวนะครับก็ชนะแข่งขันคว้าแชมป์ไปนะฮะก็คว้าแชมป์เนี่ยคือสถิติของโนวัคโยโควิชเนี่ยแชมป์ประเภทเดียวอย่างน้อย1รายการติดต่อกัน21ปีนะครับโอ้แต่ว่าคนที่ได้แชมป์สูงสุดเนี่ยในยุคของโอเพ่นนะเทนนิสที่เป็นโอเพ่นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ย103แชมป์นะครับส่วนที่เยอะมากที่สุดในการแข่งขันเทนนิสนะในที่จดไว้เนี่ยเจมมี่คอนเนอร์นะครับ109แชมป์โนวัคโยโควิชถ้ายังเล่นอยู่นะฮะมีโอกาสที่จะแซงโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะที่103แชมป์มีโอกาส

0: ทางการถ่ายทอดสดนะผมน่าจะเป็น AS Play ที่จะถ่ายทอดสดแต่เราก็นะหาดูช่องทางในการเชียร์นักกีฬาของเราเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลบ้านเราครับเมื่อวานจับสลากฟุตบอล FA ครับช้าง FA ครับฟุตบอลถ้วยนะของเรานะวันนี้ก็มีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลรายการเมืองไทยครับ2026ถึง2021นะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้นะมี79สโมสรเข้าแข่งขันนะครับไทยลีก16ทีมนะไทยลีก2 14ทีมไทยลีก3 49ทีมนะครับล่าสุดรอบคัดเลือกทั้ง2รอบดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทีมผ่านมาเข้าสู่รอบทั้งหมด32ทีมวันนี้ก็มีการจับสลากนะครับทีมไทยลีก38ทีมไทยลีก2 14ทีมนะแล้วก็ร่วมกันนะจับสลากกันเรียบร้อยนะวันนี้เนี่ยรอบเพลย์ออฟนะว่าใครจะเป็นเจ้าบ้านนะหลายๆทีมเจอกันขออนุญาตนะครับอยุธยา PKFC เจอพลังการนี่พลังการเจออยุธยานะครับบุรพายูไนเต็ดเจอเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับ FC ยะลาหรือว่า PSU สุราษฎร์ธานีนะคู่นี้ต้องเพลย์ออฟกันต่อนะหาผู้ชนะเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแจ้งให้ทราบนะครับบางกอก FC เจอกับชนะฮอบิลนะครับซึ่งผู้ชนะในรอบ32ทีมเนี่ยนะครับก็หาผู้ชนะ16ทีมเพื่อไปแข่งขันในรอบ32ทีม32ทีมไทยลีก1รออยู่นะรออยู่นะทีมไทยลีก1ยังไม่แข่งขันนะครับรอรอบนี้แหละนะหาผู้ชนะเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะซึ่งตกชั้นไปอยู่ไทยลีก2เนี่ยจะไปเยือนสโมสรฟุตบอลกองเรือรบนี่นะโปลิสเทโร FC จะไปเยือนอุดรบ้านจันยูไนเต็ดนี่นะครับถือว่าเป็นคู่เอกนะสิงห์บุรีวอริเออร์เจอนครปฐมยูไนเต็ดนี่ก็น่าจะเป็นคู่เอกเหมือนกันนะครับแข่งขันกัน 3-4 พฤศจิกายนนะครับผู้ชนะ16ทีมจะไปเจอกับไทยลีก1ซึ่งรออยู่แล้วนะครับเงินรางวัลสูงนะครับฟุตบอลรายการนี้นะก็ฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่อีกรายการนึงนะนอกเหนือจากช้างเอฟเอคัพก็จะมีเมืองไทยคัพนี่แหละครับ5ล้านบาทพร้อมกับได้สิทธิ์นะแชมป์เข้าไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนฤดูกาลนี้ด้วยนะครับส่วนรองชนะเลิศ1ล้านบาทนะครับแล้วก็ทุกทีมนะที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้จัดการแข่งขันนะครับสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 50,000 บาทนะครับโอ้บ้านเรามีเรื่องของฟุตบอลนะนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะในการพัฒนาฟุตบอลของเรานะครับฟุตบอลถ้วยก็สำคัญนะครับตะกร้อเรากำลังจะมีเรื่องของตะกร้อลีกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยให้ฟังรายละเอียดของตะกร้อลีกของเรานะครับวันนี้วันเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมที่เวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิ

0: ัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อน วิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์ไพรสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานัปปการนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพระเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้า9 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หน่วยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยว

0: บินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
4: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
5: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยเพิกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศ ขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V-70 จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเขาร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้างสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,004 รายและเสียชีวิต5 รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198 รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30 ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2 เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึง97%ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงาม

0: สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เล็กโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงสุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไกวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราๆ10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รำรอกพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเคียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาร์ตลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆ ดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสักสองสามโมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาวปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไป

มองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนเนี้ยผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อน

0: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น. ทางสถานีวิทยุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

0: ร่วมกันอย่างมั่นคงตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี
4: ้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อำรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่857ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2556
2: ชาติคือการเกิดทุกคนขณะนี้เกิดเป็นอะไรสัตว์โลกเป็นมนุษย์นะคะช่วยชาติการเกิดเป็นมนุษย์ให้พ้นภัยจากนรกช่วยชาติให้พ้นภัยแต่ถ้าไม่มีการเกิดชาติอยู่ไหนและเมื่อเกิดแล้วมีภัยอะไรบ้างก็ไม่รู้ค่ะตั้งแต่เกิดภัยแรกก็คือความไม่รู้เกิดเพราะไม่รู้เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อยู่ไปก็คือไม่รู้จากไปก็คือไม่รู้เป็นภัยซึ่งมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆแต่ละคำในภาษาที่เราใช้ไงค่ะภาษาไทยธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งช่วยชาติให้พ้นภัยก็คิดไปอีกอย่างแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆชาติคือการเกิดเกิดมาแล้วมีภัยมากนะคะภัยที่สำคัญที่สุดคืออกุศลสภาพธรรมะหรือธาตุที่ไม่ดีที่ไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยค่ะพฤติกรรมต่างกันเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็เพราะไม่รู้ทางนั้นค่ะไม่ว่าทำอะไรก็เพราะไม่รู้นี่ก็คือการที่เราจะเข้าใจธรรมะแต่ละคำนะคะลึกซึ้งและก็เข้าถึงธรรมะเพราะว่าคำที่เราใช้เนี่ยค่ะก็มีความหมายมีสัตว์โลกมีมนุษย์มีเรื่องราวมีความประพฤติมีความเป็นไปต่างๆแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะโดยที่ว่าถ้าไม่ศึกษานะคะเราก็จะไม่เข้าใจเลยแต่ว่าเมื่อศึกษาแล้วแต่ละคำเนี่ยค่ะมีความหมายซึ่งละเอียดแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างโลกภายในกับโลกภายนอกได้ยินแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดนี่เป็นเรื่องฉันทะหรือเปล่าคะขณะใดก็ตามนะคะที่มีสภาพธรรมะที่เกิดผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงไว้ว่าก็คือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกและรูปซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเนี่ยค่ะขณะนี้เป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆนะคะแต่ว่าจิตประเภทไหนไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะฟังทำไมแต่ละคำเนี่ยนะคะฟังไม่ใช่เผินฟังแล้วเรื่องอิทธิบาทฟังแล้วเรื่องฉันทะแต่ว่าจะต้องมีความละเอียดที่ผู้ที่ตรัสรู้ทรงแสดงเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่เราค่ะไม่ว่าจะฟังข้อความในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกก็ตามนะคะไม่ใช่เราไม่ต้องไปจำหมดเลยค่ะแต่สาระก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วไม่ใช่เราฟังแล้วก็ยังเป็นเราฟังพอหรือยังคะตราบใดที่ยังเป็นเราฟังไม่พอเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าที่ทรงแสดงความละเอียดแม้แต่คำว่าอภิธรรมะคือความละเอียดยิ่งของธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาละเอียดฉันทะมีจริงๆความพอใจที่จะกระทำเนี่ยมีจริงๆเกิดกับอะไรคะเกิดกับจิตเพราะเหตุว่าฉันทะเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยจะไม่ไปเกิดกับรูปเลยธาตุรู้มี

0: สองอย่างนะคะคือจิตกับเจตสิกต่างกันค่ะจิตไม่ใช่เจตสิกแน่นอนและเจตสิกก็ไม่ใช่จิตไม่ว่าจะเป็นเจตสิกใดๆก็ไม่ใช่จิตไม่ว่าจิตประเภทใดๆก็ไม่ใช่เจตสิกนี่คือความตรงความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจิตเห็นไม่ใช่ใครเห็นนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะจิตเกิดขึ้นเห็นเสียงปรากฏว่ามีเสียงเพราะเหตุว่าจิตขณะนั้นเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงจะใช้คำว่าธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุธาตุก็ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกไม่ใช่จิตเมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะคำว่าเจตสิกหมายความถึงสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตจะไม่เกิดที่อื่นเลยนะคะไม่ว่าเจตสิกใดๆเกิดกับจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกนี่ค่ะเกิดด้วยกันพร้อมกันอาศัยกันแต่แม้กระนั้นจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะเหตุว่าจิตไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่อะไรทั้งนั้นนะคะแต่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนี่ค่ะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นส่วนเจตสิกที่เกิดกับจิตต่างเป็น52ประเภทนะคะหลากหลายมากไม่ต้องจำชื่อเพราะว่าขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเจตสิกอะไรใช่ไหมคะแต่เริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามีจิตแน่นอนจะว่าจิตเกิดโดยไม่อาศัยเจตสิกได้ไหมหรือจะว่าเจตสิกเกิดโดยไม่อาศัยจิตได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องมีสิ่งซึ่งอาศัยสิ่งนั้นแหละเป็นปัจจัยสนับสนุนเกื้อกูลให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏนะคะฉันทะเป็นอะไรคะได้ยินคำว่าฉันทะเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วก็ฟังเพื่อเข้าใจความสำเร็จที่จะเข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังก็ต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองด้วยไม่ใช่เพียงได้ยินแล้วเขาบอกว่าแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นฉันทะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแน่นอนใช่ไหมคะเป็นอะไร
1: เป็นเจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฉันทะขณะนี้มีไหมมีตอบง่ายมากง่ายเกินไปเผินมากนะคะคือมีฉันทะจึงได้มาฟังแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตมีกี่ประเภทจิตใดไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้พอถามว่าเดี๋ยวนี้มีฉันทะเจตสิกไม่ตอบว่ามีใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ไหมละเอียดกว่านั้นว่าที่ว่ามีเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงจะไม่เห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่านะคะในขณะที่ตอบว่ามีฉันทะเนี่ยจิตเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนจริงๆนะคะเพราะว่าจิตเกิดขึ้นรู้เพียงหนึ่งแล้วก็ดับแต่เวลานี้มีคนหลายคนมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแสดงว่าจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเท่าไหร่แล้วแต่กระนั้นนะคะก็ทรงแสดงว่าจิตประเภทไหนไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะเหตุใดยังไม่ถึงอิทธิที่จะรู้ความจริงที่จะประจักษ์ความจริงนะคะแสดงเห็นว่าต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เพราะใครก็ไม่สามารถจะคิดเองได้พระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะที่ฟังทุกครั้งเพื่อเข้าใจขึ้น
1: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงฉันทะเนี่ยซึ่งผู้พิพากษ์ทรงแสดงว่าโดยเป็นกุศลก็มีครับท่านอาจารย์แล้วก็เป็นอกุศลก็มีคือความรู้ความเข้าใจจะเข้าใจอย่างไรครับท่านอาจารย์ว่าการที่จะมีฉันทะในการฟังสิ่งต่างๆแล้วจะฉันทะนั้นจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกครับ
0: ค่ะขณะนี้นะคะเพียงแค่รู้ว่ามีฉันทะ

0: แต่เราก็ไปพูดถึงกุศลและอกุศลโดยที่ว่าฉันทะก็ดับไปธรรมะทั้งหลายที่เกิดเนี่ยก็ดับไปเร็วมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรู้หรือเปล่าคะว่าเป็นธรรมะเริ่มต้นค่ะไม่ใช่กุศลและอกุศลแต่ว่าเริ่มต้นคือขณะนี้เดี๋ยวนี้สิ่งใดๆก็ตามที่มีจริงๆนี่แหละคือธรรมะในภาษาบาลีในภาษามัคคทีนะคะซึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเทศนาแก่ชาวมคธค่ะชาวมคธเข้าใจถ้าใช้ภาษาไทยอย่างนี้กับชาวมคธชาวมคธไม่เข้าใจเลยและที่นี่เราเป็นคนไทยนะคะถ้าจะใช้ภาษามคธก็ไม่มีใครเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อทรงแสดงธรรมะกับใครก็ใช้ภาษาที่เขาเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำที่เป็นความจริงนะคะเป็นคำที่มีอยู่ในภาษามัคคีในภาษาบาลีซึ่งชาวเมืองกำลังเข้าใจในขณะที่ฟังเพราะเขาใช้ภาษานั้นเพราะฉะนั้นสำหรับที่นี่นะคะเป็นคนไทยที่จะเข้าใจจริงๆก็คือว่าใช้ภาษาไทยด้วยเหตุนี้แต่ละคำแม้แต่ฉันทะเนี่ยค่ะเคยได้ยินมาก่อนไหมคะฉันทะแล้วแต่ฉันทะใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉันทะแต่ไม่รู้ว่าฉันทะเป็นเราหรือเป็นอะไรเพราะฉันก็มีชื่อฉันทะมีชื่อกุศลธรรมมีชื่ออกุศลธรรมล้วนมีชื่อหมดแต่ชื่อแสดงถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยเพราะฉันชื่อจริงต่างกันไปนะคะแม้แต่จิตก็ไม่ใช่เจตสิกแม้แต่เจตสิกเนี่ยแต่ละหนึ่งก็ต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งรวมทั้งหมดประเภทใหญ่ๆก็คือ52ประเภทเพราะฉะนั้นฉันทะเป็นเจตสิกหนึ่งใน52ใครรู้จักฉันทะเดี๋ยวนี้บ้างเพียงได้ยินชื่อค่ะนี่คือปริยัตติพระธรรมหรือปัญญาที่จะเข้าใจที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงนี่นะคะต้องตามลำดับจริงๆต้องอาศัยการฟังแล้วก็การไตร่ตรองแล้วก็การพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเดี๋ยวนี้มีฉันทะไหมตอบว่ามีแต่ไม่รู้จักถามว่าขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใครจะตอบยังไงก็ได้เพราะมีทั้งสองอย่างใช่ไหมคะกุศลก็มีอกุศลก็มีแต่ก็ไม่รู้จักทั้งกุศลและอกุศลถ้าจะตอบว่าขณะนี้มีผลของกุศลและผลของอกุศลไหมก็ตอบได้อีกแต่ก็ไม่รู้จักสักอย่างเดียวนี่เป็นเหตุที่ว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีแม้แต่คำถามของคุณวิชัยนะคะก็จะต้องเข้าใจสิ่งนั้นแหละที่ถามซึ่งกำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะยังไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่ากำลังมีจริงๆและกำลังฟังสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแม้แต่ฟังว่าฉันทะเกิดกับจิตอะไรบ้างประเภทไหนบ้างฟังรู้เรื่องนะคะแต่ฉันทะก็เกิดไปแล้วดับไปแล้วเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังให้เข้าใจว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยสิ่งที่มีจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงอาศัยการฟังก็เข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นเราหรือเปล่าฉันทะเป็นเราหรือเปล่าโลภะเป็นเราหรือเปล่าเห็นเป็นเราหรือเปล่าได้ยินเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่แค่ให้ตอบแต่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะเริ่มเข้าใจจริงๆว่าฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงว่าเป็นอย่างที่ได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะไม่ใช่เรานะคะธรรมะสิ่งที่มีจริงชั่วคราวทั้งหมด
1: ก็ขอเรียนถามอาจารย์ธิดารัตน์ครับเรื่องของสภาพธรรมะนะครับก็มีหลายประการด้วยกันฉันทะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็ขอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฉันทะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็ฉันทะนะครับต่างกับโลภะคือความติดข้องยังไงครับ
2: ฉันทะท่านอธิบายนะคะมีความใคร่ที่จะทำเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตามสำนวนแต่จริงๆก็คือเนี่ยค่ะลักษณะของความพอใจแต่เวลาที่เราใช้คำว่าความพอใจเนี่ยเหมือนกับเราจะคิดถึงแต่โลภะใช่ไหมคะที่ชอบแต่จริงๆลักษณะของโลภะเนี่ยนะคะเป็นความติดขณะที่ติดข้องในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะขณะนั้นเป็นลักษณะของโลภะที่เป็นความติดทั้งความติดแล้วก็โลภะเนี่ยนะคะเกิดด้วยกันแล้วก็เป็นนามธรรมที่กลมกลืนกันมากเลยนะคะแม้กระทั่งคำว่า

0: ันทราคะอย่างนี้ใช่ไหมคะโลภะที่ประกอบด้วยฉันทะคือเป็นไปด้วยกันฉันทะจะเกิดกับโลภะเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลภะประเภทใดก็ตามนะคะไม่เคยขาดจากฉันทะเลยแล้วก็ลักษณะของฉันทะนี่นะคะก็เป็นสภาพของเจตสิกเนี่ยนะคะที่สามารถจะมีกำลังได้อย่างเช่นนะคะขณะที่มีลักษณะของฉันทะที่มีกำลังที่จะเป็นไปในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลือกสีที่ชอบเนี่ยนะคะติดข้องในสีนั้นด้วยแต่ก็จะมีการเลือกด้วยความพอใจที่มีลักษณะของฉันทะนะคะที่จะยกตัวอย่างได้แต่จริงๆก็คือจะต้องระลึกรู้ลักษณะของฉันทะจึงจะรู้ฉันทะตามความเป็นจริงว่าลักษณะแค่ความพอใจเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่ความติดข้องซึ่งก็ยากมากเลยนะคะท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะระหว่างโลภะกับฉันทะเนี่ยคะท่านอาจารย์ใกล้เคียงกันจริงๆเลยค่ะ
1: โลภะในชีวิตประจำวันปรากฏนะคะชอบอยากได้ติดข้องต้องการนั่นเป็นลักษณะของโลภะแต่ว่าความชอบความติดข้องความต้องการเนี่ยต้องการอะไรยังชอบอยู่นะคะแต่ว่าต้องการอะไร
0: ส่วนใหญ่ก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
1: ค่ะแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มีเยอะแยะไปหมดชอบอันไหน
0: ก็ชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นด้วยฉันทะ
1: ค่ะตามความพอใจกุศลจิตมีหลายอย่างเลี้ยงเด็กก็มีสร้างโรงเรียนก็มีช่วยคนกำลังเจ็บไข้ก็มีตั้งหลายอย่างฟังธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นใครทำอะไรเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉันทะก็ยังเป็นกุศลอยู่นะคะแต่ประเภทที่พอใจฉันใดนะคะทางอกุศลก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้แต่โทสะค่ะมีฉันทะเกิดร่วมด้วยนะคะคนที่เราพอใจเคารพนับถือทำอะไรก็ไม่โกรธแต่คนที่เราไม่พอใจนับถือใช่ไหมคะดีๆแท้ๆก็ยังโกรธก็ได้ค่ะนี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยจะขาดฉันทะไม่ได้นะคะเป็นไปได้ทั้งกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ทำให้กุศลและอกุศลนั้นๆไปตามฉันทะที่มีความพอใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าทรงแสดงว่าฉันทะไม่เกิดกับจิต20ดวงถ้ากล่าวถึงโดยประเภทที่ไม่ประกอบด้วยเหตุก็18ดวงแต่ว่าแม้กระนั้นนะคะฉันทะก็ยังไม่เกิดร่วมกับอกุศลจิต2โมหะมูลจิตนี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะลืมนิดลืมหน่อยไม่ได้เลยค่ะถ้ากล่าวถึง18หมายเฉพาะอเหตุกะจิตทั้งหมดซึ่งมี18ที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยสักเหตุเดียวนะคะแต่ว่าแม้กระนั้นฉันทะก็ไม่เกิดกับจิตที่มีเพียงโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเมื่อเป็นโมหะแล้วจะมีฉันทะอะไรที่ไหนนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีโลภะกับโทสะเนี่ยก็จะมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือไม่ใช่เราทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยเลือกเห็นได้ไหมเพราะไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งที่อยากจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจตามเหตุตามปัจจัยคือแล้วแต่กรรมที่ทำให้จิตเห็นขณะนั้นเกิดขึ้นว่าเป็นผลของกุศลกรรมหรือเป็นผลของอกุศลกรรมจึงไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นทรงแสดงจิตและก็ประเภทของจิตนะคะให้สามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งนะคะแต่ก็ค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาว่าในขณะนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะเลือกไม่ได้เลยได้ยินเสียงเสียงดับไปแล้วนะคะแล้วจะได้ยินเสียงอะไรต่อไปก็เลือกไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นสำหรับอเหตุกะคือจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วย18ดวงเนี่ยค่ะไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยวนี้แต่ไม่ใช่การรู้จริงๆเพราะเหตุว่าเพียงแต่ฟังเข้าใจเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราก่อนอื่นนะคะที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะต้องคลายความเป็นเราแม้เพียงด้วยการฟังก็มีความเห็นถูกตั้งแต่ต้นว่าเป็นธรรมะ
2: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงวิริยะเนี่ยซึ่งก็มีข้อความหมายถึงความเป็นผู้กล้าครับท่านอาจารย์แล้วก็ความเป็นผู้ที่ไม่ท้อถอยครับแต่การที่ธรรมะเหล่านี้ที่จะเป็นบาตรให้ถึงความสำเร็จนะครับก็คงไม่ใช่เป็นวิริยะที่ทั่วไป

0: อย่างอื่นใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าสำเร็จคืออะไร
0: ขั้นสูงจริงๆท่านก็ถึงหมายถึงความเป็นมรรคครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะการรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี
0: ้แล้วลักษณะของวิริยะที่จะให้ถึงคือยังไงครับ
1: ถ้าไม่ศึกษานะคะเราจะทราบไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ขณะใดก็ตามที่แม้เป็นโมหะมูลจิตยังไม่มีโลภะเกิดร่วมด้วยเลยนะคะแต่ก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วต่างกับฉันทะแล้วใช่ไหมคะค่ะฉันทะไม่เกิดกับจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด18ประเภทและขณะที่โมหะมูลจิตเกิดโดยไม่มีโลภะโทสะเกิดร่วมด้วยนะคะขณะนั้นไม่มีฉันทะใครอยากมีโมหะบ้างใช่ไหมคะไม่มีใครอยากหรือต้องการถูกไหมคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ขณะที่กำลังเป็นแม้เพียงจิตที่เป็นอกุศลนะคะไม่ใช่โลภะมูลจิตคือจิตที่มีโลภะเกิดร่วมด้วยไม่ใช่จิตที่มีโทสะเกิดร่วมด้วยแต่ก็ยังมีอกุศลอีกประเภทหนึ่งค่ะซึ่งมีเฉพาะโมหะเกิดร่วมด้วยโดยไม่มีโทสะและโลภะเกิดร่วมด้วยนะคะแม้ขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่เป็นความละเอียดอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนตามตำรานะคะแต่ตัวจริงๆขณะนี้แม้แต่ความต่างกันของจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยกับจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยหนึ่งเหตุคือโมหะมูลจิตต่างกันเพราะมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะจากไม่มีเหตุเลยใช่ไหมคะไม่มีฉันทะเกิดร่วมด้วยเลย18ประเภทกับขณะที่ขณะนี้แม้มีเหตุเกิดร่วมด้วยหนึ่งเหตุใช่ไหมคะก็มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแล้วแต่ว่าไม่มีฉันทะเกิดร่วมด้วยต่างกันนิดเดียวค่ะแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงมีเหตุเกิดร่วมด้วยก็มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแต่ว่าไม่มีฉันทะไม่เหมือนโลภะกับโทสะโลภะเลือกได้โทสะก็เลือกได้แต่ว่าสำหรับโมหะใครจะเลือกอะไรเพราะไม่รู้จริงๆเวลานี้ความสำเร็จอยู่ตรงไหนคะ
0: ก็เข้าใจเรื่องฉันทะเรื่องวิริยะเพิ่มขึ้น
1: อยู่ตรงที่เข้าใจอย่างนี้ที่ได้ฟังมิฉะนั้นก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่ากว่าจะถึงความสำเร็จที่เป็นการรู้ความจริงของสภาพธรรมะหรือว่าความสำเร็จที่เป็นความสงบของจิตนะคะซึ่งเป็นสมถภาวนาไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ใดๆเลยก็ไปเข้าใจผิดคิดว่านั่งนั่งอยู่ดีๆก็เป็นพระอรหันต์บ้างหรือว่าได้ฌานขั้นต่างๆบ้างนั่นก็ไม่ถูกต้อง
0: กราบท่านอาจารย์ครับหมายความว่าขณะนี้ก็ทราบนะครับว่ามีฉันทะแล้วก็มีวิริยะแต่ว่าก็คงไม่เกิดกับจิตทุกดวงเกิดกับจิตบางขณะท่านอาจารย์แต่ว่าการที่จะเข้าใจว่าการที่จะมีฉันทะกับวิริยะที่เป็นไปอย่างนี้แหละที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนี่ย
1: ค่ะว่าเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ว่าจะฟังตลอดชาตินี้นะคะคือมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะใดเกิดขึ้นธรรมะนั้นต้องมีปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นธรรมะชั่วคราวค่ะที่เกิดแล้วก็ดับไป
0: เรียนถามอาจารย์นพครับอาจารย์ครับเรื่องของจิตนะครับคือยังไงครับที่จะเป็นบาตรให้เกิดความสำเร็จครับ
2: การที่ได้มาสนทนานะครับในเรื่องอิทธิบาท4เนี่ยก็เป็นการเข้าใจจิตเจตสิกอีกนัยยะหนึ่งนะครับเพราะว่าสภาพรู้เนี่ยฮะจะปราศจากจิตและเจตสิกเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์และมีเจตสิกเกิดประกอบแต่เมื่อจะแสดงถึงบาตรหรือที่อาศัยเพื่อความสำเร็จความสำเร็จในที่นี้นะครับถ้าจะเป็นความสำเร็จที่ดีมีประโยชน์จริงๆก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นนะคือความสำเร็จเป็นอิทธิส่วนบาตรสู่ความสำเร็จคืออิทธิปาทะเนี่ยฮะพระองค์ก็ทรงแสดงไว้4อย่างสำหรับเจตสิกแน่นอนที่เห็นเบื้องต้นเลยถ้าไม่มีกุศลและฉันทะเนี่ยฮะกุศลจะเจริญได้ไหมหรือมีเพียงแต่ฉันทะแต่ไม่มีความเพียรที่เพิ่มขึ้นจะถึงความสำเร็จนั่นไหม อาจจะมีฉันทะ

0: ว่าดีนะพุทธศาสนามีประโยชน์ตัวเองเขาไม่ศึกษาหรือศึกษานิดหน่อยวิริยะไม่มีที่จะเป็นวิริยิทธิบาทใช่ไหมครับและจิตซึ่งเป็นสภาพที่ตั้งมั่นมั่นคงในบางครั้งท่านจะแสดงว่าเป็นสมาธิทิบาทคือจิตเนี่ยนะครับเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะที่ศึกษาธรรมะขณะที่เรามีความเข้าใจนะฮะจิตในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นที่อาศัยอาศัยขณะนั้นเลยถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่อาศัยเนี่ยฉันทะจะเกิดได้ไหมวิริยะจะเกิดได้ไหม
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่858ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2556
0: ถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่อาศัยเนี่ยฉันทะจะเกิดได้ไหมวิริยะจะเกิดได้ไหมเพราะนั้นถ้าจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนั้นนะฮะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นที่อาศัยพึ่งพิงให้เจตสิกธรรมเนี่ยเกิดร่วมด้วยเพราะนั้นจะพูดไปแล้วนะฮะท่านจะแสดงว่าขันธ์สี่ก็คือนามธรรมคือจิตเจตสิกเนี่ยนะฮะที่จะพูดถึงว่าเป็นอิทธิปาทานก็รวมถึงขันธ์ทั้งสี่แต่ที่ท่านหยิบหลักๆมานะส่งแสดงเพราะชัดเจนก็คือฉันทะวิริยะซึ่งเป็นเจตสิกและก็ปัญญาด้วยแต่ยังไม่ได้สนทนานะครับแต่จิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานจึงเป็นที่อาศัยจึงเป็นบาตรไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้อันนี้โดยในยะของการเกิดพร้อมกันนะฮะว่าจิตเนี่ยเป็นอิทธิปาทะอย่างไรเพราะนั้นกุศลและจิตที่ประกอบด้วยปัญญามีฉันทะมีวิริยะด้วยนะฮะจิตในขณะนั้นเป็นที่อาศัยให้เจตสิกกระทำเกิดขึ้นด้วยและจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะครับมีความตั้งมั่นมั่นคงเป็นสมาธิที่บาตรที่จะทำให้มีการสะสมอบรมสิ่งต่างๆไว้ซึ่งก็จะสะสมไว้ในจิตด้วยนะครับเพราะนั้นความมั่นคงของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้หลักที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะฮะจึงเป็นอิทธิปาทะคือเป็นที่อาศัยที่จะทำให้เกิดการสะสมอบรมเจริญขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยพูดก็เป็นเพียงตำราพูดไปนะฮะแต่ถ้ารู้ลักษณะของจิตเมื่อไหร่นะฮะก็จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ท่านแสดงมาเนี่ยฮะในนัยยะต่างๆแม้ในยะของจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานแล้วก็เป็นอิทธิบาทนะฮะขณะนั้นฮะมีความสงบมั่นคงซึ่งก็หมายรวมเอาจิตตุปาทะต่างๆเข้าด้วยนะครับแต่เมื่อทรงแสดงจิตเนี่ยก็ให้เห็นถึงความเป็นใหญ่เป็นประธานนะฮะเพราะนั้นเมื่อกุศลจิตเกิดแล้วประกอบด้วยปัญญากุศลจิตนั่นแหละเป็นที่อาศัยให้เจตสิกเกิดด้วยแล้วก็สะสมอบรมเจริญสิ่งต่างๆไว้ในจิตเพราะฉะนั้นถ้าขาดจิตที่เป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาซะแล้วนะฮะก็ไม่มีทางที่จะเกิดการอบรมเจริญสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นท่านก็ต้องกล่าวถึงนามธรรมหลักในขณะที่กุศลจิตเกิดมีปัญญาเกิดด้วยนะครับว่าขณะนั้นเนี่ยจึงจะเป็นที่อาศัยสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้จิตเป็นที่อาศัยสู่ความสำเร็จหรือยังถ้าจิตนั้นนะฮะไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาเกิดจิตนั้นก็ไม่เป็นอิทธิปาทะเป็นแต่อกุศลแต่เป็นใหญ่ได้ไหมครับจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมีความเป็นใหญ่ได้ไหมฉันทะที่เป็นอกุศลเป็นใหญ่ได้ไหมฮะได้มีฉันทะมากเลยนะฮะที่จะไปดูหนังฟังเพลงมีฉันทะที่จะไปทำอกุศลทั้งหลายมีวิริยะที่เป็นอกุศลเป็นใหญ่ได้ไหมฮะเป็นใหญ่ได้จิตที่เป็นอกุศลเป็นใหญ่ได้ไหมฮะบางคนเนี่ยกำลังทำอกุศลกรรมนะฮะหรือมีอกุศลจิตเนี่ยจนกำลังทำอะไรอยู่ท่านก็มีความใส่ใจความมั่นคงในการทำสิ่งนั้นที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมหรืออกุศลจิตก็ตามบางครั้งจิตก็เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นฮะฉันทะวิริยะและจิตเนี่ยเป็นอกุศลก็ได้หรือเป็นกุศลก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในทางกุศลแล้วก็เป

0: การสะสมปัญญาที่จะถึงความสำเร็จก็คือมรรคผลนิพพานนั้นเป็นอิทธิปาทะ3ประการนี้ฮะแต่ถ้า3ประการนี้นะครับเป็นไปในอกุศลก็ได้หรือกุศลก็ได้เนี่ยท่านก็ใช้คำกลางๆว่าเป็นอธิบดีหรืออธิปติธรรมะที่เป็นอธิบดีเป็นใหญ่ได้อกุศลเหล่านี้มีฉันทะวิริยะจิตตะที่เป็นโลภะก็ได้โทสะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจิตจึงเป็นใหญ่เป็นประธานท่านก็ต้องแสดงถึงว่าถ้าจิตนั้นเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นบาตรหรือเป็นที่อาศัยที่จะทำให้สู่ความสำเร็จคือมรรคผลนิพพานนะครับ
1: กราบท่านอาจารย์ครับท่านเริ่มต้นของการศึกษานะครับก็กล่าวถึงเรื่องของจิตซึ่งโดยสภาพของจิตเนี่ยคือเป็นสภาพที่เป็นใหญ่และก็เป็นประธานในการรู้อารมณ์นะครับท่านอาจารย์แต่ว่าการที่ทรงแสดงเรื่องของอิทธิบาทโดยกล่าวถึงเรื่องของจิตด้วยซึ่งเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งอารมณ์นะครับซึ่งก็ต่างกับฉันทะความพอใจกับวิริยะครับท่านอาจารย์ดังนั้นเพียงความเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งนะครับเป็นบาทเกิดความสำเร็จยังไงครับท่านอาจารย์
2: อกุศลจิตนี่เป็นบาตรให้เกิดความสำเร็จที่เป็นปัญญาได้
1: ไม่เป็นแน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงไว้นะคะว่าจิตกี่ประเภทที่จะเป็นจิตติดที่บ้างถูกต้องไหมคะไม่ใช่ทั้งหมด
1: มาถึงว่าโดยลักษณะของเขาคือเป็นใหญ่ในการ
2: เฉพาะในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้เป็นใหญ่อย่างอื่นถ้าพูดถึงเฉพาะจิตใช่ไหมคะแต่ว่าจิตเนี่ยหลากหลายมากตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตใดที่สามารถจะเป็นอิทธิบาทหรือจิตใดไม่สามารถเป็นอิทธิบาทไม่ใช่ว่าจิตทั้งหมดเป็นอิทธิบาทจิตใดบ้างที่เป็นอธิปติ
1: ถ้าเป็นอธิปตีนะครับก็ต้องมีทั้งที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีครับท่านอาจารย์แต่ถ้าเป็นอิทธิบาทก็ต้องเป็นกุศล
2: ก็ต้องแยกไปอีก
1: เชิญพิจารวันครับ
3: ท่านอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์สนทนากันช่วยว่าจิตอะไรที่เป็นอธิบดีแล้วก็จิตอะไรที่เป็นอิทธิบาทเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ได้กระจ่างชัดแต่ตามความเข้าใจเนี่ยเข้าใจแบบจำได้แล้วกันก็คือถ้าจิตที่เป็นอธิบดีคือจิตที่ประกอบด้วยเหตุสองแต่ถ้าความเข้าใจตรงนี้ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยก็หมายถึงกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาถึงจะเป็นอิทธิบาทได้เพราะว่าถ้ากุศลธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นบาทให้สำเร็จเพราะจริงๆแล้วอิทธิบาท4นี้เป็นถึงโพธิปักขิยธรรมก็ใกล้จะตรัสรู้แล้วเนี่ย
2: ถ้าไม่มีปัญญาเลยจะเป็นอิทธิบาทได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้ถ้าไม่เป็นสติปัฏฐานจะเป็นอิทธิบาทไหมไม่มีทางที่จะสำเร็จถ้าเป็นฝ่ายการตรัสรู้อริยสัจธรรมโพธิปักขิยธรรม
3: ถ้าอาจารย์คะถ้างั้นขอถามเลยว่าถ้าเริ่มต้นสติปัฏฐานเกิดเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเริ่มต้นของโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาเริ่มโดยที่เขายังไม่มีอิทธิบาทหมายถึงว่า
2: แต่สภาพธรรมะที่เป็นอิทธิบาทก็เกิดร่วมด้วยค่ะขณะที่มีสติเจตสิกเกิดมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าม
3: ีค่ะ
2: ถ้าไม่มีเลยนะคะจะถึงการที่จะสำเร็จได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ทุกอย่างมีแต่ค่อยๆเจริญเติบโตจนปรากฏจนสามารถที่จะรู้ว่าถ้าไม่อาศัยธรรมะเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมปัญญาระดับที่สามารถเข้าใจสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงตามที่ได้ทรงแสดงไว้ก็มีไม่ได้เลย
3: ถ้าอาจารย์คะอย่างตรงเนี้ยสติปัฏฐาน4คือเข้าใจว่าอย่างศึกษาเนี่ยปัญญาก็จะเป็นหลายระดับขั้นก็เริ่มต้นที่ฟังเข้าใจกว่าจะเป็นสัจจญาณหรือเป็นปริยัติเนี่ยต้องเข้าใจไม่ใช่ชื่อเรื่องเข้าใจคือชื่อเรื่องเนี่ยส่องให้ถึงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้อันนี้คือจริงที่สุดแล้วพอปัญญาที่มั่นคงขั้นเนี้ยสัญญามั่นคงเขาก็จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะหรือว่าสติปัฏฐานเกิดระลึกตรงลักษณะเนี่ยอันนี้เคลื่อนปฏิแต่ก็ยังเนี่ยไม่เข้าใจว่าแล้วพอมีขั้นนี้แล้วเนี่ยอิทธิบาท4เกิดหรือยังเพราะว่าเป็นเริ่มต้นของสติปัฏฐาน4คือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองศึกษาแบบพุทธศาสตร์วิชาและชื่อเรื่องหรือเปล่าจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ตรงนี้ค่ะ
2: ศึกษาเพื่อเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นความเข้าใจของเราเอง
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่ของคนอื่นหรือไม่ใช่

0: ็อยู่ในตำราเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ค่ะที่ได้ฟังแล้วเนี่ยมีเวลาทบทวนไตร่ตรองให้เข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเพียงเท่าที่ได้ฟังเท่านั้นไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะช่วยชาติพ้นภัยได้ยินแล้วนะคะก่อนได้ยินไม่ได้คิดถึงธรรมะว่าชาติคือชาติภัยคืออะไรบ้างแต่ถ้าคิดต่อไปอีกภัยมีตั้งหลายอย่างและใครจะไปช่วยใครให้จนกระทั่งถึงกับไม่ไปสู่อบายภูมิไม่ไปนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมคะช่วยยังไงคะไหวไหมคนตั้งเยอะชาติเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นแคบลงมาอีกนิดนึงช่วยให้เขาไม่เดือดร้อนซึ่งก็เป็นภัยด้วยพอจะได้ไหมเท่าที่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเพียงฟังแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจเพียงความหมายหนึ่งแต่ถ้าคิดย่อยให้ละเอียดขึ้นมาอีกภัยมีตั้งหลายอย่างภัยจากความเดือดร้อนภัยจากการป่วยไข้ภัยจากการทุกข์ทรมานอดอยากหรือว่าเดือดร้อนอะไรก็ตามแต่นะคะช่วยได้ไหมหรือจะไปคอยช่วยให้เขาไม่ไปนรกอย่างเดียวซึ่งยากมากนะคะที่จะช่วยให้ใครไม่ไปเกิดในอบายภูมิเพราะเหตุว่าถ้าไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้อกุศลซึ่งเป็นเหตุเนี่ยให้ผลคือเกิดในอบายภูมิได้และถ้าเกิดเป็นมนุษย์พ้นจากอบายแล้วนะคะอกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ก็ยังเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำนะคะก็ใหญ่แล้วก็ย่อยแล้วก็ปลีกออกไปอีกใช่ไหมคะเช่นเราศึกษาเรื่องธรรมะแค่ทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ทุกอย่างจริงๆแต่ก่อนจะจริงเนี่ยทุกอย่างอะไรก่อนใช่ไหมคะความเห็นผิดก็เป็นสิ่งหนึ่งในทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะดับทุกอย่างทีเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่ความเข้าใจธรรมะซึ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะเนี่ยค่ะแต่ว่าความละเอียดของธรรมะแต่ละอย่างก็มีมากตั้งแต่ที่เป็นอิทธิบาทและไม่ใช่เป็นอิทธิบาท
1: อาจารย์คะยังพอศึกษาและคิดตามว่าจิตที่จะเป็นอิทธิบาทก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะคิดรวบยอดไปต่อว่าเพราะฉะนั้นฉันทะอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นอิทธิบาทต้องเป็นฉันทะที่เกิดกับกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาหรือวิริยะก็เหมือนกัน
0: ค่ะและขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ขณะนี้ก็ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้ตรง
0: ค่ะก็ไปคิดถึงชื่อเพราะฉะนั้นวิตักกะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเท้าของโลกพาไปสู่ที่อื่นหมดเลยแต่ว่าไม่พามาที่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งมีจริงๆซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะฉะนั้นทรงแสดงพระธรรมนะคะเพื่อเห็นประโยชน์ว่าการที่จะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยก็ต้องเฉพาะในขณะที่สภาพธรรมะนั้นจริงๆมีแล้วก็การศึกษาก็ทำให้เริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นถ้าเราไปจำเพียงเรื่องราวนะคะเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะและการที่จะกล่าวถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเนี่ยโดยละเอียดค่ะไม่ใช่โดยเรากล่าวเองก็จะต้องศึกษาตามลำดับยังจิตใดเป็นอิทธิบาทจิตใดไม่เป็นอิทธิบาทก็ต้องรู้ด้วยและจะรู้วันนี้หรือว่ายังไงคะหรือถ้ารู้วันนี้ก็รู้แต่ชื่อค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็แล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่ฉันทะ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะดูเหมือนว่าท่านอาจารย์ถามว่ายังพอเอ่ยชื่อว่าคิดว่าอะไรเป็นอิทธิบาทแล้วไม่เป็นก็เป็นการเรียนชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยต้องใส่ใจสนใจธรรมะที่กำลังปรากฏก็จะแย้งท่านอาจารย์ว่าก็ปัญญาขั้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่เกิดก็เหมือนกับจะไปเพลินไปกับชื่อเรื่องก่อนที่จะทำให้เข้าใจตรงนี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ค่ะแล้วพอเกิดชาติหน้าไม่ได้พูดภาษาไทยละที่จำไว้เป็นภาษาไทยเนี่ยจะนึกออกไหมคะและสภาพธรรมะก็มีเหมือนกับขณะที่เรากำลังพูดถึงชื่อแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
1: ท่านอาจารย์คะซึ่งท่านอาจารย์ก็ย้ำตรงนี้แต่ว่าผู้ศึกษาเหมือนกับว่าปัญญาก็ยังน้อยมากฟังก็ยังไม่พอก็จะเป็นว่าอย่างเนี้ยพออิทธิบาท4มาก็สนใจอิทธิบาท4แต่ท่านอาจารย์ก็จะย้ำว่าต้องสนใจธรรมะขณะนี้ทีนี้จะเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่าศึกษาอิทธิบาท4

0: อย่างไรให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้ตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นวิธีการหรือเปล่าแต่ว่าก็เหมือนกับจะไม่สามารถเข้าใจตรงนี้ได้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะเพราะเหตุว่าไม่มีเราไงคะสังขารขันธ์อยู่ไหนเวลานี้ค่ะจิตเจตสิกเกิดดับเจตสิกเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะหวังไม่ได้เลยค่ะว่าเมื่อไรเราจะเข้าใจขึ้นในสิ่งที่เราได้ฟังเพราะฉะนั้นก็สะสมความเห็นถูกไม่ละเลยการฟังและการพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งสามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นมีเรื่องเยอะค่ะที่จะต้องกล่าวถึงธรรมะทางนั้นแต่ว่าความละเอียดก็ต้องมีแสดงให้รู้ว่าเราฟังและเราผิวเผินเรารู้บางส่วนแต่ยังไม่ได้รู้จริงๆยังฟังเรื่องจิตและได้ฟังเรื่องอิทธิบาทแล้วก็จิตเป็นอิทธิบาทเท่านี้กับการที่เราได้ยินได้ฟังอะไรมาแล้วก็เราเข้าใจจนสามารถที่จะเข้าใจขึ้นในคำธรรมดาซึ่งไม่ใช่อิทธิบาทเช่นคำว่าโลกภายในกับโลกภายนอกได้ยินแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วหรือยังหรือเข้าใจบ้างแล้วหรือยัง
0: อาจารย์พอเข้าใจบ้างว่าโลกภายในก็หมายว่าจิตเจสิกที่เกิดแล้วก็โลกภายนอกก็สิ่งที่เราไปรู้จิตรู้อะสิ่งที่จิตรู้ตรงนั้น
1: นี่ก็ไม่ผิดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ละโลกไหน
0: ก็เนี่ยค่ะหกทางตามจุดสิ้นกายใจ
1: ภายในหรือภายนอก
0: ภายในหรือภายนอกก็มีทั้งสองอย่างแต่ว่าจะสนใจโลกภายนอกมากกว่า
1: ค่ะขณะนี้ที่กำลังเห็นสิ่งต่างๆเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยภายในหรือภายนอก
0: เป็นภายนอกค่ะ
1: แล้วภายในอยู่ไหน
0: ภายในก็คือจิตที่ไปรู้สิ่ง
1: กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ได้แยกห่างไกลกันอย่างที่เราคิดเลยนะคะว่าภายในอยู่ตรงนี้โน่นภายนอกเหตุการณ์ต่างๆแต่ในขณะนั้นเองถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะโลกจริงๆเนี่ยคือสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่ได้เป็นใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสภาพธรรมะนะคะถ้าทุกคนในขณะนี้มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้จักโลกภายในแม้ว่าขณะนี้ที่ปรากฏเป็นสัตว์บุคคลต่างๆก็สามารถจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วขณะนั้นเห็นเป็นเห็นนี่คือโลกภายในแต่ถ้าเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นเป็นโลกภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานที่กล่าวว่ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็จะมีแข็งแล้วก็จะมีเสียงแล้วก็จะมีคิดแล้วก็จะมีกลิ่นทุกอย่างเฉพาะที่เป็นโลกนั้นจริงๆนั่นคือโลกภายในแต่พอหลงลืมนะคะก็เป็นภายนอกทันทีเพราะฉะนั้นไม่ได้ห่างไกลกันเลยอยู่ด้วยกันในขณะนั้นเพียงแต่ว่าถ้าจิตไม่เกิดขึ้นนะคะอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแต่จิตอะไรเกิดในขณะนั้นและขณะไหนเป็นอิทธิบาทขณะไหนไม่เป็นอิทธิบาททั้งหมดก็ต้องมาจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งชัดเจนขึ้นในแต่ละคำ
0: กราบพระคุณและกราบโมท
2: กราบท่านอาจารย์ครับในเรื่องของธรรมะที่ผู้พิพากษาทรงแสดงในหมวดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์หรือว่าพละต่างๆก็ต้องมีปัญญาอยู่ด้วยตลอดเลยครับหรือว่าแม้แต่ในโพชฌงค์หรือว่าในมรรคมีองค์8นะครับก็จะมีปัญญานะครับแต่ถ้าในส่วนเบื้องต้นของบุคคลที่เริ่มที่จะเข้าใจครับท่านอาจารย์อย่างเช่นฟังเรื่องของอิทธิบาทคือต้องมีฉันทะความพอใจวิยะแล้วก็มีจิตซึ่งเป็นกุศลที่จะให้เกิดความเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจถูกแต่ว่าความรู้คือปัญญาเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งถ้ายังไม่มีปัจจัยก็ยังไม่เกิดครับท่านอาจารย์นั้นจะรู้ได้ไงว่าความพอใจหรือวิริยะที่เป็นไปจะเป็นเหตุที่จะให้เกิดความเข้าใจคือปัญญาครับ
1: ค่ะจะไปรู้ความพอใจหรือจะเข้าใจถูกว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
2: ถ้าถูกต้องคือต้องให้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
1: แล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงความเป็นโพธิปักขิยธรรมแต่เพียงเท่านี้ค่ะแค่ฟังเนี่ยแล้วก็จะเป็นโพธิปักขิยธรรม37จะเป็นสติปัฏฐานเป็นสัมมาปัฏฐานเป็นอิทธิบาทได้ยังไงคะเพราะเหตุว่าเพียงเริ่มที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจและเข้าใจด้วยนะคะว่าขณะนี้เพียงฟังเรื่องของธรรมะทั้งที่ธรรมะจริงๆมีแล้วก็เกิดแล้วดับแล้วแต่ว่าได้ยินแต่เพียงคำและเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงสติปัฏฐาน
2: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่า

0: ถ้าในขั้นของปริยัติคือการได้ยินได้ฟังแม้จะเรื่องของอิทธิบาทเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าใจในลักษณะของธรรมะเพียงเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เป็นอิทธิบาทที่จะรู้ในลักษณะ
1: เข้าใจอะไรเพียงจำคำไม่ใช่เหรอคะอย่างอนัตตาอย่างเงี้ยเข้าใจอนัตตาลักษณะที่เป็นอนัตตาหรือจำคำว่าอนัตตา
0: ก็ขั้นแรกก็จำคำครับอาจารย
1: ์ขั้นแรกจำคำนะคะแล้วเมื่อไหร่จะเป็นจำอนัตตสัญญา
0: ก็เริ่มที่จะเข้าใจในลักษณะของธรรมะครับ
1: ถูกต้องค่ะเข้าใจเรื่องราวเข้าใจชื่อเห็นดอกไม้เนี่ยเป็นสัญญาอะไรเห็นคนเป็นสัญญาอะไรจิตมีเท่าไหร่คะ
0: จิตมี89ประเภท
1: ค่ะเป็นสัญญาอะไร
0: เป็น
1: บอกว่าจิตนะแล้วก็89ด้วยละเอียดมากเลยแต่ว่าสัญญาขณะนั้นเป็นสัญญาอะไร
0: อัตตสัญญาน
1: ะครับอัตตสัญญาค่ะอนัตตสัญญายังไม่ได้ปรากฏเลยแต่จำนะคะจำไม่ใช่จำเพียงชื่อความหมายต้องรู้ด้วยแม้แต่คำว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเนี่ยยังไม่ได้เป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็ต้องตามลำดับขั้นนะคะว่านี่เป็นเรื่องราวที่ใช้คำว่าปริยัตติเนี่ยคือรอบรู้ในพุทธพจน์คือไม่เข้าใจผิดแม้แต่คำเดียวเนี่ยก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะ
0: เชิญอาจารย์นพครับ
2: สาระประโยชน์นะครับก็คือพื้นฐานความเข้าใจจิตและเจตสิกเพราะนั้นอิทธิบาทเนี่ยนะครับก็คือที่อาศัยสู่ความสำเร็จก็คือจิตเจตสิกที่เป็นกุศลและประกอบด้วยปัญญาแล้วก็สิ่งที่เกิดประกอบพร้อมกันเข้ากันสนิทเนี่ยนะครับเป็นสัมปยุตตธรรมเพราะนั้นจิตเกิดขึ้นเจตสิกทั้งหลายก็เกิดขึ้นประกอบพร้อมกันเพราะนั้นเนี่ยฮะแม้ท่านจะหยิบยกจิตและเจตสิกอีก3คือฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกและปัญญาเจตสิกเนี่ยฮะแสดงว่าเป็นอิทธิบาทะก็ตามเนี่ยแต่ก็กล่าวรวมถึงสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกต่างๆที่เกิดรวมในนั้นอยู่แล้วท่านถึงกล่าวว่าเป็นขันธ์4นะก็คือนามขันธ์4เนี่ยแหละแต่ความเด่นชัดของสภาพธรรมะที่แสดงความเป็นอิทธิบาทะหรือความเป็นที่อาศัยสู่ความสำเร็จเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงแสดง4อย่างนี้และในสมัยพุทธกาลนะฮะก็พระเถระทั้งอัธยาศัยต่างกันนะครับอย่างท่านพระรัฐปาละเนี่ยครับก็เด่นในเรื่องของฉันทะเพราะนั้นเมื่อจะแสดงถึงฉันทิฏฐิบาทนะท่านก็ยกตัวอย่างท่านพระรัฐปาละแต่ถ้าเกิดการที่จะถึงโลกุตรธรรมนะฮะที่เด่นชัดด้วยวิริยะท่านก็แสดงถึงท่านพระโสนะหรือว่าจิตตะเนี่ยฮะจิตติฏฐิบาทนะฮะหรือว่าสมาธิทิฏฐิบาทเนี่ยท่านก็แสดงท่านพระสัมภูตะเถระเป็นต้นฮะหรือถ้ามีปัญญาที่เห็นเด่นชัดท่านก็แสดงท่านพระโมคคราชะแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ละท่านเนี่ยจะอาศัยอย่างเดียวไม่ว่าท่านพระรัตตปาละเนี่ยจะมีแต่ฉันทะอย่างเดียวไม่มีปัญญาไม่มีอะไรไม่ใช่ก็ต้องมีทั้งหมดนะแต่เพียงแต่ว่าเริ่มต้นหรือว่าความมากความเด่นเนี่ยฮะไปในเรื่องของฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสาที่จะเป็นที่อาศัยตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่ามีอัธยาศัยมากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะขณะนี้ไม่เข้าใจไม่ต้องพูดถึงอิทธิบาทแต่เมื่อเริ่มเข้าใจขึ้นฮะปัญญาเนี่ยก็จะปรุงแต่งให้สภาพธรรมะเหล่านี้นะครับเป็นที่อาศัยที่จะทำให้สู่ความสำเร็จคือการได้รู้แจ้งประจักษ์แจ้งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านก็แสดงฮะว่าเนี่ยปัญญาในขณะนี้นะฮะอาจจะยังไม่ถึงการที่จะเป็นโพธิปักขิยธรรมแต่ก็มีองค์ของฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอยู่ก็คือเจตสิก3จิต1นะแต่ยังไม่มีระดับถึงที่จะเป็นโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าท่านแสดงอิทธิบาทนะว่าเป็นโพธิปักขิยธรรมเนี่ยก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมนะฮะที่ประกอบด้วยปัญญาในการที่จะถึงการดับกิเลสนะฮะไม่งั้นท่านก็ไม่แสดงว่าเป็นโพธิปักขิยธรรมแต่เมื่อมีความเจริญขึ้นของสภาพธรรมะเหล่านี้อย่างเช่นสติปัฏฐานเกิดก็มีสภาพธรรมะทั้ง4เนี่ยแหละฮะวิปัสสนาท่านก็แสดงว่าเป็นอิทธิปาทะกับโสตาปัตติมรรคโสตาปัตติมรรคก็เป็นอิทธิเนี่ยฮะเป็นความสำเร็จเพราะฉะนั้นบาทสู่อิทธิก็คือ

สติปัฏฐานวิปัสสนาแต่ก็ต้องไม่ขาดการฟังด้วยถ้าไม่มีการฟังก็ไม่มีสติปัฏฐานไม่มีวิปัสสนาซึ่งจะเป็นอิทธิปาทะต่ออิทธิก็คือโสตาปัตติมรรคนะแล้วก็ต่อไปอีกนะครับ

ขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
6: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า

0: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
2: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกรในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้

0: น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: แม่ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
9: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับอ่ะโอเคฮะขออภัยต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้วันพุธที่7ตุลาคมแล้วนะครับเดือนนี้ก็มีวันหยุดอยู่หลายวันด้วยเหมือนกันน้ำก็ยังท่วมอยู่หลายๆจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเห็นว่าลดแล้วนะแต่ว่าลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับการเดินทางไปทำงานทั้งในตลาดทั้งที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพรเวทเองก็รู้สึกลำบากพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ฝนอาจจะหยุดตกสัก 2-3 วันนะเห็นว่าหยุดตก 2-3 วันแล้วก็จะตกใหม่อีกนะครับประมาณวันที่10หรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยน้ำเหนือก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันมีการระบายกันมานะฮะมีท่วมแถวนครสวรรค์มีท่วมน้ำป่านะครับแล้วก็แถวจังหวัดอยุธยาก็มีข่าวน้ำท่วมแล้วนะน้ำเหนือนะมีการเตือนภัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาในหลายๆพื้นที่ก็ต้องเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมกันไว้นะครับคืนนี้สำหรับอาจารย์ที่จะมาพูดคุยในสุขภาพดีวิถีไทยของเรานะครับคืนนี้เป็นอาจารย์มะนาวหมอมะนาวนะครับอาจารย์วิชกรวงศ์สุวรรณจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศผมไม่ได้ตามข่าวเลยว่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเนี่ยเจอน้ำท่วมหนักแค่ไหนแต่รู้ว่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยต้องปิดโรงพยาบาลนะแล้วก็ไปนำทีม

0: รักษาพยาบาลไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางอาจารย์มะนาวหมอมะนาวเลยนะฮะอาจารย์วิชกรวงสุวรรณว่าตอนนี้ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็อาจารย์มีเรื่องราวอะไรมาคุยกันนะครับอาจารย์มะนาวครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณบรมสวัสดีครับ
0: เป็นไงบ้างครับน้ำท่วมไหมที่วิทยาลัย
1: ต้องบอกว่าผมเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมทั้งสองจังหวัดเลย นะครับผมเพราะว่าบ้านผมก็คนยุทธยา
0: ท่วมยังท่วมยังท่วมยัง
1: อ๋อแน่นอนครับ บ้านผมอยู่ริมแม่น้ำน้อยเลยห่างจากห่างก็คือห่างจากแม่น้ำไม่เกินนะครับ10เมตร
0: โอ้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าถ้าน้ำมาเยอะเมื่อไหร่เลยตลิ่งเมื่อไหร่ก็ท่วมใต้ถุนบ้านเมื่อนั้น
1: ท่วมแน่นอนครับตอนนี้ตอนเกิดน้ำก็ขึ้นมาจากคลองก็ประมาณสัก 3-4 เมตรครับประมาณนี
0: ้กี่เมตรนะ
1: ประมาณ 3-4 เมตรนะครับสูงขึ้นมา
0: สูงกว่าตลิ่ง
1: ใช่ครับประมาณ 3-4 เมตรโดยประมาณ
0: โอ้โห
1: สูงมาก
0: ก็ถือว่าเยอะนะ
1: เยอะครับเยอะครับก็คือปีนี้นี่ท่วมเท่ากับปีที่แล้วเลยทั้งที่น้ำป่าอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ แล้วมันมาเร็วด้วยเน
1: า
0: ะ
1: มาเร็ว
0: แต่ต้องลุ้นว่ามันจะมาอีกระลอกนึงหรือเปล่า
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนปาจีนตอนนี้ในตัวเมืองก็ยังมีบางจุดที่แบบว่ายังสัญจรลำบากครับคุณบรรโลม
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในส่วนของวิทยาลัยเนี่ยไม่ท่วมครับ
0: โอ้ในวิทยาลัยไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมครับ
0: แล้วถนนด้านหน้าวิทยาลัยอ่ะ
1: ก็ไม่ท่วมเช่นเดียวกันครับ
0: โอ้โชคดีโชคดีเนาะ
1: ห่างไปประมาณสัก2ถึงประมาณสัก2กิโลครับก็จะมีท่วมบ้างเพราะว่าถนนมันเริ่มก็จะเริ่มต่ำลงแต่ว่าก็ตรงทางวิไลเนี่ยมันเป็นที่ดอนเพราะว่ามันก็คือแค่จากชื่อที่ตั้งตำบลก็คือเป็นตำบลเกาะเคสนะครับเกาะก็บอกแล้วว่าเกาะอยู่แล้ว
0: จะ
1: ที่สูงกว่าที่อื่นเขาอยู่แล้วท่วมอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีเลย
1: ใช่ครับ
0: น้ำไม่ท่วมสมัยก่อนเนี่ยคนจะอยู่กับแม่น้ำ
1: ค
0: นไม่กลัวแม่น้ำสมัยก่อนเขาอาศัยน้ำเป็นการสัญจรโอ้ยใครอยู่ติดแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะการสัญจรสะดวกแม่น้ำรถไฟเนี่ยโอเคละคนก็อยู่แถวๆนั้นกันแต่เดี๋ยวนี้พอทางบกมันเจริญเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วกลับกลายเป็นที่ดอนจะราคาดีกว่า
1: ใช่ครับที่ดอนนี่จะดีกว่าพอบอกตรงว่าถ้าเกิดว่าพูดโดยมุมมองของคนในอดีตนี่บ้านผมนี่ถือว่าติดถนนใหญ่เลยเพราะว่าติดกับแม่น้ำน้อย
0: โอ้โหถือว่าทำเลทองเลยนะน่ะ
1: ทำเลทองครับทุกวันนี้ก็ลำบากน้ำท่วมทุกปีนี่นะครับ
0: ก็
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราก็ต้องอดทน
0: เราก็ต้องปรับตัวเนาะคือเราหนีธรรมชาติไม่ได้อะ
1: ครับ
0: เราหนีธรรมชาติไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวปรับได้แค่ไหนก็ปรับไปถ้าปรับไม่ได้ก็ย้ายแค่นั้นเอง
1: คร
0: ับ โอเคเชิญครับอาจารย์มีอะไรจะคุยให้ฟังเชิญเลยครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักษาคนไข้เหมือนเดิมคุณบรรโลมครับก็คนไข้ที่มาปรึกษาอันนี้ก็คิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยแหละแต่บอกว่าแต่เดี๋ยวคนส่วนมากเนี่ยคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการร้อนใน
0: อาการร้อนในนี่ไม่เผลอเป็นกันได้ทุกคนนะครับคุณผู้ฟัง
1: ใช่
0: แล้วถ้าเผลอถ้าเครียดถ้าอดนอนเนี่ยแล้วก็มีโอกาสเป็นเลยบวกกับกินอาหารที่ส่งเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ร้อนในเป็นไข้ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับ
1: คนหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าส่วนมากเอ้ยเป็นร้อนในแป๊บเดียวก็หายอย่างเงี้ยครับแต่ต้องบอกก่อนว่าบางครั้งเนี่ยมันมีคนไข้ในหลายๆเคสที่เขาเป็นร้อนในแบบเรื้อรังไม่พอเนี่ยมันกระทบต่อชีวิตประจำวันด้วย
0: ครับ
1: นะก็ซึ่งเป็นคนไข้ที่ผมเจอในแหละเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังกันนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนนะครับมีอาการหรือลูกหลานมีอาการหรือคนใกล้ตัวมีอาการนะครับก็ลองนะครับฟังแล้วก็เลือกเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ
0: ดีครับดีครับ
1: ได้เป็นแบบข้อคิดสะกิดใจนะครับ
0: ครับ
1: กันและกันได้นะครับผมนะครับเนาะก็เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยนะครับชายไทยอายุนะครับ

0: 21ปีนะครับก็ทำอาชีพเป็นนักศึกษานะครับอาชีพเป็นนักศึกษาเนี่ยแหละก็มาหาผมมาคือมาพบแพทย์เนี่ยด้วยอาการร้อนในในปากเป็นประจำ
1: เออบางคนเป็นประจำเลยนะเป็นแทบทุกเดือนเลยบางคนอ่าครับผม
0: คือเราว่าเลยเคสนี้ยิ่งกว่าทุกเดือนเคสนี้เป็นแทบทุกสัปดาห
1: ์โอเคเลยนี่ถือว่าไม่ไหวแล้วอย่างนี้มันต้องรักษาแล้ว
0: เรียกว่าไม่ปกติ
1: เออไม่ปกติต้องหาทางหาเหตุแล้วหาเหตุแล้วเป็นเพราะอะไร
0: ก็ต้องรักษากัน
1: ครับ
0: เพราะต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกลุ่มอาการร้อนในเนี่ยในคนปกติทั่วไปเนี่ยก็จะมีเป็นบ้างถ้าเกิดเช่นแบบเวลาเราแบบเราเผลอกัดปากหรือว่ามีอะไรมากระทบกระแทกอย่างเงี้ยครับก็ร้อนในหรือบางคนที่มีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอ
1: ครับ
0: อาจเป็นร้อนในขึ้นได้แต่ว่าในคนปกติทั่วไปเนี่ยแผลร้อนในก็จะอยู่ประมาณสัก2สัปดาห์แล้วก็จะหายไปนะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็จะไม่ได้เป็นบ่อยนะครับนานๆก็จะเป็นทีปีนึงอ่ะเป็นสักครั้ง2ครั้งนะครับก็แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละบุคคลแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ร้อนในเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในนะครับอาการเจ็บป่วยที่เอาไว้เป็นเหมือนกับสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเปรียบเสมือนเป็นกับว่าสัญญาณแจ้งเตือนสุขภาพของเราว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยโอเคหรือว่าไม่โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับมีร้อนในบ่อยๆแล้วก็มีร้อนในเป็นประจำนะครับให้พึงนึกเอาไว้เลยครับว่าตอนนี้ร่างกายเราเนี่ยเราเริ่มส่งสัญญาณไม่ปกติให้เราเนี่ยได้รับรู้แล้วนะครับผมซึ่งก็ป่วยคนนี้เหมือนกันนะครับก็เขาก็เล่าบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มเป็นร้อนในเนี่ยนะครับก็เริ่มเป็นบ่อยๆเนี่ยประมาณ4เดือนที่แล้วนะครับผู้ป่วยเนี่ยเขาเริ่มเป็นร้อนในเนี่ยในปากนะครับเมื่อ4เดือนก่อนเนี่ยเขาจำไม่ได้แล้วว่าเป็นบริเวณไหนแต่ก็รู้ว่าเนี่ยมีเป็นร้อนในปากมีอยู่1แผลนะครับเป็นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเกิดจากไปโดนอะไรกระแทกไม่มีไม่ได้กัดลิ้นกัดฟันอะไรงี้ไม่มีอยู่ดีๆเนี่ยก็เป็นแผลร้อนในเนี่ยขึ้นมาเองนะครับโดยก็บางครั้งเนี่ยก็เป็นที่เหงือกบ้างนะครับบางครั้งก็เป็นที่ลิ้นบางครั้งก็เป็นกระพุ้งแก้มผมเนี่ยก็ถามเขาว่าที่บอกว่ามันเป็นบ่อยเนี่ยมันบ่อยขนาดไหนเขาก็บอกว่าเฉลี่ยเดือนนึงประมาณ 3-4 ครั้ง
1: โอ้โ
0: หเป็นไม่เป็นคือเป็นไม่หยุดอ่ะ
1: เออเป็นหายเป็นหายวนเวียนอยู่งั้นน่ะชีวิต
0: เป็นทุกสัปดาห์แบบว่าเดี๋ยวตรงนี้ขึ้นเหงือกปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บไปขึ้นกระพุ้งแก้มเดี๋ยวไปขึ้นทีลิ้นน่ะวนมาเหงือกใหม่กระพุ้งแก้มใหม่อะไรเงี้ยวนเนี่ยครับวนเนี่ยไปเรื่อยๆๆๆนะครับวนเนี่ยทุกสัปดาห์คือคือโดยใจความนี่คือหมายความว่าทั้ง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เขาเริ่มเป็นแรกๆเนี่ยเขาไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เป็นร้อนในนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีการขึ้นใหม่เนี่ยคือขึ้นแผลใหม่เนี่ยแทบทุกๆสัปดาห์แต่แผลก็จะเป็นยาวมัน2สัปดาห์กว่าจะหายเนี่ยก็ขึ้นใหม่และขึ้นเงี้ยตลอดคนไข้เขาบอกว่ามีอาการเนี่ยแสบร้อนที่แผลเนี่ยเกือบตลอดเวลานะครับทรมานน่ะพูดง่ายๆทรมานมีอาการตัวร้อนลุมๆเหมือนอย่างกับเป็นไข้พูดลำบากเพราะว่าเจ็บแผล
1: ครับ
0: พออยากจะพูดหรอกว่าคนนู้นนี่มันเจ็บแผลอยู่แล้วร้อนในมันทรมานคนเป็นนี่รู้อยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยเป็นร้อนในก็ไปซื้อยาทาแก้ร้อนในมาทาในปากให้มันเป็นเหมือนอย่างกับเป็นคีมครับสำหรับขายยาก็ซื้อมาทาอาการเนี่ยก็ไม่ค่อยดีขึ้นครอบครัวเนี่ยกังวลครอบครัวเนี่ยกลัวว่าจะเป็นโรคหลายนะครับคือคมพวงตรงก็ว่าคือครอบครัวเนี่ยเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็งช่องปากพูดอย่างนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแผลเรื้อรังตลอดเวลากลัวจะเป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: ก็เลยพาไปพบแพทย์แพทย์ก็ตรวจแล้วนู่นนี่นั่นก็ดูแผลแล้วมันก็ปกติคือจะบอกว่าคือแผลเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณเหมือนอย่างกับว่าเป็นมะเร็งนะครับแพทย์ก็ให้ยาแก้อักเสบนะครับกับยาฆ่าเชื้อมารับประทานนะครับให้ยาก็ให้ยามา2อย่างผู้ป่วยเนี่ยก็อาการดีขึ้นนะคุณบรมนะครับด
1: ี
0: ข
1: ึ้
0: นแต่ว่าพอหยุดยาประมาณสัก1อาทิตย์เนี่ยกลับมาเป็นใหม่อีกแล้วกลับมาเป็นใหม่นะครับก็เป็นใหม่ผู้ป่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากแบบว่าอยากจะกินยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อ

0: ก็เลยทนใช้ยาทาร้อนในเนี่ยทนมาเรื่อยๆก็ทามาตลอดเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยทามาจนแบบว่าอยากจะเริ่มรักษาแผนอื่นและเพราะรู้สึกว่าทุกวันนี้มันก็มีอาการเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันมากนะครับก็เลยอยากหาการรักษาแผนอื่นก็เลยมาลองปรึกษาการแพทย์แผนไทยดู
1: อ่าฮะครับ
0: แล้วก็มาเจอผม
1: ครับครับ
0: ก็บอกว่าเคสเนี้ยก็เริ่มจากคุยครับก็ต้องคุยประวัติส่วนตัวผู้ป่วยก่อนแน่นอนคุณบรรโลมครับคนไข้กลุ่มเนี้ยมีปัญหาหลักข้อที่หนึ่งนะคือเรื่องอาหาร
1: อ่าฮะครับ
0: เขาก็บอกว่าเขาก็กินวันละ3มื้อปกติแหละนะครับแต่ชอบกินอาหารรสหวานกับเค็มเป็นประจำนะครับที่จริงอ่ะชอบรสเผ็ดด้วยแต่ตั้งแต่เป็นน้องนายบ่อยๆมาเนี่ยกินเผ็ดไม่ได้มันแสบปากก็เลยกินได้แต่เค็มชอบกินเค็มๆน้ำเนี่ยน้ำเปล่าไม่ค่อยดื่มหรอกดื่มแต่ชานมไข่มุกชอบวันละประมาณ1แก้วนะครับน้ำเปล่าก็มีจิบนิดๆหน่อยๆวันละไม่เกิน1ขวดครึ่งขวด
1: ครับนะครับ
0: ซึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วผู้ป่วยยังมีอาการท้องผูกด้วยนะครับก็ถ่ายวันละ2วันครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับบางวันก็3บางครั้งก็3วัน1ครั้งอุจจาระก็เป็นก้อนแข็งมีสีน้ำตาลนะครับยังดีที่ไม่เป็นถึงกับเป็นขี้แพ้นะครับส่วนปัสสาวะเนี่ยก็ปัสสาวะประมาณ 4-5 ครั้งสีเหลืองเข้มนะครับไม่มีฟองไม่มีตะกอนนะครับกลิ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยฉุนมากแต่ผู้ป่วยบอกว่าสังเกตว่าสีเนี่ยเหลืองเข้มทุกครั้งนะครับผู้ป่วยก็บอกว่าสงสัยเป็นเพราะตัวเองอ่ะดื่มน้ำน้อยนะครับที่สำคัญเลยอยู่ที่การนอนครับการนอนผู้ป่วยเขานอนตีหนึ่งนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นนะเนาะ21ปีเนาะนอนตีหนึ่งถึงตื่นอีกที7โมงนะครับถามว่าทำไมนอนดึกล่ะเล่นเกมไถ TikTok เนี่ยเล่นเกม
1: ตอกเพลิน
0: เพลินเนี่ยนะครับ
1: เพลินไปเรื่อยครับ
0: เล่นเกมนู่นนี่นั่นดู TikTok นอนดึกนะครับนอนตีหนึ่งแต่ก็ยังนอนหลับสนิทดีนะครับตื่นมาก็แน่นอนครับเพียหลังตื่นนอนก็บางครั้งก็มีแบบว่าไปหลับในห้องเรียนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับส่วนการออกกำลังกายครับแน่นอนครับตรงนี้ไม่ออกไม่ออกกำลังกายครับวันหนึ่งก็เรียนแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตที่ห้องนะครับกลับใช้ชีวิตที่บ้านก็วนเวียนอย่างเงี้ยครับทุกวัน
1: ครับ
0: ตรวจร่างกายครับก็พบเลยครับว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับชีพจรเนี่ยตำแหน่งของธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันเต้นแรงมากเต้นแรงแรงมากแรงชัดเจนคือแบบแรงแบบลอยออกมาเลยอย่างเงี้ยครับแสดงว่าธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันกำเริบหนักมากตาผู้ป่วยเนี่ยก็ดูตาแห้งนะครับตาแห้งมีอาการเคืองตานะครับแต่ว่าตาเนี่ยไม่ซีดลิ้นนะครับมีฝ้าขาวมากโดยเฉพาะบริเวณโคนลิ้นซึ่งพวกเนี้ยครับมันก็จะสัมพันธ์กับการกินนะครับเช่นผู้ป่วยที่กินชานมไข่มุกเป็นประจำหรือกินของหวานของเค็มของเผ็ดร้อนเป็นประจำพวกนี้นะครับมันจะมีฝ้ามาจับที่โคนลิ้นปริมาณมากซึ่งมันแสดงว่าธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันมีการกำเริบมากกว่าปกติเป็นประจำในปากนะครับวันที่มาหาผมเนี่ยก็ยังพบแผลอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นแผลแล้วในขนาดเล็กนั่นแหละเป็นนะครับอยู่บริเวณเหงือกทั้งสองข้างนะครับ
1: คอแ
0: ผลแดงเลยนะครับไม่มีเลือดออกไม่มีหนองเป็นแผลร้อนในนะครับเป็นแผลก็ปกติอย่างเงี้ยครับดูแล้วก็โอ้โหเห็นสองข้างแล้วก็เห็นแล้วทรมานแทนหน้าเจ็บหน้าดูนะครับผู้ป่วยคนนี้เนี่ยตัวร้อนครับแค่แบบว่าลองจับตัวเงี้ยตัวร้อนไอความร้อนนี่แบบมันผ่าออกมาเลยเหมือนอย่างกับคนเป็นไข้อะครับตัวมันจะร้อนมาผ่าตลอดเวลานะครับผู้ป่วยเขาก็บอกว่าอาการอย่างเงี้ยเป็นมาตลอดเนี่ยครับ4เดือนนะครับก็ค่อนข้างทรมานแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกับอาการที่เป็นเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้อยากกินยาแก้อักเสบหรือว่ายาฆ่าเชื้อเป็นประจำก็เลยได้แต่ทาที่บอกครับว่าทายาแก้ร้อนในนะครับทีนี้ครับพอเรามาวิเคราะห์ดูเนี่ยในเคสนี้ครับสาเหตุเนี่ยมันจะชัดเจนมากว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับมีมูลเหตุเนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารนะครับที่มีรสหวานรสเค็มแล้วก็รสเผ็ดเป็นประจำนะครับซึ่งแน่นอนครับอาหารรสหวานเค็มเผ็ดเ

0: พวกนี้ครับมันเป็นรสอาหารที่ส่งเสริมธาตุไฟในร่างกายนะครับยิ่งกินไปนะครับธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันจะยิ่งกำเริบนะครับไฟในการไฟร่างกายมันก็จะยิ่งกำเริบมันจะยิ่งร้อนไม่พอครับยังนอนดึกด้วยนะครับการนอนดึกเนี่ยส่งผลให้ธาตุไฟกำเริบแน่นอนอยู่แล้วยิ่งนอนดึกนะครับตัวจะยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งการกินก็กินรสที่มีฤทธิ์ร้อนนอนก็นอนดึกธาตุไฟกำเริบขึ้นตลอดเวลายังไม่พอครับผู้ป่วยเนี่ยยังมีปัจจัยส่งเสริมอีกประเด็นหนึ่งคือเป็นเรียกว่าเรื่องอายุสมุฏฐานนะครับคือเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงเนี้ยอายุ21ปีเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นช่วงที่เป็นปิตตะเป็นเจ้าสมุฏฐานคือหมายความว่าเป็นช่วงที่มีธาตุไฟเนี่ยกำเริบได้ง่ายในร่างกายอยู่แล้วเป็นพื้นเดิมนะครับดังนั้นนะครับจึงไม่แปลกอะไรครับว่าที่ผู้ป่วยในกลุ่มพวกอย่างเงี้ยครับมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมีช่วงอายุประมาณเนี้ยนะครับจะเจ็บป่วยด้วยอาการร้อนในนะครับดังนั้นนะครับปัจจัยต่างๆเนี่ยจึงส่งผลให้ธาตุไฟในร่างกายนะครับกำเริบนะครับได้ง่ายขึ้นกว่าคนทั่วๆไปนะครับผมนอกจากนี้ครับธาตุไฟที่มันกำเริบได้ง่ายแล้วเนี่ยมันยังมีการขับออกนะครับที่ยากลำบากพอผู้ป่วยคนนี้ครับท้องผูกไม่ถ่ายอุจจาระดังนั้นทำให้การขับธาตุไฟเนี่ยแทนที่ร่างกายมันจะสามารถขับธาตุไฟที่มันกำเริบเนี่ยออกได้ง่ายนะครับเคสเนี้ยก็ออกไปได้ยากเช่นเดียวกันดังนั้นครับธาตุไฟที่มันกำเริบนะครับก็จึงเกิดการคั่งค้างครับอยู่ในร่างกายตลอดเวลา
1: ซึ่ง
0: การคั่งค้างของธาตุไฟเนี่ยแหละครับจะแสดงอาการออกมาเป็นอาการร้อนในนะครับซึ่งแสดงว่าเคสเนี้ยต้องมีการคั่งค้างเนี่ยในปริมาณมากและเป็นประจำมันจึงทำให้มีอาการร้อนในเนี่ยออกมาตลอดเวลานะครับผมเป็นเงี้ยตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยผมต้องขอแทรกคำอธิบายไว้นิดนึงคือภาวะธาตุไฟที่มันคั่งค้างในร่างกายเนี่ยนะครับของแต่คนเนี่ยจะแสดงอาการออกมาไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันจะไปปะทุตรงบริเวณไหนเช่นเคสเนี่ยครับไปปะทุที่บริเวณปากก็จะมีอาการร้อนในเป็นประจำถ้าบางคนเนี่ยไปปะทุที่บริเวณผิวก็จะมีอาการเป็นผดผื่นร้อนเป็นประจำนะครับ
1: บ
0: างคนเนี่ยไปปะทุที่บริเวณศีรษะก็จะมีอาการอะไรครับปวดหัวร้อนออกกระบอกตาร้อนออกหูเป็นประจำนะครับซึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความร้อนในร่างกายที่เป็นส่วนเกินเนี่ยมันจะไปปะทุหรือไประบายออกตรงบริเวณไหนแต่ละเคสเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ใดๆเนี่ยครับพวกเนี้ยครับมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าในร่างกายเนี่ยมีความร้อนที่เกินนะครับมีความร้อนที่เกินและร่างกายเนี่ยไม่มีทางขับออกมันจึงมาขับออกในทางที่มันไม่ควรจะขับออกนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยครับพอเราวิเคราะห์ได้อย่างเงี้ยนะครับจึงทำให้การรักษาของเราเนี่ยต้องมุ่งเน้นนะครับไปที่การขับธาตุไฟนะครับที่คั่งค้างเนี่ยออกจากร่างกายโดยให้มันออกตามช่องทางปกติก็คือช่องทางไหนครับคือ1ช่องทางอุจจาระช
1: ่
0: องทางปัสสาวะแล้วก็ช่องทางที่เป็นเหงื่อนะครับต้องมุ่งเน้นการขับออกธาตุไฟเนี่ยใน3ช่องทางนะครับไม่พอครับยังต้องจ่ายยาควบคุมธาตุไฟในร่างกายไม่ให้ธาตุไฟเนี่ยมันกำเริบแล้วก็ให้คำแนะนำเนี่ยไปปฏิบัติตัว
1: ครับ
0: พอวิเคราะห์แล้วทีนี้เราก็เริ่มรักษาแล้วนะครับอันดับแรกเลยเคสนี้ครับก็ให้พอกยาเย็นก่อนนะครับก็พอกยาพอกเย็นเนี่ยก็มีส่วนผสมเป็นพวกดินสะพองบอระเพ็ดนะครับฟ้าทะลายโจรนะครับผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็มาพอกบริเวณศีรษะของผู้ป่วยนะครับพอพอกเสร็จแล้วเนี่ยความร้อนที่มันเคยผ่าออกมาเนี่ยมันจะลดลงในระดับหนึ่งนะครับเป็นการลดธาตุไฟเฉพาะที่ก่อนจากนั้นเนี่ยผมให้ผู้ป่วยคนนี้ครับนวดการนวดนี่สำคัญนะผมบอกก่อนการนวดเนี่ยนะครับในหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจจะแบบว่าจะเข้าใจว่าการนวดมีแค่รักษาอาการปวดเมื่อยที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับการนวดเนี่ยนะครับมันสามารถนะ

0: ครับช่วยในการลดการข้างค้างของธาตุไฟในบางบริเวณได้ซึ่งในกรณีเนี้ยมันมีธาตุไฟข้างค้างมากๆที่บริเวณปากใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยผมจึงให้ผู้ป่วยคนนี้ได้รับการนวดบริเวณบ่ากับคอเพื่ออะไรครับเพื่อนะครับทำให้ธาตุไฟเนี่ยมันไปข้างค้างที่ปากเนี่ยลดลงให้มันกระจายไปที่แขนบ้างก็ไปที่บ่าบ้างไปที่ไหล่บ้างนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้การนวดเนี่ยมันช่วยเรื่องการอาการร้อนในได้นะครับทำให้เกิดการกระจายของความร้อนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายยาสมุนไพรกลับไปกินที่บ้านนะครับแน่นอนครับยาอย่างแรกเลยจ่ายยาระบายก่อนเลยระบายอุจจาระนะครับซึ่งในเคสนี้ครับผมก็จ่ายเป็นยาน้ำฝักคูณให้ผู้ป่วยของเราเนี่ยแหละครับของยี่ห้ออภัยภูเบศเนี่ยแหละครับจ่ายไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายาน้ำฝักคูณเนี่ยมันมีฤทธิ์ช่วยระบายแล้วก็ตัวฝักคูณเองเนี่ยมันมีฤทธิ์นะครับที่ช่วยขับพิษร้อนออกจากร่างกายได้ดีก็คือให้กินเลยครับ2ช้อนโต๊ะเลยกว่าโดสปกติหน่อยหนึ่ง2ช้อนโต๊ะนะครับให้กินเวลาเดียวนะครับก่อนนอนนะครับ2ช้อนโต๊ะก่อนนอนเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยในการระบายอุจจาระที่มันค้างค้างนะครับผมระบายค้างค้างต้องบอกก่อนนะครับว่าหลักในการจ่ายยาถ่ายนะครับข้อหนึ่งเลยคือจะต้องให้ผู้ป่วยกินตอนท้องว่างนะนั้นเนี่ยเราก็จะจ่ายตอนก็คือเป็นก่อนนอนเป็นหลักนะครับจ่ายก่อนนอนเป็นหลักเพราะว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยจะได้ถ่ายอุจจาระนะครับสองครับเคสนี้ก็ให้กินชาชงบัวบกมันจะมีบัวบกนะครับเป็นก็คือจะเป็นชาชงอันนี้ก็ให้นะครับชาชงเนี่ยก็ให้ชงกับน้ำประมาณ500มิลลิลิตรนะครับให้เขาจิบให้หมดก่อนเที่ยงคือต้องว่าตรงนี้สำคัญครับบัวบกเนี่ยบัวบกเนี่ยยาขับปัสสาวะดังนั้นเนี่ยควรให้ผู้ป่วยเนี่ยชงจิบให้หมดก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้ายังกินเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสทำให้กลางคืนเนี่ยปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นได้นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ครับเป็นทิศสำคัญว่าต้องให้กินให้หมดก่อนเที่ยงให้ได้เพราะว่าฤทธิ์การขับปัสสาวะเนี่ยจะได้อยู่นะครับไม่ไปถึงตอนที่เรานอนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกินบัวบกแล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยลุกทั้งคืนเลยฉี่ทั้งคืนนะครับเพราะฤทธิ์บัวบกมันจะขับปัสสาวะครับ
1: ครับ
0: คนอันนะครับให้กินบัวบกเนี่ยกินเพื่ออะไรครับเคสนี้ก็เพื่อขับความร้อนจากร่างกายตอนครับจึงมี2ทาง1คือทางอุจจาระโดยใช้ยาน้ำฝักคูณ2คือใช้ชาชงบัวบกนะครับขับความร้อนออกจากทางปัสสาวะนะครับ3ต้องให้ยาที่ควบคุมธาตุไฟในร่างกายผมก็จ่ายเป็นยาเขียวหอมกินง่ายๆครับยาที่เรากินหากินไม่ยากในพวกยาเขียวแหละครับให้กิน3 แคปซูลนะครับตอนช่วง10โมงกับตอนบ่าย2นะครับเพื่อกินธาตุไฟในร่างกายสรุปผมจ่ายยาให้เคสเนี้ย3ขนาดคือน้ำฝักคูณกินก่อนนอนบัวบกเนี่ยชงกินให้หมดก่อนเที่ยงและเขียวหอม3แคปซูลตอน10โมงกับบ่าย2
1: ครับ
0: พร้อมให้คำแนะนำนะครับคำแนะนำข้อแรกเลยครับคือต้องลดการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารหวานเค็มเผ็ดนะครับชานมไข่มุกอย่างเคร่งครัดนะครับแม้แต่กระทั่งเป็นพวกผลไม้รสหวานอย่างเงี้ยก็ทานไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ก็มีผลทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเช่นเดียวกันดังนั้นอาหารหวานเนี่ยต้องระวังนะครับทั้งผลไม้และอาหารที่มีรสหวานจากน้ำตาลนะครับ
1: ครับ
0: นะครับประเด็นนี้สำคัญนะครับต่อไปขอให้ผู้ป่วยคนนี้ครับดื่มน้ำเปล่าเพิ่มมากขึ้นเลยวันละ2ลิตรนะครับบอกไปเอาขวดน้ำมาเลยนะ
1: ตั้งเลย
0: ไปตั้งเลยเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยวันละ2ลิตรอยากหายใช่ไหมร้อนในเนี่ยกินให้ได้วันละ2ลิตรนะครับ
1: ครับ
0: คือให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนให้ไวขึ้นนะครับอย่างดีเลยเนี่ยช้าสุดไม่เกิน5ทุ่มขอนอนไม่เกิน5ทุ่มถ้าเกิดอย่างดีมากๆเลยคือ4ทุ่มให้นอนให้ไวนะครับและอีกข้อหนึ่งคือให้ผู้ป่วยคนนี้ไปออกกำลังกายเบาๆเช่นจะไปตีแบดก็ได้ไปเตะบอลก็ได้ตีปิงปองก็ได
1: ้ครับ
0: ถามว่าจะทำอย่างนั้นเพราะว่าการตีแบดหรือออกกำลังกายเนี่ยครับผมต้องการให้ผู้ป่วยคนนี้เหงื่อออกเพราะว่าการเหงื่อออกเนี่ยมันจะเป็นการ

0: ความร้อนออกทางเหงื่อนะ
1: ครับ
0: ความร้อนเนี่ยมันจะไม่ได้มันก็จะไม่ได้ไปค้างค้างอยู่ที่บริเวณปากนะครับผมคำแนะนำง่ายๆ4ข้อลดอาหารแสลงอย่างเคร่งครัดดื่มน้ำเปล่านอนให้ไวขึ้นออกกำลังกายให้เหงื่อออกนะครับ
1: ครับ
0: จากนั้นครับก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับบ้านไปเดี๋ยว2สัปดาห์มาเจอกันใหม่นะครับ2สัปดาห์ก็ผ่านไปมาเจอกันครั้งนี้ผู้ป่วยก็บอกว่าอาการร้อนในเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ก็ยังเป็นร้อนในอยู่ร้อนในอยู่แต่ว่าพอเข้าสัปดาห์ที่2เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นคือหมายความว่าพอเริ่มเข้าสัปดาห์ที่2ปุ๊บเนี่ยเริ่มแบบว่าไม่เจ็บแผลเนี่ยเริ่มไม่เจ็บแล้วก็เนี่ยครับตอนเนี้ยที่มาหาผมเนี่ยเข้าประมาณสักวันที่4ที่5ของสัปดาห์ที่2เนี่ยตอนเนี้ยครับแผลในปากไม่มีเลยผมก็บอกเนี่ยบอกว่าเอ้ยเนี่ยแปลกมากเลยคุณหมอปกติร้อนในเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นสักหนึ่งแผลในปากนะแต่ว่าวันเนี้ยที่มาหาคุณหมอเนี่ยแผลร้อนในไม่มีเลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยคนนี้นะครับสามารถขับถ่ายได้ทุกวันนะครับอุจจาระเนี่ยมีลักษณะเหลวเล็กน้อยก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยเขากินยาน้ำฝักคูณนะครับแล้วก็ฉี่เพิ่มมากขึ้นจากวันละ 4-5 ครั้งครับเป็นวันละเกือบประมาณ 8-9 ครั้งสีเนี่ยปัสสาวะเนี่ยมีสีเหลืองใสนะครับไม่แสบขัดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะตัวร้อนผ่าวลดลงเนี่ยยังเห็นได้ชัดแล้วก็อาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับแม้ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะยังปรับพฤติกรรมได้อย่างไม่เคร่งครัดโดยก็ยังมีกินของหวานของเค็มบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับน้ำเปล่าบางวันเนี่ยก็ดื่มได้ประมาณลิตรหนึ่งลิตรครึ่งนะครับนอนเนี่ยก็ยังนอนดึกอยู่ส่วนออกกำลังกายเนี่ยก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยออกได้แค่ประมาณ3วันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือยังไม่ได้ครบแบบว่าทุกๆวันเหมือนอย่างที่ผมบอกให้ผู้ป่วยทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแค่เริ่มปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอาการของผู้ป่วยของเนี่ยครับมันค่อยๆดีขึ้นนะครับโดยครั้งนี้ผมก็ให้ผู้ป่วยนะครับรักษาโดยการพอกยานวดแล้วก็จ่ายยากลับไปรับทานที่บ้านเช่นเดิมนะครับผมโดยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการนัดติดตามนะครับอีกทีอีก2สัปดาห์นะครับซึ่งผมก็คาดการว่าอาการผู้ป่วยในเคสอย่างเงี้ยครับก็น่าจะดีขึ้นแน่นอนนะครับผมซึ่งประเด็นตรงนี้แหละครับผมอยากฝากท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าอาการร้อนในเนี่ยนะครับในหลายๆครั้งนะครับที่จริงครับอาการพวกนี้นะครับมันสามารถแก้ไขนะครับหรือสามารถบรรเทาอาการนะครับได้โดยการปรับพฤติกรรมนะครับผมเราเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้อาการนี้เป็นอาการเรื้อรังเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกเบื้องต้นไปแล้วครับว่าอาการร้อนในเนี่ยนะครับเป็นเหมือนอย่างกับไฟสัญญาณเตือนนะครับว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเริ่มมีอาการร้อนในปากนะครับผมขอให้พึงรู้ตัวทันทีเลยนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยกำลังทำร้ายร่างกายอยู่ด้วยอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าทั้งเรื่องการกินก็ดีกินน้ำก็ดีนอนหลับก็ดีขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็ดีรวมถึงการออกกำลังกายก็ดีนะครับพวกนี้นะครับเราบกพร่องอะไรบางอย่างหรือเปล่า
1: uh-huh.
0: นะครับ
1: uh-huh.
0: แล้วก็เราลองปรับดูนะครับแล้วก็เมื่อ นั้นเนี่ยอาการร้อนในเนี่ยที่เป็นเหมือนอย่างกับสัญญาณเตือนเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับผมวันนี้ก็คงฝากคุณฟังไว้ประมาณนี้ครับคุณบรรลมครับ
1: โอเคครับอ้าวใครมีภาวะร้อนในฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์วิชกรแล้วก็ลองปรับลองแก้ดูนะครับหรือยังมีประเด็นที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้รวมทั้งประเด็นสุขภาพอื่นๆวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะใครอยากจะถามวันนี้ถามเดี๋ยวถามได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับแพทย์แผนไทยที่อยากจะให้ทางอาจารย์วิชกรได้ให้คำแนะนำดูแลเบื้องต้นนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมครับ022763888ผู้ฟังที่อยู่นครสวรรค์เมื่อคืนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกวันนี้ฟังรายการอยู่หรือเปล่านะครับถ้าฟังจะลองมาปรึกษากับทางอาจารย์วิชกรหมอมะนาวดูก็ได้นะครับเบอร์เดิมนะฮะ022763888มาตอนต้นรายการผมโทรไป

0: ไม่รับสายนะฮะพอดีว่าต้องได้ต้องขอที่อยู่ด้วยแต่ว่าไม่รับสายนะครับอ่ะหลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศรต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศร
0: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะบอกคนใกล้ชิดบอกญาติพี่น้องว่าผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรตัวนี้ใช้แล้วได้ผลใช้แล้วดีนะปลอดภัยด้วยครับผู้ฟังโทรมาจากไหนครับติดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับปิดวิทยุเลยปิดวิทยุเลยแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับ
8: ฮัลโหล
0: อาจารย์เชิญครับอาจารย์มะนาวฟังอยู่ครับ
8: ค่ะอยากจะถามว่ามือเท้าอ่ะชอบชา
0: ช่วยหลีกเปิดพัดลมอยู่ไหม
8: ไม่ออก
0: พัดลมมันเข้ามาทางโทรศัพท์โอเคถามใหม่ครับถามใหม
8: ่แบบเท้าจะชาเจ็บๆนะทั้งสองข้างเลยแล้วก็มือก็เหมือนกันแต่ก็พยายามบริหารทุกยิ่งหงิกเงียงออยู่เรื่อยๆทีนี้จะถามแล้วก็เกือบทุกวันท้องอ่ะจะร้อนหรือท้องเนี่ยจะออกร้อนเหมือนเราทายาหม่องยาอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะทั่วบริเวณท้องเลยแต่เป็นพักหนึ่งแล้วก็หายแล้วเป็นแล้วก็หายอย่างนี้นะจ๊ะ
9: ครับคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับเนี่ย
8: 76 77แล้วจ้ะ
9: มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
8: หมอบอกว่าเป็นโรคไตอ่อนๆตามปกติเท่ากับคนผู้สูงอายุทั่วไป
9: ทุกวันนี้มีอะไรกินเป็นประจำบ้างครับ
8: ไม่ได้กินค่ะได้แต่ดูแลตัวเองหมอบอกว่าให้ลดนี่อะไรประมาณนั้นลดเค็มลดหวานอะไร

0: แล้ว
1: แต่
0: แบบ
1: ไม
0: ว
1: ่
0: ่าต้
1: ก
0: อง
1: ิ
0: ม
1: น
0: ียาหวานกินด้วยไหมครับ
1: ไม่มีจ้ะแต่ก็หมอไปหาหมอหมอให้ยาบอกปลายประสาทก็กินก่อนนอนทุกวันปลายประสาทเม็ดสีเหลืองๆนะฮะ
0: สรุปว่าทุกวั
1: เ
0: น
1: ป็
0: นี้
1: น
0: มียาประจำกินคือเป็นยาไปประสาทใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: แล้วมีอย่างอื่นกินเพิ่มอีกไหมครับมีวิตามินอันนี้กินเพิ่มมีไหม
1: มีวิตามินสีแดงๆนะจ้ะ
0: วิตามินอะไรอะครับผม
1: วิตามินรวมจ้ะ
0: อันนี้กินมานานหรือยัง
1: อ๋อก็กินมาเป็นเดือนแล้วจ้ะ
0: กินทำไมอะครับวิตามินรวม
1: ก็หมอให้มา
0: แล้วหมอเขาให้มาแก้อะไร
1: ไม่ได้ถามหมอบอกอันกินวิตามินรวมแล้วกินปานระบบปลายประสาทแต่ว่าแก้อะไรก็วิตามินนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
0: ทีหลังผมแนะนำว่าลองถามคุณหมอเขาดูเนาะว่ากินเพื่ออะไรทั้งสองอย่างเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดฟังดูแล้วเนี่ยหมอจะเข้าใจว่าคนไข้เองอ่ะเป็นภาวะปลายประสาทอักเสบถ้าฟังอย่างเงี้ยน่ะแล้วเขาก็เลยให้ยามากินดูแล้วพอกินแล้วมันดีขึ้นไหมครับ
1: ไม่ค่ะก็มันก็ปกติเหมือนเดิมเลยแต่ก็ยังกินอยู่ค่ะ
0: มันคือเพราะปกติมาว่าคือมันก็ยังชาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับผม
1: ยังชาอยู่เหมือนเดิมจ้ะ
0: ยังชาอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ทุกวันนี้ครับอาการชาเนี่ยมันมีกำเริบเพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าบริเวณมันขยายใหญ่ขึ้นไหมครับ
1: ก็น่าจะชาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะ
0: ชาขึ้นในบริเวณไหนมั่งครับผมบอกผมหน่อย
1: ตั้งแต่เท้ามาถึงตะตุ่ม
0: เท้าถึงตะตุ่ม
1: อ่
0: ะมีไหมแล้วมือมีไหม
1: มือก็มีค่ะแต่มืออ่ะก็ชาเหมือนกันนะจ๊ะ
0: ชาบริเวณไหนบ้างครับมือ
1: ก็ชาหมายถึงตั้งแต่ปลายนิ้วมือมาถึงอุ้งมือนะจ๊ะ
0: ทั้งสองข้างเลยไหมครับ
1: ทั้งสองข้างจ้ะ
0: เท่ากันเลยไหมครับผม
1: เท่ากันค่ะ
0: เท่ากันแล้วขาเท่ากันไหม
1: ขาก็เท่ากันนะก็ต้องขานวดนวดอยู่ตัวเองนวดอยู่ประจำเอามือนวดนะคะค่ะ
0: คือนวดด้วยตนเองใช่ไหมครับผม
1: ย่านนวดด้วยตนเองค่ะเหยียบกะลาบ้างแล้วก็มือกดแล้วก็ทาเอาผงน้ำมันเหลืองน้ำมันไทยอะไรอย่างเงี้ยทานะจ๊ะ
0: แต่ทำแล้วก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: เหมือนเดิมแต่ว่าทำมันก็เหมือนกับช่วยความรู้สึกร้อนๆไปหน่อยนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่มันไม่หาย
0: ถ้าเกิด
1: มันก็หายมากที่เดียวมันก็หายน้อยค่ะ
0: ผมแนะนำว่าข้อที่หนึ่งผมแนะนำว่าให้ลองไปนวดดูนะถ้าฟังอย่างเงี้ยน่ะ
1: จ้ะ
0: นะครับก็คือเป็นนวดเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ
1: เอาหมอให้หมอนวดนะฮะ
0: ใช่ครับให้หมอนวดนี่แหละให้เลือกก็เป็นแพทย์แผนไทยนะให้เขาเป็นคนตรวจรักษานะบอกเขาว่ามีอาการอย่างว่าเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดฟังจากที่พูดเนี่ยดีไม่ดีอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อมันตึงเกร็งหรือเปล่าจึงทําให้กระแสประสาทเนี่ยมันไม่วิ่งไปที่ปลายมือปลายเท้ามันเลยมีอาการชาอย่างเงี้ยครับสําหรับผมอ่ะข้อนําเบื้องต้นสําหรับผมคือนําว่าควรที่จะไปลองนวดดูก่อนนะครับ
1: แล้วท้องบริเวณท้องเนี่ยจะร้อนแบบมันร้อนร้อนผิวท้องค่ะเพราะรอบท้องเลยจ้ะ
0: แล้วก็คือเป็นทุกวันใช่ไหมครับ
1: ทุกวันนะจ้ะ
0: ถ้าเกิดตรงท้องร้อนถ้าเกิดท้องร้อนเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าให้เราไปกินพวกกลุ่มยาเขียวดูยาเขียวไปหอบใบโพอย่างเงี้ยครับไม่ต้องกูติดต่อกันสัก3 วัน
1: ต้อง
0: นะครับ
1: เป็นอย่างเม็ดหรืออย่างหนาอย่างเม็ดหรืออย่าง
0: อย่างเม็ดลองกินอย่างเม็ดดู
1: แคปซูลนะฮะ
0: ไม่ครับที่มันจะเป็นเหมือนตอกเม็ดมันจะมีเป็นตอกเม็ด
1: อ๋อมันเดี๋ยวนี้มันมีพอเราไปซื้อตามร้านขายยาเขาจะเดือนมากจะให้มาเป็นยาเขียวแคปซูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกิดผมแนะนำผมกินว่ากินตอกเม็ดน่ะดีกว่า
1: อ๋อตอกเม็ดดีกว่าจ
0: ้ะตอกเม็ดน่ะกินดีกว่าเพราะว่ายาพอเป็นยาตอกเม็ดเนี่ยมันจะมีการแตกตัวที่ง่ายมันก็คือแล้วมันก็จะเหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุด้วย
1: แล้วอย่างเป็นเม็ดเนี่ยเราต้องมาบดก่อนไหมหรือกลืนทั้งเม็ดเลย
0: ไม่ต้องกลืนทั้งเม็ดเลย
1: อ๋อกลืนทั้งเม็ดเลยจ้ะกินได้กี่

0: เมตรจ้ะ
1: ก็กิน 3-5 เมตรนะครับได้เลย
0: ครั้งละเหรอจ้ะ
1: ใช่ครับ
0: ครั้งละ5เมตร
1: 3-5 เมตรครับ
0: อ๋อ 3-5 เมตรจ้ะแล้ววันกี่วันกินครั้งหรือวันละกี่ครั้งคะ
1: ให้กินอย่างน้อยวันละ2ครั้งครับคือก่อนนอนกับหลังตื่นนอน
0: หลังตื่นนอนหมายถึงตอนเช้าใช่ไหมจ้ะ
1: เช้ามาก็ทานเลยกับก่อนนอนก็ทานเลยมันจะช่วยระบายอ่อนๆได้ลดความร้อนในร่างกายได้ดีอย่างเงี้ยครับ
0: ก่อนกินข้าวเช้า
1: ไม่ครับหลังตื่นนอนครับตื่นปุ๊บกินปั๊บเลยไม่ใช่ก่อนกินข้าว
0: ตื่นเช้าตื่นปุ๊บกินปั๊บเลยแล้วตอนเย็นก
1: ็ก่อนนอนครับผมกินสองมื้อ3-5เมตรนะครับแล้วก็ลองหาเวลาไปนวดดูนะครับผม
0: จ้
1: าครับเบื้องต้นครับประมาณนี้ครับ
2: โอเคลองดูเนาะลองดูก่อนแล้วได้ผลได้ไม่ได้ผลอย่างไรค่อยโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมค่อยๆแก้กันไปครับครับผม
0: ขอบพระคุณมากจ้า
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับอ้าวต่อครับยังมีเวลาครับท่านที่รออยู่มาเลยรีบโทรเลยนะครับเวลามีค่านะครับเวลามีค่าต้องรีบโทรนะครับจะได้ปรึกษาพูดคุยกับทางอาจารย์วิชกรได้เต็มที่เลยนะฮะ02-276-3888สายว่างแล้วสายว่างแล้วครับมาเลยครับรีบโทรเลยครับเวลามันก็ลดน้อยไปเรื่อยๆนะฮะชักช้าไม่ได้นะครับอ้าวใครไวใครได้ครับรีบโทรเลยนะครับ02-276-38888ครับน่าจะได้อีกท่านหนึ่งหรือว่า2ท่านแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ว่ายาวไม่ยาวนะครับมาครับมาครับมาเลยผู้ฟังที่รออยู่อ้าวโอเคครับติดแล้วจากไหนครับ
3: วิชกรเต็มที่เลยนะฮะสิงห์บุรีครับ
2: ปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะครับถามได้เลยครับปิดแล้วถามได้เลยนะครับ
3: ที่ถามไป
2: ถามเรื่อง
3: ท้องผูก
2: อ้าวเล่าให้ฟังใหม่เล่าให้ฟังว่าเล่าให้อาจารย์วิชกรฟังใหม่เชิญครับ
3: ผมท้องผูกมา3ปีแล้วมันผูกมาก
2: ผูกมากกินยาอะไรอยู่บ้าง
3: กินยามา3ปีก็นานมันไม่รู้จะทำไงแล้วต้องเอาไม้แคะแล้วมา 4-5 วันเนี่ย
2: ต้องกินยาทุกวันถึงจะถ่าย
3: กินต้องกินมากถึงจะถ่าย
2: กินมากกับมีอะไรบ้างครับมียาอะไรบ้างครับ
3: กินมะขามแขก4เม็ดแล้วก็แมกนีเซียม 2-3 ช้อนแล้วก็แลคโตโรสตามไป
2: แล้วถ่ายมาเป็นแบบไหนครับ
3: ถ่ายมันแข็ง
2: อย่างกินแบบนี้แล้วไม่ต้องแคะใช่ไหม
3: ต้องใช้ไม้แคะแล้ว
2: กินขนาดนี้ยังต้องแคะอยู่นะแล้วมีโรคประจำตัวอะไรอยู่ครับ
3: พากินสัน
2: กินยาพากินสันอยู
3: ่ครับ
2: เป็นมา30ปีแล้วครับอาจารย์ช่วยแก้ให้หน่อยครับอาจารย์ครับอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงเออโอเคอาจารย์ผมลืมเปิดไมค์อาจารย์เชิญครับ
1: ครับผมว่าทุกวันนี้คนไข้ทำอะไรอยู่บ้านครับ
3: อายุจะ80แล้ว
2: เป็นพากินสันอยู
1: ่80เนี่ย
3: มันสรุปแล้วไม่ไหวแล้วครับหมอมันแค่แล้วมันเจ็บ
2: โอเคงานไม่ได้ทำเลยใช่ไหม
3: ไม่
2: นั่งนั่งนอนๆอย่างเดียวนะ
3: นอนก็ลุก
2: เดินได้บ้างนอนเป็นหลัก
3: นอนเป็นหลัก
2: แล้วมีโรคพาร์กินสันอยู่โรคอื่นมีไหม
3: ก็โรคเส้นเลือดหัวใจ
2: แค่นั้นกินยาอยู่ป่ะเส้นเลือดหัวใจ
3: กิน
2: แอสไพรินอยู่โอเคแค่นี้ใช่ไหม
3: แค่นี้มันพ่องมันเป็นมากเมื่อเขา 4-5 วันที่แล้วเนี่ยมันแข็งจน
2: โอเคโอเคโอเคอาจารย์รู้แล้วว่าถ่ายแข็งต้องแคะเดี๋ยวฟังอาจารย์ครับ
1: ผมแนะนำนะครับข้อที่1เลย ผมแนะนำข้อที่1เลยต้องหาคนมานวดท้องถ้าการอย่างนี้น่ะต้องหาคนมานวดท้องนะครับนวดแล้วมาประคบที่ท้องนะครับให้เขาเนี่ยมานวดมาโกยท้องพวกนี้ครับให้ลำไส้เนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดอาการท้องผูกอยู่แล้วนะครับ

0: ผมเนี่ยผมแนะนำข้อที่หนึ่งเลยต้องหาคนมานวดท้องให้อย่างน้อยเนี่ยนะครับสัปดาห์ละ2 ครั้งนะครับต้องนวดท้องต้องโกยท้อง
1: ต้องคนที่นวดเป็นด้วยไหมนวดเพื่อให้ถ่ายป่ะหรือว่านวดไม่เป็นยังไงก็ได้ยังไงอาจารย์
0: คืออย่างน้อย

0: จะเดินจะขยับตัวบนเตียงอะไรก็ได้แล้วแต
1: ่เดินเหินหรือว่าแปลว่าจะลุกนั่งขึ้นมาดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำยังไงก็ได้ครับให้เอาเนี่ยมันได้ขยับจะลุกขึ้นมานั่งไงว่าแกว่งแขนแกว่งขาอะไรเงี้ย
0: โอเค
1: ทำไงก็ครับให้มันมีการขยับเนี่ยผมแนะนำหลักๆในอยู่2ข้อส่วนยา
0: เดี๋ยวคุณน้าฟังก่อนคุณน้าฟังไปเรื่อยๆก่อนข้อ3
1: คือส่วนยาเนี่ยผมยังไม่แนะนำให้กินครับเพราะว่ามันน่าจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะยังแนะนำไม่ได้แต่แนะนำการนวดกับปฏิบัติตัว2ข้อเนี่ยครับเป็นหลัก
0: เรื่องกินละเรื่องกินละอาหารการกินเรื่องนมเรื่องน้ำละ
1: ถ้าเกิดเรื่องกินเนี่ยครับกินอะไรก็ได้ครับให้มันกินได้ให้มันไม่เบื่ออาหารพอนะครับผมแล้วก็ส่วนน้ำผู้ป่วยก็กินได้ประมาณสักวันละ1ลิตรถึง 1.5 ลิตรอย่างเงี้ยครับ
0: กินน้ำเยอะไหมตอนนี้กินน้ำเยอะไหม
2: กินเยอะครับ
0: กินเยอะดีแล้วโอเคผักกินเยอะไหมผักต้มอ่ะ
2: ผักก็กินตามคำแนะนำครับ
0: โอเคแล้วมีอะไรจะถามต่อเชิญครับ
2: ผมใช้เครื่องสั่นเขย่ามันจะได้ผลไหม
1: คือผมคิดว่ามันก็ยังไม่สู้กับการนวดครับการนวดดีกว่าแน่นอน
2: ผมใช้เครื่องสั่นประจำเลยมันก็ไม่ได้ผล
0: ก็ใช้เครื่องสั่นด้วยนวดด้วยเอาสองอย่างเลยแต่ว่านวดพยายามนวดให้ดีนวดทุกวันหรือนวดยังไงสัปดาห์ต่อสัปดาห
1: ์สัปดาห์ละสัก2ครั้งพอ
0: สัปดาห์อย่างน้อย2ครั้งแล้วก็เครื่องเขย่าเครื่องสั่นก็ว่ากันไปช่วยกันไปผสมกันไปขยับตัวบ่อย
1: ๆครับ
0: ลองดูเบื้องต้นแค่นี้ก่อนดูที่สัก7วันดีขึ้นไหม
1: ครับ
2: มันสุดปัญญาแล้วทรมานจน
1: ครับผม
0: โอเคลองดูก่อนนะ
2: ครับ
0: ประมาณนี้ลองดูหรือจะมีสูตรอื่นๆผสมผสานก็ว่ากันไปแต่ว่าทางอาจารย์วิชากรแนะนำในเบื้องต้นเท่านี้นะครับ
1: ครับผม
0: เคลียร์นะไปฟังข่าวขอบคุณอาจารย์ครับ
1: พรมสวัสดีครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสปอร์ตฟังสปอร์ตแล้วก็ข่าวต่อนะครับ
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
8: ายภูธรจันทหงปุญญาจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อ

0: การบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทัฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทัฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
2: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374 เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบินVZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์นะคะคำร้องเป็นของคุณเทิดวรรธนาทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

จบไปแล้วคือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์ต่อได้เพลงเพื่อไตรรงค์คุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์ผลงานของพลตรีโลหจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังในธรรมขับร้องนำต่อไปจะเป็น2เพลงนะคะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินทั้ง2เพลงค่ะและอยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเพลงฝากใจไว้ด้วยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณเบญจาตุ่มขมณีขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเดือนเตือนใจโดยคุณรุจิอุทัยก่อน

0: จะจูใครลงได้เมามัวรักจะพาให้ชั่วทำชอบใจ
1: แผ่นครั้งแผ่นแรกจบไปแล้ว2เพลงก็คือฝากใจไว้ด้วยและเดือนเตือนใจเป็นผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อไปจะเป็นแผ่นครั้ง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยสกุลกาคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือรักกันไว้ดีกว่าโดยคุณวินัยจุลบุษปะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแผ่นครั้งแผ่นที่2มีเพลงทัพทเวศคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493อีกหน้าหนึ่งคือมนรักอาสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องทั้ง2เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะฟัง4เพลงในช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยสกุลกา

แล้วฟังแผ่นครั่ง2แผ่นผ่านไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มได้เพลงเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงคุณภูลาภอนามาและคุณแพรพันธ์ขับร้องบรรเลงได้วงพรรณาภิรมย์ค่ะอีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือเพ้อรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นผลงานของวงพรรณาภิรมย์เช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณทัศนัยชอุ่มงามในเพลงเสียดายรักสนิทสอและเล็กชอุ่มงามเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเสียดายรักก็คือเพลินเพลงรำวงคุณศรีสุดาและคุณสุรพลสมบัติเจริญขับร้องร่วมกันเป็นผลงานของคณะจารุกนกค่ะ

0: ใส่อย่างดี
1: แล้วส่วนตัวเธอเลิศเลอไปทุกทีแต่งตัวงามปวดทำท่าเป็นผู้ดีเขียนปากทาแก้มสีตั้มมีไม่เท่าไร
0: ฉันจังเป็นคุณนาย
1: ฉันก็เจ้าชายฟังคน

ังเพลงจาก2แผ่นครั้ง4เพลงจบไปแล้วนะคะนั่นก็คือเพลินเพลงรำวงซึ่งคู่กับเสียดายรักและเพ้อรักคู่กับเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงชุดต่อไปฟังรักในภาพฝันลือชัยอานมานเป็นผู้ขับร้องกับวงพรรณาพิรมนะคะอีกหน้าหนึ่งของรักในภาพฝันก็คือราตรีแห่งความหวังคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวงพรรณาพิรมในความควบคุมของภูนลาภอานมานเช่นเดียวกัน

ใจไฟฝันคมคืนรวนถึงความรักที่ยืนจนคืนคอนดวงใจมัวเมาเฝ้าอาวรยามนอนร้อนหรือทายใจผัวพัน

0: อคอยพาทุกผู้เพียงกันผู้ควรครวนรำพันมันแต่เธ
1: อก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเที่ยงคืนคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่25เมษายน2496ผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีค่ะคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอประสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตรตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสักกะเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาแล้วก็ได้ทำเวทยันตประสาทของท้าวสักกะเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านนั่นคือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขอเชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่ณป่าเพสกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสุงสุมาคิรีนครในแคว้นภัคคะในที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย

ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้าเธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่หกเธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่น้อยเป็นคนว่ายากข้อที่สิบเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุ

0: ไม่ได้ประวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่2เป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่3เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่4เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่5เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่6เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่12เธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่13เธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ข้อที่14เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่15เธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่16เธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าก็เราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละ ก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็เธอเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่ปรักปรำโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซ้เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าว่าบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่อู้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดกืนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงแต่นั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเทียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็ยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วดังนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืนข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงเท่านั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธฉะนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์ตัวนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสีย แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงเท่านั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตรณีจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตรณีจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีดังนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาดังนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือ ก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดคืนได้ง่ายตัวนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ผู้มีอายุทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัวเมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์แต่พบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราหนอเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามอันเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนด รู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรามารดาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าตอนนั้นก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดากำลังเอิบอิ่มเพียบพร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ชนิดในสวนดอกบัวขาวล้วนๆท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมกขลานะจึงนั่งลงบนอาสนะที่ปูไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมกขลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพ ก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมกขลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมคคลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมกขลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมกขลานะรับโดยดุสริยภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ท่านพระมหาโมกขลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมกขลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมกขลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมกขลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมกขลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสวรรค์และพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสัจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมกขลานะทราบว่าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจ จึงทูลถามว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมกขลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้กระนั้นท่านพระมหาโมกขลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิครมารดาในบุปผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมกขลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมกขลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภ ของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตัณหาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
6: นายรภิพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and Green

0: แถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิศาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
2: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะคะหลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง92.5 และ105 MHz ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่
0: นะคะ

0: หลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาคกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวัง วังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยหนึ่งที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ยแต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งแกนการได้รับการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์ Claim Bangkok นั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะ เบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากพังภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสตานะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่
0: ะ
1: ที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้นจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106%ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลบอร์ดแคร็กก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวแม่กลองด้วยนะคะ
1: ใ
0: ครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอันนี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของกาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนา
1: ะ
0: สมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่เอามาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนอ่ะโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้ง ตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: ขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหมือนที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มแต่ว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่ะทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกลับกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะ
1: คะ
0: ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ 6:28 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุก ชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธี และสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวรรณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ94ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2 ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยแล้วเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือน
8: พร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไรกันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power By เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแหละครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทยลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะ AM 819 891 KHz นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
2: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุฟังมาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
1: คุณสมพานนะคะเกตแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเสียงจะเต้นครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชันชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
2: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะและท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชัน My Mo ของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
2: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง52เหรียญด้วยกันนะคะ
1: ดีใจด้วยค่ะ
2: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมาชื่นชมทัพ นักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นาทีเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ6:58 นข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน